สำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดของผู้ชายก็สังเกตดูว่ากระดุมไม่มีเราใช้เชือกผูกเป็นกระดุมเป็นการสะท้อนถึงภูมิปัญญาซึ่งไม่ได้ใช้วัสดุเม็ดกระดุมอะไรต่างๆครับสำหรับผ้าถุงผืนนี้ก็เป็นของเจ้าแม่ฟองคำนรพูนซึ่งมีอายุ116ปีผ่านไปมีการต่อหัวต่อตีนและสอดด้วยเส้นไหมนะที่สำหรับในการใช้ทอสอดร่วมกับผ้าฝ้ายซึ่งลักษณะความมันจะเกิดขึ้นเราจะสังเกตได้ว่ามีความมันของเส้นไหม

0: นอกจากผ้าทอของบรรพชนคนยองคันลองที่ประจักษ์เป็นอัตลักษณ์เอาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาแล้วนั้นพระสุธาโบราณแห่งนี้ยังเป็นตำนานแห่งวิถีที่ก่อร่างสร้างเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นให้ดินแดนแห่งนี้มีชื่อเสียงไปปรากฏบนเวทีโลกในนามผ้าทอยกดอกลำพูน
1: การทอผ้ายกดอกหัตถกรรมทำมือที่เป็นดั่งมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจนเป็นอัตลักษณ์ไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานซึ่งแต่เดิมมีการทอผ้าฝ้ายยกดอกกันอยู่ก่อนแต่เป็นการทอที่มีลวดลายธรรมดาไม่วิจิตรการตามากเท่าใดนักจนกระทั่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงสนพระทัยในการทอผ้าถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้าไหมยกดอกที่มีลวดลายสวยงามแปลกตาและวิจิตรบรรจงซึ่งพระองค์ได้เรียนรู้นำรูปแบบของผ้ายกทองของราชสำนักภาคกลางมาปรับประยุกต์ทอเป็นรูปแบบของผ้าสิ้นแถบภาคเหนือและได้ถ่ายทอดความรู้การทอผ้าไหมยกดอกให้แก่เจ้าหญิงส่วนบุญพระชายาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองเมืองลำพูนองค์สุดท้ายและเจ้าหญิงลำเจียกธิดาในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์จากนั้นจึงเริ่มมาฝึกหัดให้แก่คนในคุ้มหลวงและชาวบ้านย่านเมืองลำพูนจนมีความชำนาญแพร่หลายกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้าไหมยกดอกแหล่งสำคัญมาช้านานการทอผ้าไหมยกดอกของชาวลำพูนมาจากลักษณะการทอเส้นไหมที่เชิดขึ้นเรียกว่ายกและเส้นไหมที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดลวดลายโดยผ้ายกลำพูนจะเป็นผ้ายกที่ใช้เส้นไหมเพิ่มพิเศษทอยกให้เกิดลวดลายโดยส่วนมากลวดลายผ้าทอยกดอกลำพูนจะเกี่ยวกับลวดลายในกลุ่มดอกไม้พฤกษานานาพันธุ์ลายเรขาคณิตแต่ไม่มากนักอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมยกดอกลำพูนที่สวยงามส่งคุณค่าของงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันนี
2: ้ในการทอผ้ายกในเส้นไหมเนี่ยเนื่องจากเส้นไหมเขามีความละเอียดมากนะครับเส้นเล็กมากฉะนั้นช่างทอต้องมีความประณีตสูงด้วยนะครับแล้วลวดลายที่ออกมาเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเล็กและก็ละเอียดนะครับฟืมหรือฟันหวีที่ใช้ทอผ้าเนี่ยจะมีความถี่สูงมากนะครับซึ่งต่างจากเส้นฝ้ายเส้นฝ้ายเนี่ยเป็นเส้นใหญ่ทำช่างเหมือนกันแต่ว่าเป็นเส้นที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะครับรวมทั้งเวลาการทอไปเนี่ยเวลาช่างทอเขามีความผิดพลาดที่เส้นขาดเส้นยืนขาดอะไรแบบนี้นะครับเส้นฝ้ายเนี่ยเราสามารถค้นหาเส้นแล้วสามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าเส้นไหมถ้าช่างทอขัดความประณีตไปกับเส้นไหมขัดตึกเดียวเราไม่สามารถหาได้เนี่ยผ้าผืนนั้นก็เสียทั้งผืนเลยนะครับที่เราเรียกกันว่าผ้าไหมยกเนี่ยนะครับเพราะว่าเราใช้เส้นเพิ่มพิเศษเข้าไปในการทอผ้ามันจะนูนเหนือโครงสร้างของผ้านะครับทีนี้การยกตะกอของช่างทอเนี่ยจะยกในเส้นที่เราต้องการให้นูนขึ้นแบบนี้นะครับเส้นที่ไม่ต้องการให้นูนขึ้นมันก็จะกดลงนะครับพอทอเสร็จปุ๊บในไม้1ไม้2ไม้3อะไรไปเรื่อยๆมันก็จะยกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงในความถี่ที่ไม่เท่ากันตามแต่ผู้ออกแบบหรือว่าช่างทอผ้าไหมยกดอกลำพูนเกิดโด่งดังด้วยเหตุหลายๆประการด้วยกันอาจจะเป็นได้2ยุคด้วยกันสมัยพระราชายาเจ้าดารารัศมีท่านนำความรู้มาสอนในคุ้มในวังนะครับมีความโดดเด่นสวยงามจนมีการสืบทอดแล้วก็นำมาใช้สวมใส่นะครับแล้วก็ในยุคของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับนำชุดผ้าไหมยกดอกของลำพูนเนี่ยมาตัดและสวมใส่เป็นชุดไทยพระราชนิยมซึ่งทำให้ผู้บริโภคหรือคนที่มีความจำเป็นต้องใส่ชุดไทยก็ต้องหันมาสั่งซื้อผ้าไหมยกดอกของลำพูนในยุคนั้นนะครับและในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งที่ผลิตผ้าไหมยกดอกที่มีคุณภาพและมีความงามระดับต้นๆของประเทศนะครับตัวนี้เป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนที่ทอแบบผ้าโบราณนะครับความหมายคือว่าเราทอมีลักษณะเชิงเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับเชิงมีความหมายตัวอย่างเช่น อธิบดีเนี่ยอาจจะใช้ได้แค่เชิง2ชั้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอาจจะได้เชิง3ชั้นถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เชิงก็ต้องมากชั้นขึ้นไปนะครับความพิเศษอีกอย่างนึงผ้าโบราณที่โชว์อยู่บนห้องนี้นะครับเราใช้ดิ้นที่มีส่วนผสมของเนื้อทองอยู่ด้วยนะฉะนั้นผ้าพวกนี้จะมีน้ำหนักค่อนข้างดี

0: ชุดนี้เป็นเครื่องแต่งกายของเจ้าพงแก้วนลำพูนะคะท่านได้เลือกใช้มาตัดเป็นชุดไทยอมรินทร์ท่านได้สวมใส่ในงานใบสีทูลพระขวัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อปี2501นะคะความสวยงามของชุดลายนี้คล้ายๆกับลายดั้งเดิมก็คือลายดอกพิกุลแต่ว่าอันนี้ก็คือเล็กกว่าละเอียดกว่าก็เรียกว่าลายเม็ดมะยมนะคะชุดนี้จะเป็นชุดผ้าโบราณนะคะของจากโรงงานทอพยศของเจ้าหญิงลำเจียกณลำพูนนะคะซึ่งเป็นธิดาของเจ้าผู้ครองนครลำพูนเช่นมีเอกลักษณ์พิเศษว่าทอด้วยดิ้นทองโดยทั่วไปก็จะเป็นดิ้นธรรมดาแต่ถ้าสอดดิ้นทองเมื่อไหร่ก็คือจะเป็นเรื่องของเจ้านายละที่จะใส่ในพิธีพิเศษในพิธีการสำคัญมีความเก่าแก่เป็นชุดที่หาได้ยากแล้วค่ะชุดนี้จะเป็นชุดที่สะท้อนให้เห็นการประยุกต์ที่มันเป็นสากลมากขึ้นความพิเศษก็คือว่าได้นำผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยเอามาประยุกต์ให้เห็นว่าผ้าไหมยกดอกเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะการแต่งกายแบบไทยๆเท่านั้น
1: สมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าเฉพาะในตัวเมืองเองเนี่ยมีโรงทอเนี่ย7 โรง 8 โรงนะครับกลยุทธ์อย่างหนึ่งของโรงทอสมัยก่อนนะครับนอกจากทอผ้าแล้วต้องส่งนางงามเข้าประกวดด้วยฮะพอประกวดเสร็จปุ๊บก็จะนางงามเหล่านั้นก็จะมาทำงานอยู่ที่โรงทอแล้วปรากฏว่าหนุ่มๆจากกรุงเทพมาต้องมาจอดที่ป่าซางนะฮะต้องมีสินค้าติดไม้ติดมือกลับไปทุกคนนะครับเพราะว่าหลงคารมในสาวๆของลำพูนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามประเพณีนะครับก็อยู่หน้าร้านแล้วก็เจ้าของร้านก็ดูพาไปดูโรงทอดูคนทอเสร็จกลับมาดูผ้าก็ควักกระเป๋าทุกลายครับ

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์อันยิ่งใหญ่ของคนไทยยองบริเวณเวียงบ้านย่านเมืองลำพูนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งที่ประจักษ์กับสายตาผมในตอนนี้คือมนต์ขลังที่สร้างจากพลังของบรรพชนคนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่มาจากรากเหง้าของตัวเองแม้ว่าณปัจจุบันนี้ศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมตำนานเมืองหลายอย่างจะเลือนลางจางลงไปแปลสภาพเปลี่ยนสถานะจนไม่เหมือนในอดีตการที่ผ่านมา
1: ในอดีตตอนที่เด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วพอเข้ามาเรียนหนังสือเนี่ยโดยส่วนตัวจะไม่อยากพูดยองเพราะว่าคนยองจะถูกดูถูกเหยียดหยามจากคนพื้นเมือง
2: แต่ณวันนี้เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเราเริ่มจะหวยหาความประวัติย้อนอดีตบอกว่าณวันนี้เรามาจากไหนเราควรจะภาคภูมิใจเพราะเราอยู่ที่นี่เราสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดลำพูนเพราะ 80% ของจังหวัดลำพูนเป็นชาวยอง
3: สำหรับชาวยองรุ่นใหม่นะครับก็อยากฝากให้ช่วยกันรักษาภาษาวัฒนธรรมของชาวยองตลอดจนวัฒนธรรมการแต่งกายการฟ้อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนยองเพื่อความภาคภูมิใจของลูกหลานในวันต่อไปครับ

ได้โดยง่ายเปรียบเสมือนอนุชนคนรุ่นใหม่หากไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนวิถีชีวิตต่างๆที่เคยมีคันลองอันยิ่งใหญ่ก็จะห่างหายไปจากชีวิตและความ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีอ่ะบางคนก็ไม่ได้รู้นะครับว่ามาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆเรา

0: โอ้เราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาจเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้

ปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านผาสดาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: หาห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุ่นตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะวอยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: ท่านรู้อยู่แล้วหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะแล้วพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่ๆๆๆๆจำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
8: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
1: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
8: ข้า จะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
8: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าใช้จมูกดม
2: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
8: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
9: เจ้าหมอนทอง
8: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
10: ้เย้เย้เย้เย้การเก่งมากการเก่งมากการมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
5: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
8: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
2: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
8: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแยบดูนะเอาละเริ่มได้
2: ฟุดฟิดฟิดฟิดฟิดฟิดรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
8: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
10: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
5: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
2: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าแวะหอยขมคอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
8: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
2: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
5: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
2: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
8: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
3: เย้เย้เย้เย้เย้
2: เกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
8: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
3: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
8: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
8: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
3: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
8: นั่นละคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
5: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
11: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
2: ว้าหล่อจัง
8: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
12: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็น

0: ีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. This building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www

0: www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่สัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian a m p h i b i a n amphibianแปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile R-E-P-T-I-L-E Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal M-A-M-M-A-L Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอึดมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดผิดแม่เป็นสุดสาครก็ขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เฮ้ยไม่ต้องคิดมากหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่แน่ปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีด่าหมดโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่สองท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณารุตกาเพชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเฉยนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลานลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมธเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่สอง
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวก

0: จ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
2: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
2: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
3: อีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องคาหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โ
1: อ้โหท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของ

0: ีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยางชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTV เพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
2: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนอะเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
2: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลย

0: ฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
0: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
0: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
0: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้าหนีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
0: ครับ
2: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
0: ดีขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
0: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
0: เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
0: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
0: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
0: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัด

และไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความ

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องวันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: งเสียงนาฬิกาปลุกโอ้ยไม่ไหวง่วงนอนง่วงนอนไม่ตื่นตอนนี้โอ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ขอนอนต่ออีก10นาทีแล้วกันนะโ
1: อ้ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา 7:45 เสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
0: อ๊ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ 7:45 โอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรขันดีโอ๊ยปวด
2: ยังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
0: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันและทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
0: เริ่มจากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
2: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
0: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
2: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4.รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 ถ้าลูกวางแผน

0: และทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้า
1: ขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 นาทีและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
2: ค่ะคุณแม่

0: ประชารัฐผัดไทยของไทยทุกส่วนโย
1: อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
0: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
1: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
1: 3. แต่งตัว5นาทีและ 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

0: จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับเริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ
2: จบค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง สัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่าย

การเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

0: พทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูและเรียนที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะและเราก็มาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร
2: ้อมแล้วนะคะต้นทางพร้อมแล้วปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะเดี๋ยวนักเรียนนั้นดูรูปภาพค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้คุณครูนั้นนำรูปภาพอะไรไม่นักเรียนดูนะคะรูปอะไรคะ
1: แมว
2: รูปแมวนะคะแมวก็ประกอบไปด้วยพ่อแมวและแม่แมวนะคะเมื่อพ่อแมวและแม่แมวมีการสืบพันธุ์แน่นอนก็ย่อมทำไมคะได้ลูกออกมาลูกแมวออกมาค่ะนะลูกแมวลูกแมวออกมาแค่1ตัวเท่านั้นนะคะ1ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนเห็นกี่ตัวคะหรือกี่ภาพคะ3ภาพนะคะเอาละค่ะนักเรียนคิดว่าภาพลูกแมวในภาพใดน่าจะเป็นลูกของพ่อและแม่แมวของคู่นี้คะใครคิดว่าภาพที่1ยกมือภาพที่2ภาพที่3โอ้โหทั้งห้องเลยสำหรับต้นทางตอบทั้งห้องเลยนะคะแล้วปลายทางล่ะคะคิดว่าภาพไหนเอ่ยนะคะดังนั้นครูขอถามเหตุผลนิดนึงค่ะนักเรียนทำไมตอบพร้อมเพรียงกันเลยคะว่าเป็นภาพที่3มีวิธีการสังเกตอย่างไรเอ่ย
3: ลักษณะ
2: สีขนขนสีอะไรคะดำกับขาวใช่ไหม
3: น้ำตาลอ๋อ
2: มีน้ำตาลด้วยน้ำตาลเหมือนใครอ่ะ
3: เหม
2: ือ
3: นแม
2: ่มีอะไรอีกคะ
3: ม
2: ีลายลวดลายใช่ไหมมีอย่างอื่นอีกไหมสีตาบางคนบอกว่าสีตาใบหูด้วยนะคะใบหูตั้งหมดหรือยังเพราะฉะนั้นของต้นทางตอบว่าหมายเลข3เดี๋ยวมาดูค่ะว่าใช่หมายเลข3ไหมคำตอบก็คือหมายเลข3นั่นเองเยี่ยมค่ะนะคะเก่งมากแสดงว่าสังเกตเป็นแล้วนะคะสังเกตเป็นแล้วเอาละค่ะดังนั้นนะคะคุณครูขอถามอีกว่าเมื่อสักครู่คือสัตว์ใช่ไหมคะต่อไปเป็นพืชถ้านักเรียน

เอ็มคิดว่าหากมีภาพต้นพ่อและต้นแม่ของพืชเราสามารถคาดการลักษณะของต้นลูกได้หรือไม่เพราะเหตุใดทำไมถึงคิดว่าได้คะเพราะว่าอะไรทำไมถึงคิดว่าคาดการได้ค่ะเอาประมวยกับกล้องค่ะเสียงดังฟังชัดเลยนะคะสำหรับต้นทางตรงนี้นะพอได้รับลักษณะมาจากพ่อแม่ทำให้มีลักษณะที่คล้ายกับพ่อแม่หรือเหมือนกับพ่อแม่ใช่ไหมคะนั้นกล้องก็คือคิดว่าน่าจะคาดการได้คนอื่นล่ะคะคิดว่าอย่างไรคะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อสักครู่ก็ยังคาดการอะไรสัตว์ได้เลยใช่ไหมลูกแมวใช่ไหมคะว่าน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรามาหาคำตอบกันจากกิจกรรมนี้นะคะว่าเราสามารถคาดการได้ไหมนะคะกิจกรรมในเรื่องของสีดอกต่างสร้างรายได้นั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะวันนี้นักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการที่มีความเป็นไปได้ในการผลิตพืชให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการนะคะแล้วก็สามารถลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เป็นไปได้ในการผลิตพืชให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการค่ะสำหรับกิจกรรมของเราจะอยู่ในหน้าที่83นะคะนักเรียนสามารถเปิดได้เลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทางกิจกรรมวันนี้จะทำในข้อ1ถึงข้อ3ค่ะ1ถึง3เปิดเจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลองอ่านเลยค่ะว่า3ข้อนั้นให้ทำอย่างไรกันบ้างอ่านในใจนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวมาพูดคุยกันค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาค่ะเรามาคุยกันว่าวันนี้กิจกรรมของเราต้องทำอะไรบ้างทำอะไรคะอ่านสถานการณ์แล้วต้องทำอะไรต่อไปวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วทำยังไงต่อคะระบุปัญหาและความต้องการของสถานการณ์ดังนั้นเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วนักเรียนจะทราบทันทีว่าเอ๊ความต้องการของสถานการณ์นี้คืออะไรนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานแล้วหลังจากนั้นล่ะคะนักเรียนต้องอภิปรายเกี่ยวกับอะไรคะความเป็นไปได้นะคะความเป็นไปได้ของวิธีการที่เด็กในสถานการณ์คิดที่จะทำเพื่อให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินนั่นเองนะคะบางคนสงสัยและเอ๊ะบัวฝรั่งสีน้ำเงินคืออะไรนะคะตรงนี้เราก็ต้องไปหาคำตอบในสถานการณ์เนาะนะคะจะทำให้นักเรียนทราบว่าเอ๊ะบัวฝรั่งนั้นบัวฝรั่งสีน้ำเงินนั้นคืออะไรนะคะต้องทำไมด้วยต้องให้เหตุผลด้วยนะคะว่าเพราะอะไรถึงนักเรียนคิดว่าเป็นแบบนั้นนะต่อไปค่ะและหลังจากนั้นนักเรียนต้องทำอะไรต่อไปคะร่วมกันทำอะไรคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่ออะไรปรับปรุงวิธีการของเด็กในสถานการณ์นะคะหรือนักเรียนอาจจะออกแบบวิธีการอื่นในการที่จะทำให้เกิดบัวฝรั่งสีน้ำเงินนะคะเราสามารถมีวิธีการไหนอีกบ้างนะคะอาจจะปรับปรุงเพิ่มเติมนะคะหรือออกแบบวิธีการอื่นก็ได้นะคะหลังจากนั้นทำอะไรต่อคะเมื่อเราออกแบบเรียบร้อยแล้วเราต้องทำไมคะมีเหตุผลไหมต้องมีเหตุผลต้องให้เหตุผลประกอบการปรับปรุงด้วยว่าเพราะอะไรนักเรียนถึงมีการออกแบบการปรับปรุงวิธีการใหม่นะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปโดยการบันทึกผลนะคะให้นักเรียนนั้นไหมคะเขียนวิธีการและขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเลยจนจบนะคะตั้งแต่เริ่มจนจบจนได้ต้นบัวฝรั่งสีน้ำเงินออกมาว่ามีวิธีการอย่างไรนะตรงส่วนนี้พอจะเข้าใจไหมคะได้ไหมได้เดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อได้เห็นใบงานในใบงานหน้า84-85ค่ะนักเรียนเปิดเลยค่ะหน้า84-85นะคะเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วให้นักเรียนนั้นวิเคราะห์สถานการณ์นะคะซึ่งนักเรียนจะทราบเลยว่าปัญหาของสถานการณ์เนี่ยได้แก่อะไรแล้วก็ความต้องการได้แก่อะไรนักเรียนสามารถที่จะใช้ปากกาทำไมคะขีดตรงที่ไปฝึกหัดได้นะคะตรงไหนที่เป็นจุดสำคัญนะคะหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปให้นักเรียนนั้นนะคะร่วมกันอภิปรายว่าวิธีการเพื่อให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินเนี่ยนะคะของเด็กในสถานการณ์เนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมว่าเป็นไปได้หรือถ้านักเรียนคิดว่าเอ๊ะวิธีการของเด็กในสถานการณ์เนี่ยเป็นไปไม่ได้นักเรียนก็ทำไมคะก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องไหนคะในช่องสี่เหลี่ยมที่ใช่เป็นไปไม่ได้นั่นเองและที่สำคัญคือต้องทำไมด้วยให้เหตุผลด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรถึงเป็นไปได้เพราะอะไรถึงเป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะสำหรับช่วงแรกสรุปกิจกรรมของนักเรียนปลายทางในวันนี้อันดับแรกเลยให้นักเรียนนั้นอ่านสถานการณ์วิเคราะห์แล้วก็ระบุปัญหาและความต้องการของสถานการณ์หลังจากนั้นบันทึกผลลงไปในใบงานนะคะและนักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายถึงความเป็นไปได้ของวิธีการที่เด็กในสถานการณ์คิดจะทำเพื่อให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินพร้อมให้เหตุผลด้วยค่ะก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายนะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: แล้วค่ะนักเรียนเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางดังนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันก่อนนะคะก่อนที่ไปผลที่นักเรียนนั้นได้อ่านสถานการณ์มานะคะการตอบคำถามมาดูค่ะนักเรียนลองบอกคุณหน่อยสิคะว่าบัวในสวนมีบัวชนิดใดบ้างมีบัวชนิดใดบ้างคะที่เรียนอ่าน
1: บัวฝรั่งและบัวผัน
0: เยี่ยมค่ะมีบัวฝรั่งและบัวผันนะคะว่าแต่แต่ละชนิดค่ะมีสีอะไรบ้างคะแต่ละชนิดแต่ละชนิด
1: บัวฝรั่งมีสีขาวสีชมพูสีเหลือง
0: แล้วบัวผันล่ะคะ
1: บัวผันม
0: ี
1: ส
0: ีมีไหมบัวผันมีไหมมีไม่มีเรามาดูค่ะบัวผันเนี่ยเขาจะมีดอกหลายสีเลยรวมทั้งสีน้ำเงินด้วยแต่ว่าทำไมคะบัวฝรั่งไม่มีดอกสีน้ำเงินเลยแต่ว่ามีสีอะไรเอ่ยที่เรียนตอบมาเลยคือมีสีอะไรคะสีขาวสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีแสดถูกต้องไหมคะในสถานการณ์ที่เรียนอ่านมาถูกไหมถูกต้องนะคะต่อไปค่ะสถานการณ์ต้องการบัวชนิดใดและสีอะไรคะ
1: ต
0: ้
1: องการบ
0: ั
1: วฝร
0: ั่
1: ง
0: ที่มีสี
1: น
0: ้
1: ำเง
0: ิน น้ำเงินถูกต้องหรือบัวฝรั่งสีน้ำเงินนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กในสถานการณ์มีการวางแผนผสมพันธุ์พืชอย่างไรคะนักเรียนมีการวางแผนผสมพันธุ์พืชอย่างไร

0: ะไรเอ่ยน้องแผ่นยังไง
1: น
0: ำ
1: เพลงสอนเพลงผู้ปกครองตัวผิดของบัวสุกบัวไผ่ต้นที่มีสีน้ำเง
0: ิน กล้องตอบกล้องตอบนะคะ
2: นำเกสรบัวผันที่มีสีน้ำเงินมาป้ายตรงยอดเกสรของต้นแม่คือบัวฝรั่งสีชมพูครับ
0: กล้องตอบถูกต้องไหมคะหนูต้องไปหานักเรียนปรบมือให้กล้องก่อนค่ะนะคะขอบใจมากมาดูค่ะมีการวางแผนโดยการนำเกสรเพศผู้จากบัวผันสีน้ำเงินไปผสมกับเกสรเพศเมียของบัวฝรั่งสีชมพูนั่นเองนะคะต่อไปมาดูผลการวิเคราะห์ที่นักเรียนวิเคราะห์กันบ้างนะคะจากสถานการณ์นักเรียนอ่านมาปัญหาในสถานการณ์นี้คืออะไรคะทราบไหมให้ใครคะใครตอบน้ำทิพย์น้ำทิพย์ตอบค่ะ
3: ในส่วนของเด็กหญิงมีบัวผันสีน้ำเงินแต่ไม่มีบัวฝรั่งสีน้ำเงินค่ะ
0: นั่นคือปัญหาใช่ไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีไหมปัญหาตรงกันไหมแล้วความต้องการล่ะคะ
3: เด็กหญิงต้องการให้บัวฝรั่งมีสีน้ำเงินค่ะ
0: เขาต้องการให้บัวฝรั่งนั้นมีสีน้ำเงินถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะในสถานการณ์ลองมาดูซิว่าถูกต้องหรือเปล่านั่งลงได้ค่ะน้ำทิพย์ในสาบัวมีบัวผันซึ่งมีดอกหลายสีเลยรวมทั้งสีน้ำเงินแต่ว่าทำไมคะไม่มีบัวฝรั่งดอกสีน้ำเงินนั่นเองนะคะดังนั้นความต้องการคือต้องการอะไรเขาต้องการอะไรคะต้องการผสมพันธุ์บัวฝรั่งที่มีอยู่กับบัวผันสีน้ำเงินเพื่อให้ได้อะไรนั่นเองบัวฝรั่งสีน้ำเงินนะคะตรงส่วนนี้เป็นไงคะถูกไหมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะวิธีการเพื่อให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินนั่นเองคิดว่าวิธีการนะคะของเด็กในสถานการณ์นั้นถูกเป็นไปได้ไหมคะนายคิดว่าเป็นไปได้ยกมือใครคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ยกมือค่ะขอคนที่คิดว่าน่าเป็นไปได้หน่อยใครคิดว่าน่าเป็นไปได้คะขอเหตุผลนิดนึงค่ะมีบุญคุณค่ะบุญคุณตอบเป็นไปได้ใช่ไหมคะหนูมีเหตุผลอย่างไรเอ่ยที่ตอบว่าเป็นไปได้
3: เพราะว่าการผสมพันธุ์ของพืชเกิดจากการที่มีเกสรเพศผู้ตกกระทบบนยอดเกสรเพศเมียค่ะ
0: และเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลังจากนั้นคะ
3: ก็จะเกิดพืชต้นลูกขึ้นมาค่ะ
0: ถ้าจะเกิดพืชต้นลูกขึ้นมาแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ผลออกมาก็คือได้ต้นพืชอะไรออกมาคะ
3: บัวฝรั่งสีน้ำเงินค่ะ
0: บัวฝรั่งสีน้ำเงินนั่นหนูคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ใช่ไหม
3: ค่ะ
0: นั่งลงค่ะส่วนคนที่คิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้ไหนใครตอบน่าจะเป็นไปไม่ได้คะนะตอนนี้ไม่กล้ายกมือแล้วนะคะเดี๋ยวให้หนูรวิการวิการตอบเป็นไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้คะ
4: เป็นไปไม่ได้ค่ะ
0: เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรคะ
4: สีน้ำเงินผสมกับสีชมพูได้เป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้ค่ะ
0: อ๋อหนูคิดว่าผสมกันแล้วน่าจะเป็นสีอื่นที่ไม่น่าจะใช่สีน้ำเงินใช่ไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมมีใครตอบอย่างอื่นไหมคะก่อนอื่นปรบมือเพื่อนทั้งสองคนนี้ค่ะนะคะเรามาดูว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะคะคำตอบนี้คือเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้ทำไมถึงเป็นไปได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าการนำเกสรเพศผู้ของบัวผันสีน้ำเงินผสมกับเกสรเพศเมียของบัวฝรั่งสีชมพูทำให้เกิดการผสมกันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะทำให้เกิดเมล็ดนะคะเมื่อนำเมล็ดไปปลูกอาจจะมีโอกาสที่บัวฝรั่งจะมีสีน้ำเงินซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้นั่นเองนะคะนั่นคือเด็กในสถานการณ์ทำไมคะมีการทำอะไรไว้ที่คิดจะผสมพันธุ์พืชใช่ไหมคะต่อไปให้นักเรียนเขียนแนวทางการปรับปรุงนะคะเพิ่มเติมวิธีการหรือวิธีการใหม่ในการทำให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินในหน้า86ค่ะตัวนี้นักเรียนคิดว่า เมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์นี้แล้วนักเรียนพอคิดร่วมกับเพื่อนแล้วนะคะแนวทางการปรับปรุงหรืออาจจะเพิ่มเติมวิธีการเข้าไปก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นวิธีการใหม่ก็ได้ค่ะที่ทำให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินดังนั้นตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะออกแบบได้เลยนะคะเขียนขั้นตอนตั้งแต่แรกจนจบนะคะซึ่งจะต้องได้อะไรออกมาคะบัวฝรั่งสีน้ำเงินนักเรียนจะมีการผสมพันธุ์ยังไงนะคะให้พืชได้ออกมาแล้วเป็นบัวฝรั่งสีน้ำเงินไม่แน่นะอาจจะไปทำอะไรคะอาจจะไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เช่นกันนะนะคะเหมือนกับเด็กสถานการณ์นะคะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูค่ะครูจะยกตัวอย่างให้บางคนนึกภาพไม่ออกนะคะอันนี้คือในความคิดของครูนะแต่นักเรียนจะคิดเหมือนคุณครูได้ไหมคะได้ไหมอาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ดูแนวทางเพื่อจะได้นึกได้นะคะคุณครูนะคะก็จะเลือกต้นพ่อค่ะต้นพ่อก็คือพิจารณาจากสีดอกโดยให้บัวผันสีน้ำเงินเนี่ยเป็นต้นพ่อแล้วก็ที่ให้บัวผันเป็นสีน้ำเงินเป็นต้นพ่อนะคะเพื่อให้ได้ลูกเนี่ยที่มีสีน้ำเงินนั่นเองนะคะต้องการดอกสีน้ำเงินหลังจากนั้นก็จะเลือกต้นแม่ค่ะซึ่งเป็นบัวฝรั่งสีขาวเพื่อให้ได้ต้นลูกได้รับการแต่ทอดลักษณะของบัวฝรั่งสีขาวนะซึ่งเหมือนกับในสถานการณ์ไหมสถานการณ์เขาจะใช้อะไรคะบัวฝรั่งสีอะไรสีชมพูใช่ไหมคะอันนี้ครูใช้เป็นสีขาวหลังจากนั้นค่ะนะคะเมื่อเลือกต้นพ่อและต้นแม่ได้แล้วควรมีวิธีการในการช่วยการผสมพันธุ์ดังนั้นครูจะทำสีตรงนี้เอาไว้นักเรียนก็คือควรเขียนว่านักเรียนจะมีการช่วยผสมพันธุ์ยังไงบางทีต้นนะคะต้นบัวเนี่ยเขาอาจจะอยู่คนละที่กันนะคะอยู่อ่างคนละอ่างกันอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะช่วยในการที่จะผสมพันธุ์นั้นดังนั้นเราจะเอาอะไรช่วยคะเอาอะไรช่วยได้เช่นอะไรคะเอาผู้กันนะคะคุณอาจจะเอาผู้กันไปแตะเรนูของเกสรเพศผู้ใช่ไหมคะแล้วไปแตะบนยอดเกสรของเกสรเพศเมียถ้าเรียนบอกว่าคุณครูขาหนูไม่เอาผู้กันได้ไหมคะเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้นะคะแล้วนักเรียนจะเอาอะไรล่ะนักเรียนก็ต้องทำไมคะคิดนะคะว่าจะทำยังไงอาจจะช่วยกันคิดกับเพื่อนก็ได้ดังนั้นตรงนี้ก็คือควรจะมีวิธีการในการช่วยผสมพันธุ์นะคะจะทำให้ได้ผลรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปนะคะขั้นต่อไปก็รอค่ะรออะไรรอให้บัวฝรั่งที่ได้รับการผสมพันธุ์ติดเมล็ดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเมื่อติดเมล็ดแล้วก็นำเมล็ดไปทำอะไรต่อคะไปเพาะเพื่อดูลักษณะของต้นลูกนำไปเพาะเพื่อดูลักษณะของต้นลูกนะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อนำไปเพาะแล้วหากต้นลูกเนี่ยมีลักษณะของบัวฝรั่งสีขาวและมีดอกสีน้ำเงินก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นบัวฝรั่งสีน้ำเงินออกมาแต่บังเอิญว่าดูแล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยไม่ได้ตามที่เราทำไมคะคาดการเอาไว้ก็อาจจะทำยังไงคะเปลี่ยนคู่ผสมพันธุ์ใหม่และทำเหมือนเดิมอีกครั้งขั้นตอนเหมือนเดิมอีกครั้งก็ได้อาจจะเปลี่ยนคู่ใหม่เข้าใจว่าคู่ใหม่ไหมคู่ใหม่คืออะไรคะสีอะไรคะบัวผันสีน้ำเงินใช่ไหมคะบัวฝรั่งอาจจะเป็นสีอื่นๆก็ได้ผสมกันถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินก็จะเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆนะคะตรงส่วนนี้มีคำถามไหมคะมีใครมีคำถามไหมพอจะเห็นแนวทางหรือยังว่าทำอย่างไรนักเรียนก็ลองทำดูคุยกับเพื่อนดูนะคะเอาละค่ะตรงสำหรับตรงส่วนนี้นะคะสรุปกิจกรรมปลายทางในวันนี้ให้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมการแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงวิธีการของนักเรียนในสถานการณ์หรือออกแบบวิธีการอื่นในการทำให้เกิดบัวฝรั่งสีน้ำเงินโดยเขียนวิธีการและขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนได้ต้นบัวฝรั่งสีน้ำเงินเลยนะคะแนวทางก็เหมือนเมื่อสักครู่ที่ครูนั้นนำให้นักเรียนนั้นได้ดูนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ต้องรบกวนท่านครูปลายทางขอให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนนั้นซักถามค่ะตรงส่วนนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมค่ะ

0: เป็นไงบ้างคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะบางคนบอกว่าเกือบเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูนะคะวันนี้คือให้นักเรียนนะคะกลับไปเขียนให้เรียบร้อยนะคะซึ่งครั้งหน้านักเรียนจะต้องนำเสนอนะคะโดยการพูดโน้มน้าวในวิธีที่นักเรียนนั้นทำไมคะที่นักเรียนเขียนขั้นตอนนี้แหละนะคะวิธีการที่นักเรียนเขียนขึ้นมาจะได้รุ่นลูกนะคะที่มีลักษณะเป็นอย่างไรนะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเปิดแบบประเมินตนเองค่ะหน้า88นะคะลองดูว่าวันนี้นะคะนักเรียนมีการตัดสินใจไหมเลือกคำตอบและบอกความเหมาะสมกับคำตอบได้หรือเปล่านะคะมีการตัดสินใจร่วมกับเพื่อนไหมว่าการผสมพันธุ์พืชของเด็กในสถานการณ์นี้มีความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้มีการตัดสินใจร่วมกันไหมคะนักเรียนได้ตัดสินใจไหมในวันนี้นะคะและคำตอบที่ได้เป็นอย่างไรวันนี้ระดับที่ฉันทำได้ดีพอใช้หรือปรับปรุงฉันทำได้ดีไหมฉันมีการพูดคุยกับเพื่อนหรือเปล่านะคะดังนั้นสรุปกิจกรรมในวันนี้ค่ะนักเรียนพืชมีการสืบพันธุ์อันนี้นักเรียนเรียนมาแล้วใช่ไหมคะพืชมีการสืบพันธุ์นะคะเมื่อต้นพ่อต้นแม่มีการสืบพันธุ์จึงได้ต้นลูกลักษณะต้นลูกที่ได้มาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะลูกปัดคล้ายกับพ่อและแม่ดังนั้นเราเรียนเรื่องลักษณะพันธุกรรมมาแล้วเราสามารถนำความรู้นี้มาใช้ประโยชน์ได้ไหมคะใช้ประโยชน์ทำอะไรอ่ะวันนี้เราทำอะไรล่ะใช้ประโยชน์ทำอะไรสร้างรายได้สร้างรายได้ยังไงคะ
1: โดยการผสมพันธุ์ดอก
0: โดยการผสมพันธุ์พืชมีวิธีการใหม่ๆใช่ไหมมีวิธีการใหม่ๆมีการออกแบบใช่ไหมคะน่าจะได้พันธุ์พืชที่เราทำไมคะต้องการนะคะนั้นวันนี้นะคะมาสรุปกิจกรรมพร้อมกันค่ะอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางค่ะ

0: คะวันนี้คือกิจกรรมในวันนี้นะคะหรือสรุปความรู้ที่เรียนนั้นได้รับในวันนี้นั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของสีดอกต่างสร้างรายได้เหมือนเมื่อสักครู่ที่คุณครูได้บอกนักเรียนไว้ว่าที่นักเรียนออกแบบวิธีการในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรคะนำไปเสนอในชั่วโมงต่อไปโดยมีการพูดโน้มน้าวให้เพื่อนเนี้ยทำไมคะคล้อยตามในสิ่งที่เรานั้นได้เขียนขั้นเร็ววันนี้นะคะมีวิธีการยังไงที่จะได้ให้พืชรุ่นลูกออกมานะคะดังนั้นค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปนะคะก็คือใบงานในเรื่องของสีดอกต่างสร้างรายได้นั่นเองค่ะคุณครูก็ขอฝากตรงส่วนนี้ให้นักเรียนนั้นกลับไปเขียนให้เรียบร้อยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับวันนี้พบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ
2: ค่ะ

0: เหตุคนตกน้ำจมน้ำมาเราจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างเนาะมีใครพอจะรู้ไหมว่าถ้าเราเจอคนตกน้ำกำลังเรียกขอความช่วยเหลือเราเลยเนี่ยเราจะช่วยยังไงดีครับ
1: โดดลงไปนะครับเพราะหนูเป็นแชมป์โรงเรียนไม่เป็นไรหรอ
0: โอ้ยเอย่าอันตรายมากเลยครับถึงแม้ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือเป็นแชมป์นักกีฬาว่ายน้ำก็แล้วแต่เมื่อเราเจอคนที่กำลังขอความช่วยเหลือเขากำลังจะจมน้ำลงไปเนี่ยท่านกระโดดลงไปช่วยเด็ดขาดเลยครับให้ช่วยด้วยวิธีการอะไรได้อีกนะ
1: ตะโกนให้คนอื่นมาช่วยค
0: ่
1: ะ
0: นั่นหมายถึงว่าน้องถูกใจจะไม่กระโดดลงไปแต่จะตะโกนเรียกผู้ใหญ่มาช่วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ถูกต้องเลยครับพี่อดัมจะมี3คำแนะนำเวลาช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำสั้นๆก็คือตะโกนโยนยื่นครับจำได้ไหมครับ
1: จำได้ค่ะ
0: ตะโกนนั่นให้เราตะโกนดังๆเลยครับช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำแล้วก็บอกคนที่กำลังตะเกียกตะกายว่าไม่ต้องตกใจมีคนมาช่วยแล้วเดี๋ยวให้น้องๆตะโกนพร้อมๆกันให้ฟังหน่อยสิ1 2 3
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำ
0: แล้วบอกคนที่ตกน้ำว่าม
1: ีคนมาช่วยแล้ว
0: ไม่ต้องตกใจใช่หลังจากนั้นตะโกนแล้วก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำนะครับอะไรที่ลอยน้ำได้บ้างเอ่ยตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ย
1: มีขวดมีเชือกมีไม้พ
0: ายอ๋อมีขวดมีเชือก
1: มีแกล
0: อนมีรองเท้าแตะแบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันพี่อดัมจะมาสาธิตให้ดูนะครับพอตะโกนเสร็จระหว่างรอคนกำลังวิ่งมาช่วยแล้วก็โยนอุปกรณ์พวกนี้ไปให้คนที่ตกน้ำจับไว้ก่อนหลังจากนั้นยื่นเชือกหรือท่อนไม้ท่อของเราหรือว่าเป็นกิ่งไม้อะไรก็ได้ที่แข็งแรงไม่หักง่ายเนาะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งสามารถหยิบอุปกรณ์ยาวๆแข็งแรงยื่นให้เขาจับแล้วดึงเขาขึ้นมาได้นะครับ
1: เฮ้ยคนตกน้ำตะโกนโยนยื่นช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมน้ำ
0: พอตะโกนเสร็จแล้วเราก็โยนอุปกรณ์ลอยน้ำไปให้เขาจับเลยครับกอดไว้กอดไว้กอดไว้กอดลอยไว้หลังจากนั้นก็หาอุปกรณ์ยื่นมายื่นไปด้านข้างว่าไปจับไว้จับไว้จับไว้ดึงเขาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยครับขึ้นเองไหวไหมขึ้นไหวขึ้นได้เลยครับเอาละครับเด็กๆเราเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำไปแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวพี่อดัมจะขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันระหว่างนี้ห้ามลงไปเล่นน้ำนะครับเพราะพี่อดัมเคยบอกว่าถ้าเราจะเล่นน้ำทุกครั้งต้องมี
1: ผู้ปกครอง
0: โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพี่อดัมไปก่อนนะครับผม
1: ไม่ถูกใจพี่อยากเล่นเร็วมากอะไรพี่อดัมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองว่าห้ามเล่นเล่นแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกมันไม่มีผู้ปกครองเดี๋ยวพี่เขาก็มารอหน่อยนะเดี๋ยวพี่เขาไปเรียนจะพี่เขาแค่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเองรอหน่อยพี่ยายาละยาอย่าพี่ทำฟังยังไม่มา
0: เกิดอะไรขึ้นครับน้องถูกใจ
1: พี่จมน้ำค่ะ
0: น้ำมาเดี๋ยวพี่ช่วยเองครับจับไว้จับไว้จับไว้จับไว้ครับจับไว้นะครับปล่อยขวดไปเลยครับปล่อยขวดไปเลยครับจับไว้ครับขึ้นไหวไหมครับไหวนะขึ้นเองเลยครับเห็นไหมครับเด็กๆเกือบเกิดอันตรายกับเพื่อนแล้วเห็นไหมครับพี่อดัมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลห้ามลงเล่นน้ำ
1: ใช่หนูก็บอกแล้วพี่ย่าก็ไม่ฟัง
0: ยังไงคนที่ตกน้ำจมน้ำสุดท้ายแล้วเราก็ต้องพาไปหาคุณหมอเพื่อตรวจเช็คก่อนนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณหมอกันก่อนนะครับไปครับ

0: เซฟตี้คิดส์ตอนช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนจมน้ำ
1: เอาละครับเด็กๆตอนนี้เราก็มาถึงที่สระว่ายน้ำกันแล้วเนอะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นน้ำหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ต่อมาเดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเวลาถ้าเราเกิดเจอ

รคที่เราสามารถพบได้บ่อยในPeridoc นะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าPeridoc ลงท้ายด้วย dog คือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับPeridoc กินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากPeridoc เป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากPeridoc กินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของPeridoc มีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของPeridoc ก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของPeridoc ตัวนี้เป็นต้นนะคะPeridoc ตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของPeridoc เองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าPeridoc ตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากPeridoc จะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับPeridoc เช่นกันหากเราพบว่าหลังอึPeridoc มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมุ้งปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของPeridoc ได้เช่นกันโดยเฉพาะPeridoc เด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในPeridoc ที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนPeridoc ตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าPeridoc ตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากPeridoc เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่Peridoc ของเราPeridoc มีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาPeridoc ไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

ย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนานหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางไหนลองตอบคุณครูแพรดูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: การอธิบายความหมายโดยนาย
0: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอธิบายความหมายโดยนายจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าสังเกตคำทราบความหมายเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีคำมาให้เด็กๆนะคะแล้วให้เด็กๆพิจารณาดูสิว่าคำนั้นมีความหมายว่าอย่างไรเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆพิจารณาดูรูปค่ะรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ย
1: ลิง
0: รูปลิงใช่ไหมคะคำว่าลิงเนี่ยความหมายของลิงเนี่ยคืออะไรคะลูกลิงเด็กๆบอกว่าซุกซนเพราะว่าอะไรลูกทำไมหนูถึงตอบว่าลิงมีความหมายว่าซุกซนล่ะลูก
2: เพราะว
0: ่
2: าม
0: ันกระโดดไปมาอ่ะเพื่อนตอบบอกว่ามันกระโดดไปมาแล้วก็อะไรอีกคะ
2: ป
0: ี
2: นป
0: ่ายหรือว่าลิงเนี่ยถ้าเป็นความหมายโดยตรงเนี่ยก็คือลิงก็คือเป็นสัตว์อะไรคะเป็นสัตว์ที่อะไรเป็นสัตว์ที่ชอบกินกล้วยเก่งมากค่ะลูกนะเป็นสัตว์ที่ห้อยโหนใช่ไหมคะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะลูกนะแต่ถ้าความหมายโดยในนะคะหรือความหมายที่มันมีความหมายแฝงเนี่ยหมายถึงความซุกซนซึ่งเราดูได้จากพฤติกรรมของลิงนั่นเองต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะความหมายนะคะความหมายโดยตรงของลิงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นคือความหมายโดยตรงนะคะส่วนความหมายโดยในนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยได้ตอบถูกต้องแล้วนะคะนั่นก็คือซนหรือว่าอยู่ไม่นิ่งนั่นเองอย่างเช่นเด็กๆห้องต้นทางซนเหมือนลิงเด็กๆห้องต้นทางซนเหมือนลิงก็เป็นการเปรียบเทียบว่าเป็นอย่างไรคะอยู่นิ่งไหมอยู่ไม่นิ่งเลยเดี๋ยวขยับไปมาเดี๋ยวก็เล่นกันเดี๋ยวก็เดินหนูเดินนี่เดินนั่นก็เป็นลักษณะของการอยู่ไม่นิ่งนะคะแล้วเด็กๆต้นทางแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะซนเหมือนลิงหรือเปล่าให้เด็กๆนะคะลองพิจารณาหรือถามกับคุณครูนะคะประจำวิชาได้เลยค่ะว่าเด็กๆปลายทางนั้นซนเหมือนลิงหรือเปล่านะคะต่อไปเรามาดูต่อลูกรูปนี้คือรูปอะไรคะ
1: หิน
0: รูปหินนั่นเองเด็กๆเคยเจอหินไหมลูก
1: เคย
0: เจอบ่อยใช่ไหมคะพวกก้อนหินนะลูกหินเวลาแบบว่าเราจับมาเนี่ยมันแข็งไหมคะ
1: แข็ง
0: ใช่ไหมเรามาดูความหมายโดยตรงของหินนะคะนั่นก็คือก้อนหินถูกไหมลูกมันจะเป็นลักษณะแล้วแต่รูปทรงของมันแต่ทำไมคะหินมันจะเป็นเนื้อมันจะเป็นยังไงแข็งมากใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูความหมายเด็กๆคิดว่าคำว่าหินนอกจากเป็นก้อนหินแล้วเนี่ยยังมีความหมายอะไรอีกบ้างอะไรนะคะหมายถึงยากทำไมเด็กๆถึงบอกว่าหมายถึงยากล่ะลูกทำไมเด็กๆ ถึงคิดว่าก้อนหินเนี่ยมีความหมายนะคะนอกจากว่าเป็นก้อนหินแล้วเนี่ยยังหมายถึงยากอีกด้วยเพราะอะไรลูกเพราะว่ามันแข็งถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้นะคะเด็กๆอาจจะยังงงๆอยู่ว่าเอ๊หินมันยากอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูประโยคที่คุณครูยกให้นะคะแล้วดูบริบทของมันนะคะหลังจากนั้นลองถอดความออกมาดูนะลูกนะข้อสอบข้อนี้หินมากแสดงว่าข้อสอบข้อนี้มีก้อนหินกองอยู่เต็มข้อสอบเลยไหมลูก
2: ใช่ไ
0: หมไม่ใช่แต่ข้อสอบข้อนี้หินมากหมายถึง
2: ยาก
0: มากนะคะยากมากนั่นเองเห็นไหมเด็กๆจะต้องดูบริบทด้วยบางครั้งแม้เราเนี่ยจะทราบว่ามันมีความหมายว่ายากมีความหมายว่าแข็งมีความหมายอย่างไรก็ตามแต่ถ้ามันอยู่เดียวๆเราอาจจะไม่ทราบนะคะว่ามันคือความหมายโดยตรงหรือความหมายโดยในแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีประโยคเข้ามาเด็กๆก็จะทราบได้ทันทีเลยว่าข้อความเนี้ยคำว่าหินเนี่ยฉันเก็บก้อนหินกับข้อสอบข้อนี้หินมากอ่ะสองประโยคที่คุณครูยกตัวอย่างมาข้อใดเป็นความหมายโดยใน
2: ข้อสอบ
0: ข้อนี้หินมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าหินในที่นี้หมายถึงยากมากแต่คำว่าฉันเก็บก้อนหินก็คือเก็บอะไรลูกก็เก็บก้อนหินเฉยๆนะคะไม่ได้มีความหมายแฝงอะไรเลยนะคะเอาละค่ะและนี่เรามาดูนะคะคำว่าหินนะคะแปลว่ายากหรือแปลว่าแข็งนั่นเองนะลูกเอาละค่ะเราจะรู้ความหมายโดยตรงหรือความหมายโดยในได้นั้นเราก็จะต้องมาเรียนรู้กันนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยก็จะต้องรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ก่อนนะคะอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องบอกหลักนะคะบอกหลักการอธิบายความหมายโดยในได้สองนะคะเขียนอธิบายความหมายโดยในได้และข้อ3ค่ะตระหนักถึงความสำคัญของคำในภาษาไทยที่มีต่อการสื่อสารคุณครูขอถามว่าในปัจจุบันเราใช้คำที่มีความหมายโดยในเยอะไหมคะเยอะไหมลูกไหนใครว่าไม่เยอะยกมือใครว่าเยอะยกมืออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณครูจะยังไม่เฉลยก่อนนะลูกเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้เรียนรู้เองนะคะว่าเราเนี่ยใช้ความหมายโดยในเยอะจริงๆหรือเปล่าเอหรือว่าไม่เยอะนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายโดยตรงกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเรียนความหมายโดยในเรา

หมายโดยตรงกันก่อนความหมายโดยตรงนะคะมันก็ตรงตามตัวเลยลูกนั่นก็คือความหมายที่แปลตามรูปศัพท์นะคะหรือความหมายที่เข้าใจกันทั่วไปไม่ต้องตีความอย่างเช่นฉันเก็บก้อนหินก็คือเก็บก้อนหินจริงๆฉันกินกล้วยก็คือกล้วยก็เป็นทำไมคะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะเราไม่ต้องตีความนะคะเพราะว่ามันไม่มีความหมายแฝงนะลูกนะอ่ะนี่เป็นความหมายโดยตรงนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูความหมายโดยในจะแตกต่างจากความหมายโดยตรงอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยความหมายโดยในนะคะเป็นความหมายของคำที่ไม่ตรงตามรูปคำส่วนมากใช้เป็นคำเปรียบเทียบหรือสำนวนอาจเรียกว่าความหมายแฝงคำว่าในหมายถึงข้อสำคัญความหมายแนวทางหรือแง่นะคะก็หมายถึงความหมายแฝงนั่นเองนะลูกอ่ะเราลองมาดูนะคะอย่างเช่นคำว่ากล้วยนะคะกล้วยในที่นี้นะคะถ้าเป็นความหมายโดยในนั้นแปลว่าง่ายนะคะในพจนานุกรมนะคะราชบัณฑิตนะคะพ.ศ.ขออภัยค่ะพุทธศักราช2554นะคะใช้คำว่ากล้วยกล้วยเนี่ยก็คือเป็นภาษาปากนะคะซึ่งเป็นคำวิเศษแปลว่าง่ายมากเช่นเรื่องกล้วยกล้วยของกล้วยกล้วยก็จะแปลว่าง่ายมากเรื่องนี้เรื่องง่ายๆของกล้วยกล้วยของพวกนี้คือของง่ายๆนั่นเองอ่ะต่อไปเรามาดูคำว่ากล้วยลูกความหมายโดยในเมื่อกี้เราทราบไปแล้วใช่ไหมลูกว่าแปลว่าอะไรคะง่ายแต่ถ้าความหมายโดยตรงล่ะเป็นอะไรลูกเรามาดูเป็นชื่อไม้ล้มลุกนะคะแตกหน่อเป็นกอนะคะก็คือต้นกล้วยนั่นเองแต่เราเนี่ยใช้คำว่ากล้วยนะคะในการแปลงนะคะก็คือหมายถึงว่าเป็นการเปรียบเทียบนะคะเป็นความหมายแฝงนั่นก็คือคำว่าง่ายนั่นเองอ่ะเห็นไหมว่าความหมายโดยตรงกับความหมายโดยในแตกต่างกันไหมลูกแตกต่างกันไหมอะไรง่ายกว่ากันเด็กๆคิดว่าอะไรง่ายกว่าเด็กๆคิดว่าอะไรง่ายกว่าลูกความตรงง่ายกว่าใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูว่าง่ายจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายโดยตรงและความหมายโดยในเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันเดี๋ยวครูจะสุ่มนะคะสุ่มเลขที่เหมือนเดิมลูกพร้อมนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งลูกกับเด็กๆปลายทางทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะความหมายโดยตรงคืออะไรลูกความหมายที่ตรงตามอะไรตามรูปศัพท์ตามคำศัพท์หรือตามตัวของมันเลยแต่ความหมายโดยในหมายถึงคำที่ส่วนใหญ่เราจะใช้ในการเปรียบเทียบนะคะเป็นความหมายแฝงที่เราจะต้องตีความเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าดูภาพทราบความหมายเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆดูภาพนะคะดูภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนะคะพิจารณานะคะว่าความหมายโดยตรงนั้นคืออะไรความหมายโดยในนั้นคืออะไรเด็กๆปลายทางพร้อมไหมลูกอ่ะเราอาจจะยังไม่รู้วิธีการเล่นใช่ไหมคะ

0: งั้นเดี๋ยวเราลองมาเล่นพร้อมกันสักหนึ่งข้อกันก่อนดีไหมลูกดีไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆปลายทางดีไหมลูกอ่ะดีนะคะเด็กๆต้นทางดีไหมคะ
1: ด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะดีนะคะงั้นเรามาดูกันเลยค่ะแทมรูปนี้คือรูปอะไรคะเป็นรูปเก้าอี้เป็นรูปเก้าอี้นะคะคราวนี้เรามาดูนะลูกเก้าอี้อย่างที่บอกมันคืออะไรสิ่งของที่เราใช้
1: เอาไว้น
0: ั่
1: ง
0: เอาไว้นั่งถูกไหมคะถ้าเป็นเก้าอี้ก็คือความหมายโดยตรงเลยถูกไหมแล้วถ้าความหมายโดยในล่ะหมายถึงหมายถึงตำแหน่งอ่ะเด็กๆลองยกตัวอย่างลองแต่งประโยคดูสิลองแต่งประโยคดูสิให้เก้าอี้เป็นความหมายโดยในมีใครแต่งได้ไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะอย่างเช่นวิชัยหวงเก้าอี้ประธานสภานักเรียนคำว่าหวงเก้าอี้ประธานสภานักเรียนหมายถึงว่าเก้าอี้ของประธานสภานักเรียนนั้นจะต้องเป็นของฉันห้ามใครนั่งเลยใช่ไหม
1: ไม่ใช
0: ่ใช่ไหมฉันจะต้องเอากลับบ้านไปด้วยฉันจะต้องแบกติดตัวไปด้วยใช่ไหม
1: ใช
0: ่ไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่คำว่าหวงเก้าอี้ในที่นี้หมายถึงหวงอะไรคะหวงตำแหน่งนั่นเองหมายถึงเขาเนี่ยต้องการตำแหน่งประธานสภานักเรียนไม่ใช่หวงเก้าอี้คือเก้าอี้อ่ะเรานั่งตรงไหนก็ได้ถูกไหมคะอาจจะมีเก้าอี้ของประธานสภาแต่เราหวงเก้าอี้นั้นจริงๆไหมห้ามนะห้ามใครนั่งห้ามใครนั่งเลยนะเดี๋ยวฉันจะพากลับบ้านด้วยใช่ไหม
1: ใช
0: ่ไหมลูกไม่ใช่นะคะดังนั้นความหมายโดยในของคำว่าเก้าอี้นั้นก็คือคำว่าตำแหน่งนั่นเองอ่ะนี่คือวิธีการเล่นเด็กๆจะต้องแต่งประโยคให้ได้ด้วยเด็กๆปลายทางด้วยนะลูกเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสุ่มก่อนนะลูกนะสุ่มก่อนนะคะแล้วให้เด็กๆถือไมค์ออกมาหน้าห้องเลยนะลูกสุ่มเลขที่อะไรดีนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเลขที่10ค่ะเลขที่10ลูกอุ้ยข้อนี้นะคะข้อนี้จะเรียกว่ายังไงดีเนี่ยหืออ่ะมาดูชึบรูปอะไรเอ่ย
2: มือครับ
0: รูปมือใช่แต่มือไหนเนี่ยมือไหนมือไหนคะอ่ะเรามาดูนะคะรูปนี้นะคะเป็นรูปของมือขวาเด็กๆ เคยได้ยินคำว่ามือขวาไหมลูกเคยได้ยินคำว่ามือขวาไหมมือขวาไหนมือขวาคะมือขวาอ่ะมือขวาถ้าความหมายโดยตรงของมือขวาก็คืออะไร
2: มือข้างขวา
0: ใช่มือข้างขวาถูกต้องแต่คราวนี้แหละมาถึงแล้วมาถึงช่วงที่เป็นปัญหาของนักเรียนแล้วล่ะเราเล่นลูกอ่ะมาถึงช่วงที่เราจะมาช่วยกันแล้วนะคะมือขวาในที่นี้หมายถึงอะไรอ่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะถ้าเพื่อนๆออกมาหน้าชั้นทำกิจกรรมนะคะลองให้เพื่อนได้พิจารณาก่อนนะลูกแล้วหนูค่อยช่วยเพื่อนนะคะอ่ะมือขวาหมายถึงอะไรลูก
2: มือขวาผู้ช่วยครับ
0: มือขวาหมายถึงผู้ช่วยผู้ช่วยยังไงเอ่ยผู้ช่วยที่ต้องเป็นอย่างไรมือขวาอยู่ติดกับเราเลยเนี่ยขาดมันได้ไหม

0: ครับ
1: ขาดไม่ได้แสดงว่ามันสำคัญไหม
0: สำคัญครับ
1: สำคัญแสดงว่าเป็นผู้ช่วยที
0: ่สำคัญครับ
1: แสดงว่าเป็นผู้ช่วยที่สำคัญหรือความหมายอีกอย่างหนึ่งนะคะของมือขวานั่นก็คือบุคคลที่เราไว้ใจหรือสนิทมากที่สุดนะคะรวมถึงบุคคลที่ทำงานใกล้ชิดกับเจ้านายมากที่สุดเวลาเจ้านายมีอะไรก็อ่ะก็จะสั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่ามือขวาอ่ะไหนลองแต่งประโยคดูสิลองแต่งประโยคดูสิให้เป็นความหมายโดยในเอาชื่อเพื่อนในห้องก็ได้ลูกอ่ะเร็วอ่ะเรียกเอาชื่อเพื่อนในห้องเดี๋ยวครูช่วยเดี๋ยวครูช่วย
0: มอส
1: อ่ะมอสเป็นมือขวาของใคร
0: ของผมครับคิดไม่ออกแล้ว
1: มอสมือขวาของผมแสดงว่ามอสจะต้องเป็นอะไรคะเป็นบุคคลที่ยังไง
0: ผมไว้ใจครับ
1: เป็นบุคคลที่ผมไว้ใจหรือเป็นบุคคลที่ผมก็คือสนิทด้วยหรือว่าทำงานนะคะให้กับเราใช่ไหมลูก
0: ครับ
1: เก่งมากค่ะเดี๋ยวมารับรางวัลได้เลยลูกง่ายไหมคะง่ายไหมลูกไม่ง่ายตรงไหนคะตรงแต่งประโยคใช่ไหมลูกอ่ะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะขอหยิบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอหยิบเลขที่นะคะมาประมาณสัก5นะคะแล้วให้ออกมายืนเลยนะลูกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะต่อไป14เลขที่14ออกมาเลยลูกอุ๊ยตายคนใกล้ตัวเลขที่25ค่ะต่อไปเลขที่3เลขที่24ต่อไปเลขที่51 2 3 4 5ต่อไปเลขที่11ต่อไปเลขที่4อ้าวโอ้จะหมดกลุ่มแล้วเนี่ยกลุ่ม1เด็กๆคะเดี๋ยวขยับไปทางนู้นนิดนึงนะคะอ่ะใครจะเป็นคนแรกก่อนมาเราคนแรกเลยนะลูกนะอ่ะหนูขยับไปฝั่งนู้นแป๊บนึงนะคะระวังตกเวทีนะลูกนะอ่ะพร้อมนะลูกพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค
1: ่
2: ะ
1: พร้อมนะรูปต่อไปคือรูปแฮมคือรูปอะไรรูปอะไรลูก
3: แกงเขียวหวานครับ
1: แกงเขียวหวานหนูตัดคำว่าเขียวหวานออกได้ไหมคะคำว่า
3: แกง
1: อะแกงในที่นี้ถ้าความหมายโดยตรงก็คือเป็นอะไรคะ
3: ของกินครับ
1: ของ
3: เป็นกับข้าว
1: เป็นของกินเป็นกับข้าวที่เราใช้น้ำเป็นส่วนผสมส่วนใหญ่ใช่ไหมคะในการต้มในการตุ๋นอะไรต่างๆถูกไหมลูกแต่คำว่าแกงในที่นี้เนี่ยมันแสดงว่าเป็นยังไง
3: แกงกันครับ
1: แบบหมายถึงอะไรลูก
3: ไปแกงเขา
1: หมายถึงการ
3: แกล
1: ้งใช่ไหมคะความหมายโดยตรงเนี่ยหมายถึงอาหารแต่ถ้าความหมายโดยในหมายถึงการแกล้งใช่ไหมคะการแกล้งการหลอกอ่ะไหนลองแต่งประโยคดูสิ
3: ผม

0: สเตตัสครับ
1: ผมแกงสเตตัสอ่ะแกงยังไง
0: แบบไปแกงเขาครับ
1: ไปแกงเขาใช่ไหมคะอาจจะแบบว่าผมแกงสเตตัสให้สเตตัสอ่านหนังสือโต้รุ่งอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าแบบไปบอกสเตตัสว่าสเตตัสพรุ่งนี้ครูแอดจะสอบวิชาภาษาไทยซึ่งถ้าสเตตัสสอบตกเนี่ยครูแพทจะดุนะอ่ะสเตตัสก็อ่านหนังสือโต้รุ่งเลยอ่านทั้งที่จริงแล้วครูแพไม่ได้สอบแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยจนสเตตัสทำไมคะมาเลยตาดำเป็นหมีแพนด้าเลยเป็นยังไงแล้วเราก็มาเฉลยใช่ไหมคะแบบนี้เขาเรียกว่าแกงนะคะก็คือหลอกให้เชื่อหรือว่าเป็นการแกล้งนั่นเองนะลูกนะอ่ะเก่งมากเดี๋ยวไปรับรางวัลได้เลยค่ะหยิบได้เลยลูกต่อไปเรามาดูมาเร็วๆสัญญาณไฟจราจรใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ลูกอะคำว่าไฟเขียวถ้าเป็นสัญญาณไฟจราจรไฟเขียวแปลว่าหยุดหรือแปลว่าไป
2: ไปค่ะ
1: เอาไม่หยุดหรอถ้าหยุดเดี๋ยวโดนรถชนเนาะ
2: ค่ะ
1: สัญญาณไฟเขียวแปลว่าไปนะคะแล้วความหมายโดยในล่ะลูกความหมายโดยในความหมายโดยในไฟเขียวแปลว่าอะไร
3: ไฟจราจรค่ะ
1: หมายถึงไฟจราจรใช่ลูกเป็นความหมายโดยตรงถูกต้องแล้วเอาความหมายโดยในลูก
3: อนุมัติค่ะ
1: โอ้เก่งมากเลยค่ะอนุมัติหรือเห็นชอบใช่ไหมคะอย่างเช่นไหนยกตัวอย่างให้ครูฟังสิ
3: ฉันอนุมัติให้เพื่อนใช้ปากกาค่ะ
1: ฉันอนุมัติเด้อเราต้องใช้คำว่าไฟเขียวลูก
3: ฉันไฟเขียวให้เพื่อนใช้ปากกาค่ะ
1: ฉันไฟเขียวให้เพื่อนใช้ปากกาเอาเปลี่ยนใหม่นะคะได้ลูกได้นะคะก็คือเห็นชอบให้เพื่อนใช้ปากกาแต่คำว่าเห็นชอบในที่นี้มันเป็นทางการหน่อยนะคะอย่างเช่นคุณครูไฟเขียวให้นักเรียนทำโครงงานเรื่องยุงลายเนี่ยเป็นลักษณะของการใช้คำที่มีความหมายแฝงหรือความหมายโดยในนั่นเองคุณครูไฟเขียวให้นักเรียนทำโครงงานเรื่องยุงลายไฟเขียวในที่นี้หมายถึงเห็นชอบอนุมัติให้ทำโครงงานได้เก่งมากลูกอ่ะรับรางวัลได้เลยค่ะต่อไปเลยลูกแฮมรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรนะรูปอะไรลูกอ่ะตัวต้นเนี่ยบอกครูซิรูปอะไร
4: รูปไดโนเสาร์ครับ
1: รูปไดโนเสาร์มีไดโนอาทิตย์ไหม
4: ไม่มีครับ
1: มีไดโนจันไหมไม่มีนะรูปนี้เป็นรูปไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ความหมายโดยตรงของมันคือเป็นสัตว์ที
4: ่สูญพันธุ์ไปแล้วครับ
1: เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเก่งมากลูกคราวนี้เรามาดูความหมายโดยในกันพร้อมไหมลูกพร้อมนะมองหน้าครูหน่อยสิลูกมองหน้าครูหน่อยไดโนเสาร์ความหมายโดยในอะไรคะคิดว่าไดโนเสาร์อ่ะเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าอะไรสูญพันธุ์ไปแล้วถูกไหมหลายร้อยล้านปีไปแล้วหมายถึงอะไรล้าหลังหมายถึงอะไรลูก มายถึงอะไรคะหมายถึงอะไรลูกโบอะไรเมื่อกี้โบอะไรโบ
4: โบลานครับ
1: เย้เก่งมากหมายถึงโบราณใช่ไหมคะหรือคนที่มีความคิดโบราณนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราลองยกตัวอย่างดูสิอ่ะยกคนใกล้ตัวก็ได้สมมุติ
4: น้ำปั่นครับ
1: น้ำปั่นทำไมลูก
4: เป็นคนโบราณครับ
1: หนูจะต้องใช้คำว่าอะไรลูกเราจะต้องใช้คำว่าไดโนเสาร์เพราะว่ามันเป็นความหมายด้วยไงดังนั้นน้ำปั่นอาจจะมีความคิดแบบ
4: ไดโนเสาร์ครับ
1: ไหนหนูลองพูดประโยคเหมือนที่คุณครูพูดเมื่อสักครู่สิน้ำปั่นมีความคิด
4: ไดโนเสาร์ครับ
1: พูดตามครูนะน้ำปั่น
4: มีความคิด
1: เหมือนพวกไดโนเสาร์นั่นก็หมายถึงว่าน้ำปั่นมีความคิดแบบคนสมัย
4: ก่อนครับ
1: คนสมัยก่อนหรือคนสมัยโบราณนั่นเองเก่งมากค่ะไปรับรางวัลได้เลยลูกหยิบได้เลยค่ะตอบไหมโอ้โหเหงื่อเปียกชุ่มเลยนะคะเหงื่อเปียกชุ่มเลยนะลูกตอบไหมเรามาดูต่อค่ะแท้แดงรูปอะไรเอ่ย
4: นกค่ะนกค่ะ
1: รูปนกนะลูกอ่ะรูปนกเรามาดูกันสิว่านกหมายถึงอะไรนกถ้าในความหมายปกติคือ
4: บินค่ะ
1: นกก็คือสัตว์ที่มี
4: ปีก
1: สัตว์ที่มีปีกแต่ถ้านกมีความหมายโดยในคือหมายถึงอะไรลูกนกแปลว่าอะไรนกแปลว่าเฮ้ยเธอวันนี้ฉันนกจากคนนั้นอะ
4: นัด
1: ไม่ใช่อะนกนะคะนกนะเรามาดูนะคะนกนะมีความหมายนั่นก็คือพลาดหรือผิดหวังอย่างเช่นเธอเหมือนประมาณว่านักเรียนชอบใครคนใดคนหนึ่งแต่คนนั้นเนี่ยเขาไม่ชอบกลับก็หมายถึงเราเนี่ยนกเข้าใจไหมลูกอ่ะต่อไปเดี๋ยวไปหยิบรางวัลเลยลูกต่อไปเรามาดูนะคะรูปนี้โอ้โหเหมาะกับหนูมากเลยรูปนี้หันไปดูรูปเร็วรูปอะไรเอ่ย
3: ลำไย
1: รูปลำไยความหมายโดยตรงคือ
3: ผลไม้ชนิดหนึ่ง
1: เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะแล้วถ้าลำไยความหมายโดยในคือ
3: ลำคาญ
1: ลำคาญไหนลองยกตัวอย่างดูสิคะลองยกตัวอย่างดูสิลูกมาข้างหน้าลองยกตัวอย่างดูสิทำไมต้องเหลือบมองครูอย่างนั้นล่ะลองยกตัวอย่างดูสิลูกอ่ะเรียกชื่อเพื่อนก็ได้
3: อิง
1: อ่ะพูดเลยลูก
3: อิง
1: อะไรอิงอะไร
3: อิงลำไย
1: อิงลำไยเพื่อนที่นั่งข้างๆใช่ไหมลูกอ่ะหนูพูดใหม่อิงลำไยเพื่อนที่นั่งข้างๆมากเลย
3: อิงลำไยเพื่อนที่นั่งข้างๆมากเลย
1: อ่า

0: ายเก่งมากลำไยในที่นี้แปลว่า
1: ลำคาญ
0: ลำคาญเก่งมากค่ะเดี๋ยวไปรับของรางวัลได้เลยค่ะมาค่ะต่อไปเรามาดูอุ้ยรูปน่ารักเชียวรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรลูก
2: แมวครับ
0: หนูเห็นแมวไหมคะหนูเห็นแค่อะไรมาลูก
2: เท้าแมวครับ
0: เท้าแมวอ่ะนี่ก็คือตีนแมวนะคะเด็กๆตีนแมวตีนแมวก็คือเท้าของแมวใช่ไหมคะเป็นความหมายโดยตรงนะก็คือเป็นเท้าของสัตว์สี่ขาชนิดหนึ่งใช่ไหมลูกอ่ะตีนแมวในอีกความหมายหนึ่งคืออะไร
2: ขโมยขโมยครับ
0: คือขโมยนะคะหรือ
3: นักย่องเบาน
2: ักย่องเบาครับ
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือนักย่องเบาใช่ไหมคะอย่างเช่นเอาใครดีนะ
2: เอิร์ธครับ
0: เอิร์ธเอิร์ธทำไมดี
2: เอิร์ธชอบตีนแมวคนข้างๆครับ
0: ไม่ใช่ลูกเอิร์ธเอิร์ธอะไรดีเอิร์ธเป็นตีนแมวเอิร์ธเป็นตีนแมวแสดงว่าเอิร์ธเป็นยังไงลูกเป็นนักย่องเบาหรือเป็น
2: ขโมยครับ
0: เป็นขโมยเก่งมากค่ะไปได้เลยอ่ะหยิบได้เลยลูกหยิบขนมได้เลยมาค่ะคนสุดท้ายอุ้ยเขากินอะไรอยู่เนี่ยอ่ะเขากินอะไรอยู่ลูกเขากินอะไรอยู่คะ
2: เลมอนเหรอครับ
0: เลมอนหรือมะนาวนี่เองนี่แหละค่ะนะคะกินเลมอนแล้วเป็นรสชาติอย่างไร
2: เปรี้ยวครับ
0: เปรี้ยวคำว่าเปรี้ยวความหมายโดยตรงนั่นก็คือ
2: มีรสชาติเปรี้ยว
0: ก็คือรสชาติใช่ไหมคะรสชาติเปรี้ยวแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในล่ะลูกความหมายโดยในหมายถึงอะไรเปรี้ยวแปลว่า
2: ทันสมัยครับ
0: แปลว่าทันสมัยหรืออะไร
3: มั่นใจ
2: มั่นใจค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะหมายถึงมั่นใจนั่นเองอ่ะในหนูลองยกตัวอย่างดูสิคะวันนี้เกรซ
2: วันนี้เกรซเปรี้ยวในตัวเองครับ
0: เอาใหม่วันนี้เกรซแต่งอะไรดีแต่งหน้าแต่งหน้าทำไมลูก
2: เปรี้ยวค
0: ่
2: ะ
0: เราจะใช้คำว่าอะไรเปรี้ยวมากวันนี้เกรซแต่งหน้า
2: เปรี้ยวมากครับ
0: นั่นก็หมายถึงว่าวันนี้เกรซนะคะแต่งหน้าแบบทันสมัยมากหรือว่าแต่งหน้าแบบสีฉูดฉาดมากเลยนะลูกนะอ่ะเชิญรับรางวัลได้เลยค่ะต่อไปนะลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคำนี้เขากำลังทำอะไรอยู
4: ่
0: รับประทานอาหารหรือถ้าภาษาปากนั่นก็คือคำว่าก ินกินในที่นี้หมายถึงการรับประทานก็คือการกินอาหารเข้าไปใช่ไหมลูกแต่ถ้าความหมายโดยในคำว่ากินหมายถึงอะไรอันนี้อาจจะดูไกลตัวนิดนึงนะคะคำว่ากินนะคะในความหมายโดยในเนี่ยหมายถึงการคดโกงนะคะการคดโกงนะคุณครูจะขอไม่แต่งประโยคนะคะในข้อนี้นะลูกนะต่อไปเรามาดูกิจกรรมประโยคกำกวมค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะคะช่วยกันดูนะลูกอย่างแรก

0: เด็กๆมาดูสมายเป็นหนุ่มเนื้อหอมเป็นประโยคความหมายแบบไหนกำกวมไหมกำกวมหรือไม่กำกวมตอบ1 2 3เด็กๆฟังนะคะถ้าไม่กำกวมหมายถึงเป็นความหมายโดยตรงแต่ถ้ากำกวมหมายถึงมันมีความหมายโดยในอยู่นะคะอ่ะพร้อมนะสมายเป็นหนุ่มเนื้อหอมเป็นประโยคกำกวมหรือไม่กำกวม
1: ไม่กำกวม
0: กำกวมกำกวมอ่ะเด็กๆตอบว่ากำกวมเพราะคำว่า
1: เน
0: ื้อหอมแปลว่าอะไรลูกแปลว่าเป็นที่นิยมชมชอบนั่นเองนะคะถือว่าเป็นความหมายที่เราจะต้องเป็นอย่างไรคะจะต้องแปลอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่ะต่อไปเรามาดูข้อสอบฉบับนี้หินมากเป็นประโยคกำกวมหรือไม่กำกวม
1: กำกวม
0: กำกวมเพราะมีคำว่า
1: ห
0: ินนะคะซึ่งอย่างที่คุณครูเคยยกตัวอย่างไปใช่ไหมลูกคำว่าหินในที่นี้หมายถึงอะไร
1: ยาก
0: หมายถึงยากนั่นเองต่อไปเรามาดูข้อนี้พี่ๆร้องเพลงจนแมวมองลองพิจารณาดูสิกำกวมหรือไม่กำกวม
1: กำกวม
0: หรือไม่กำกวม
1: ไม่กำกวม
0: ไม่กวมก็คือพีพีร้องเพลงจนแมวทำไมแมวแมวที่เป็นสัตว์นะคะก็คืออาจจะมองเราแต่ถ้าสมมุติว่าคุณครูบอกว่าต้นแมวมองชวนต้นน้ำไปเป็นดาราประโยคนี้กำกวมไหมกำกวมเพราะคำว่าแมวมองในที่นี้หมายถึงสัตว์ไหมลูกไม่ได้หมายถึงสัตว์แต่หมายถึงผู้ที่คอยค้นหาคนที่เป็นคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นดาวเด่นหรือคนที่เด่นเฉพาะด้านนั้นๆ นะคะต่อไปเรามาดูฉันถูกเพื่อนแกล้งกำกวมหรือไม่กำกวม
1: กำกวม
0: คำว่าแกงในที่นี้หมายถึง
1: แก
0: งต่อไปน้องเทน้ำในขวดกำกวมหรือไม่กำกวม
1: ไม
0: ่กำกวมเพราะว่าอะไรมันเป็นความหมายโดยตรงเลยแล้วก็คือเราเทนะคะเทก็คือการเอียงภาชนะใช่ไหมคะให้สิ่งของที่อยู่ภายในเนี่ยตกลงมาใช่ไหมลูกอ่ะเอียงแล้วเราก็เทน้ำนะคะแต่ถ้าฉันโดนเพื่อนเทหมายถึงอะไรลูกฉันโดนเพื่อนฉันโดนเพื่อนทิ้งเทในที่นี้หมายถึงทิ้งนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูบังออนเป็นคนปากหวานกำกวมหรือไม่กำกวม
1: กำกวม
0: เพราะคำว่าปากหวานนั้นหมายถึงอะไรลูกพูดจาดีพูดจาไพเราะหรือพูดจาที่เป็นคำยืนยอนะคะเพื่อให้ได้ผลประโยชน์หรือสิ่งที่ตนเองต้องการนั่นเองนะคะอันนี้หมายถึงคำว่าปากหวานนะคะอ่ะแต่ถ้าบางออนเป็นคนปากหวานที่เป็นประโยคที่มันไม่กำกวมแหละลูกแสดงว่าบางออนเป็นยังไงปากนี่น่าจะครูว่าน่าจะโดนมดกัดแล้วมั้งนะเนาะปากหวานอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วคำว่าปากหวานในที่นี้เป็นความหมายโดยในนะคะนั่นก็คือพูดจาไพเราะนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้มาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่10ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่10ค่ะส่วนนักเรียนนะคะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางให้นักเรียนทำใบงานที่10ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องและให้เด็กๆนะคะส่ง ที่คุณครูประจำวิชาค่ะและนี่นะคะก็คือคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำที่มีความหมายโดยในประโยคที่กำหนดให้พร้อมทั้งบอกความหมายให้ถูกต้องจากนั้นให้

0: มดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหากเด็กๆนะคะทำใบงานนะคะไม่เสร็จนะคะก็ให้เด็กๆหาเวลาว่างนะคะในการทำใบงานให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นส่งคุณครูประจำวิชาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคาบถัดไปเดี๋ยวเรามาเฉลยร่วมกันค่ะเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนมาถามนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางอีกเช่นเคยนะคะคำถามนั่นก็คือปัจจุบันนักเรียนคิดว่ามีการใช้ภาษาที่มีความหมายโดยในบ่อยหรือไม่หากมีคนใช้คำที่มีความหมายโดยในเชิงต่อว่านักเรียนจะทำอย่างไรเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขอสุ่มเลขที่นะลูกนะเลขที่5ค่ะปัจจุบันนักเรียนคิดว่าการใช้ภาษานะคะที่มีความหมายโดยในเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีการใช้บ่อยหรือไม่คะ
1: มีการใช้บ่อยคะ
0: มีการใช้บ่อยถูกต้องไหมคะแล้วถ้ามีคนใช้คำที่มีความหมายโดยในเนี่ยเชิงต่อว่านักเรียนจะทำอย่างไร
1: บอกเขาว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี
0: เราอาจจะพูดคุยกับเขาใช่ไหมคะว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ดีนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะนั่งลงได้ลูกส่วนเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางมีวิธีการจัดการอย่างไรเอ่ยหากมีคนนะคะใช้ความหมายโดยในนะคะมาใช้เป็นเชิงต่อว่านักเรียนนะคะนักเรียนจะทำอย่างไรนะคะให้เด็กๆนะคะพูดคุยกับคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันภายในห้องได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะที่เราจะเรียนกันนั่นก็คือเรื่องหลักการเขียนเรียงความค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่10เรื่องหลักการเขียนเรียงความ 2. ใบงานที่11เรื่องหลักการเขียนเรียงความซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะหลังจากเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาที่มีความหมายโดยตรงและภาษาที่มีความหมายโดยในหรือภาษาที่มีความหมายแฝงนะคะคุณครูก็อยากให้เด็กๆนั้นนำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเราไม่ควรที่จะนำความรู้นะคะเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายแฝงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไม่ควรนำมาใช้ในเชิงต่อว่าหรือว่ากลั่นแกล้งเพื่อนนะคะเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เซฟตี้คิดส์ตอนภัยร้ายโลกออนไลน
1: ์อันนี้ถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
2: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม
1: ่แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
2: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
1: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
2: โอเคค
1: ่
2: ะ
1: อย่าลืมนะ
2: โหโจรปล้นธนาคาร
3: เฮ้ยไปเร็วเร็วเร็วเร็วไปเร็วไปเร็ว
2: น่ากลัวจังเลย
3: ไปเร็วเฮ้ยเอาเงินเฮ้ยไป
2: ดีกว่าถูกใจไปเล่นข้างนอกกันไหมอืมแม่ขาแม่ขา
4: ว่าไงลูก
2: หนูไปเล่นกับพี่อาย่าก่อนนะคะ
4: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
2: ค่ะค่ะ
4: รีบไปรีบมานะ
2: ค่ะโหสนุกจังเลยอันนี้
5: ชื่อถูกใจใช่ไหมครับ
2: พี่รู้ชื่อหนูได้ยังไง
5: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
2: ทำไมพี่รู้อ่ะ
5: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยไง
2: พี่เอามาจากไหน
5: โพสลงในโซเชียลไง
2: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
5: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
2: ทำไมล่ะ
4: แม่ขาแม่ขาช่วยหนูด้วยแม่ขาช่วย
2: หนูด้วย
4: หนูแม่ก็โดนคล้ายเหมือนกันอะถูกใจแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงข้อมูลส่วนตัวลงในโลกโซเชียลอย่าโพสต์ลูกไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
2: ฟังแม่เหรอคะเนี่ย
4: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
2: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
1: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
2: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
1: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจ

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจแล้วค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
0: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
1: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได้ไหมคะ
0: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
0: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
1: ค่ะ
0: ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกวันนี้อยากทำอะไรคะ
1: หนูอยากระบายสีค่ะ
0: งั้นไประบายสีค่ะไป

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณและในชั่วโมงนี้นะครับเราก็ยังคงเรียนในเรื่องของการทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณแต่ผลคูณที่ได้นะครับจะไม่เกินทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโจทย์ที่ครูเตรียมมาให้นักเรียนจะมีอะไรบ้างและเราจะใช้วิธีการใดในการแก้โจทย์ในวันนี้นะครับจากที่ครูได้บอกไปนะครับเราจะเรียนในเรื่องของการหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณผลคูณนั้นจะไม่เกิน3ตำแหน่งนะครับโดยก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูนะครับให้นักเรียนได้ลองวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์พร้อมกับหาคำตอบด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากโจทย์นะครับปัญหาที่1ที่ครูเตรียมมาให้นักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหานี้พร้อมๆกันได้เลยครับ

0: ครับโจทย์เขาบอกว่าช่างไม้ต้องการตัดไม้จำนวน23ท่อนโดยแต่ละท่อนยาว516เซนติเมตรช่างไม้ตัดไม้ยาวทั้งหมดกี่เซนติเมตรนักเรียนครับสิ่งที่โจทย์ถามนั้นคืออะไรครับ
1: ช่างไม้ตัดไม้ยาวทั้งหมดกี่เซนติเมตร
0: เขาถามว่าความยาวทั้งหมดที่ช่างตัดถูกต้องไหมครับจะต้องตัดไม้เนี่ยยาวทั้งหมดกี่เซนติเมตรนะครับทีนี้สิ่งที่โจทย์บอกล่ะครับโจทย์ได้บอกอะไรบ้างครับ
1: ช่างไม้ต้องการตัดไม้จำนวน23ท่อนโดยแต่ท่อนยาว516เซนติเมตร
0: โจทย์ก็สิ่งที่โจทย์บอกนะครับก็คือช่างไม้ต้องการตัดไม้จำนวน23ท่อนโดยแต่ละท่อนยาว516เซนติเมตรและทีนี้ครูถามนักเรียนว่าแล้วจะหาได้อย่างไรครับว่าช่างไม้ตัดไม้ยาวทั้งหมดกี่เซนติเมตรใครบอกคุณครูได้บ้างเป็นกลุ่มที่3นะครับสรวิทย์บอกคุณครูนะครับว่าเราจะหาคำตอบข้อนี้ได้อย่างไรครับ
2: เอานำมาคูณกันครับ
0: นำมาคูณกันถูกต้องไหมครับถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์สรวิทย์คิดว่าจะเขียนได้เป็นอย่างไรครับ
2: 23คูณ516คร
0: ับ ได้เป็น23คูณ516ถูกต้องไหมครับหากเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับถูกต้องแล้วนะครับเราก็นำจำนวนที่ช่างไม้นะครับต้องการตัดไม้เนี่ยจำนวน23ท่อนไปคูณกับความยาวของแต่ละท่อนก็คือ516นั่นเองนะครับถ้าคุณครูให้นักเรียนหาคำตอบให้กับคุณครูได้ไหมครับว่า23คูณ516มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่านักเรียนหาได้ไหมครับหาได้ตอนนี้นักเรียนช่วยนะครับช่วยครูหน่อยครับว่า23คูณ516ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปคำตอบกันนะครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะหาคำตอบให้ครูได้เรียบร้อยแล้วนะครับ23คูณ516ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียน11,868เท่าไหร่นะครับ868นั่นเองถูกต้องเลยนะครับได้11,868ดังนั้นช่างไม้ตัดไม้ยาวทั้งหมด11,868เซนติเมตรนั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ปัญหาที่2ที่ครูได้ยกมาให้นักเรียนนะครับโจทย์คล้ายๆเดิมเลยนักเรียนดูนะครับเขาบอกว่าช่างไม้ต้องการตัดไม้จำนวน23ท่อนโดยแต่ละท่อนเนี่ยยาว 5.16 เซนติเมตรนะครับช่างไม้ตัดไม้ยาวทั้งหมดกี่เซนติเมตรนักเรียนคิดว่าโจทย์คล้ายๆกับโจทย์ที่เราได้ยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้ไหมครับเหมือนเลยถ้านักเรียนนะครับต้องการเขียนอยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ที่จะหาคำตอบของข้อนี้จะได้ว่าอย่างไรครับ
1: 23 คูณ 5 คูณ 16
0: เก่งมากครับเป็น23 คูณ 5.16นั่นเองเราก็จะได้คำตอบออกมาทีนี้มันก็จะอยู่ในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับอะไรครับการคูณจำนวนนับกับทศนิยมใช่ไหมครับโดยวิธีนะครับที่เราจะใช้ในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับทศนิยมนั้นก็มีหลากหลายวิธีเลยที่ครูได้สอนนักเรียนไปใช่ไหมครับอาจจะใช้การบวกซ้ำจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะครับโดยใช้ความหมายของการคูณนั่นเองหรือ
2: ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วน
0: ก็คือเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วก็ไปคูณกับจำนวนนับทำได้ไหมครับทำได้แล้วก็อีกหนึ่งวิธีที่เราได้เรียนกันไปจากชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือการอะไรครับการตั้งเลยการตั้งคูณนั่นเองนะครับการตั้งคูณแต่เดี๋ยวเราอาจจะหาคำตอบของข้อนี้โดยการตั้งคูณกันนะครับโดยในวันนี้เนี่ยนักเรียนก็จะต้องหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณได้นั่นเองนะครับพร้อมบอกเหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้ด้วยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาแสดงการหาผลคูณ
2: 23คูณ 5.16 โดยการตั้งคูณนะครับซึ่งวิธีคิดครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราก็จะนำ 5.16ไปคูณกับ23นั่นเองก่อนอื่นนะครับเราจะนำจำนวนอะไรก่อนครับมาคูณกันเก่งมากครับนักเรียนเราจะนำ3ไปคูณกับ 5.16 นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคูณในหลักส่วนร้อยกันก่อนนะครับ3คูณ6ส่วนร้อยได้เท่าไหร่ครับนักเรียนเก่งมากครับได้18ส่วนร้อยนะครับหรือ1ส่วน10กับ8ส่วนร้อยนั่นเองเราจะเขียน8ในหลักส่วนร้อยแล้วก็ทด1ในหลักส่วน10นั่นเองครับนี่นะครับทด1ในหลักส่วน10ต่อไปครับเราจะคูณในหลักส่วน10ครับนํา3คูณ1ส่วน10ได้เท่าไหร่ครับนักเรียนเก่งมากครับได้3ส่วน10รวมกับทดอีก1ส่วน10เป็นเท่าไหร่ครับเก่งมากครับเป็น4ส่วน10เขียน4ในหลักส่วน10นั่นเองครับนี่นะครับต่อไปครับเราจะคูณในหลักหน่วยครับนํา3คูณ5หน่วยได้เป็นเท่าไหร่ครับเก่งมากๆเลยนะครับได้เป็น15หน่วยหรือ10กับ5หน่วยครับเขียน5ในหลักหน่วยแล้วก็เขียน1ในหลัก10นั่นเองครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเขียนจุดทศนิยมระหว่างหลักหน่วยกับหลักส่วน10นั่นเองครับต่อไปบรรทัดต่อไปครับก็จะเป็นเราจะนำ20ไปคูณกับเท่าไหร่ครับ5.16 นั่นเองนะครับเราก็จะเริ่มคูณในหลักส่วนร้อยก่อนเลยครับนํา20คูณ6ส่วนร้อยได้เป็นเท่าไหร่ครับ เก่งมากเลยนะครับจะได้เป็น120ส่วน100หรือ12ส่วน10กับ0ส่วน100นั่นเองเราจะเขียน0ในหลักส่วน100ครับแบบนี้นะครับแล้วเราจะทดเท่าไหร่ครับทดเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากๆเลยนะครับเราจะทด12ในหลักส่วน10แบบนี้ครับเราจะทด12ในหลักส่วน10หลังจากนั้นครับเราจะคูณในหลักส่วน10นํา20คูณ1ส่วน10ได้เป็นเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับได้20ส่วน10ครับรวมกับที่ทดไว้อีก12ส่วน10เป็น32ส่วน10ครับหรือ3หน่วยกับ2ส่วน10นั่นเองเราจะเขียน2ในหลักส่วน10ครับแล้วก็ทด3ในหลักหน่วยนั่นเองแบบนี้นะครับเราจะทด3ในหลักหน่วยแล้วเราก็ใส่จุดทศนิยมนะครับทีนี้ต่อไปครับเราจะคูณในหลักหน่วยกันบ้างนํา20คูณ5หน่วยครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากครับได้100หน่วยครับรวมกับทดอีก3หน่วยเป็นเท่าไหร่ครับถูกต้องครับเป็น103หน่วยหรือ110หรือ100กับ3หน่วยนั่นเองนะครับเขียน3ในหลักหน่วยครับแบบนี้นะครับแล้วก็เขียน0ในหลัก10เขียน1ในหลัก100นั่นเองครับจะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับนักเรียนได้ตรงกับคุณครูไหมครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาบวกกันนั่นเองครับเราจะนำมาบวกกันนะครับก็จะได้เป็นนำจำนวนมาบวกกันในหลักส่วน100ก่อน8บวก0ในหลักส่วน100ได้8ครับแล้วเราก็จะมาบวกในหลักส่วน10นะครับ4บวก2ในหลักส่วน10ได้เป็น6ส่วน10เขียน6ในหลักส่วน10นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่จุดทศนิยมครับแล้วในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราจะนำ5บวก3หน่วยนะครับมีค่าเท่ากับ8หน่วยเขียน8ในหลักหน่วยครับแล้วก็1นะครับในหลัก10บวก0ในหลัก10ได้1 10นะครับเขียน1ในหลัก10นั่นเองแล้วก็100นะครับแล้วก็เขียนลงมาเป็น 118.68 ครับดังนั้นช่างไม้ตัดไม้ยาวทั้งหมด 118.68 เซนติเมตรนั่นเองครับคุณครูถามนักเรียนนิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้การละจุดทศนิยมได้ไหมครับตั้งคูณโดยใช้การละจุดทศนิยมนักเรียนก็นำจำนวนอะไรมาคูณกันครับเก่งมากครับนักเรียนก็อาจจะนำ516ไปคูณกับ23ก่อนแล้วก็มาสรุปอีกทีนึงว่าดังนั้นใช่ไหมครับ23คูณ 5.16มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็ใส่จุดทศนิยมไป2ตำแหน่งนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราได้เรียนกันไปในชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตคำตอบหรือว่าผลคูณที่ได้กันสักนิดหนึ่งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับเดี๋ยวเรามาสังเกตกันนะครับเริ่มจาก23คูณ516ได้เท่าไหร่นะครับ 11,868 เก่งมากครับแล้ว23คูณ 5.16 เลยครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 118.68
2: นั่นเองนักเรียนจะสังเกตดูว่าถ้าเรานะครับนำ23ไปคูณกับ 5.16 เนี่ยจะได้เป็น 118.6823คูณ516จะได้ 11,868 นี่อันนี้เป็นการคูณอะไรครับจำนวนจำนวนนับกับจำนวนนับได้เป็น 11,868 แต่ตรงนี้เป็นจำนวนนับกับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับทศนิยม2ตำแหน่งตัวเลขเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เป็นการคูณจำนวนนับกับทศนิยม2ตำแหน่งคำตอบคล้ายๆกันไหมครับคล้ายๆกันนะแต่คำตอบที่ได้นั้นถ้า
0: ถ้าเป็นจำนวนนับคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งคำตอบที่ได้ก็ต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองก็เหมือนกับที่ครูให้นักเรียนได้ใช้การละจุดทศนิยมถูกต้องไหมครับทีนี้เห็นไหมครับเขาบอกว่าผลคูณของจำนวนนับกับทศนิยม2ตำแหน่งจะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณดูนะครับ
2: ครับเนื่องจากกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนอาจจะต้องใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณทีนี้เดี๋ยวเรามาอาจจะมาทบทวนนะครับแล้วก็มาเรียนรู้กันสักนิดนึงว่าในการกดเครื่องคิดเลขนั้นหากเป็นตัวเลขที่เป็นจุดทศนิยมนักเรียนจะมีวิธีการกดเครื่องคิดเลขอย่างไรนะครับทีนี้เริ่มจากที่เราได้หาผลคูณกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันว่าผลคูณที่เราได้มานั้นเนี่ยตรงกันหรือไม่นะครับจากตัวอย่างข้างต้นนะครับที่คุณครูได้ให้นักเรียนเนี่ยได้ลองคำนวณดูก็คือนำ23คูณ516ก่อนนะครับ23คูณ516เรากดนะครับเปิดเครื่องคิดเลขออกมานะครับแล้วก็กดจำนวนไปจำนวนแรกเป็น23นะครับคูณก็กดเครื่องหมายคูณครับคูณเท่าไหร่คูณ516แบบนี้นะครับแล้วก็เรากดเครื่องหมายเท่ากับก็จะได้เป็นผลลัพธ์ออกมาซึ่งผลลัพธ์ได้ออกมาเป็น 11,868 ตรงกับที่นักเรียนคิดไหมครับตรงกันเลยนะครับดังนั้นในการกดเครื่องคิดเลขหากเป็นจำนวนนับคูณกับจำนวนนับเราก็สามารถกดไปแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ทีนี้ยังมีอีก1โจทย์ปัญหาใช่ไหมครับที่คุณครูได้ให้นักเรียนลองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาแล้วก็คำนวณก็คือ23คูณ 5.16 นะครับ23คูณ 5.16 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการกดเครื่องคิดเลขอย่างไรครับก่อนอื่นเลยครับเราก็จะกดจำนวนแรกมาก่อนนะครับเป็น23ครับหลังจากนั้นนะครับกดเครื่องหมายคูณครับแบบนี้เลยนะครับคูณ 5.16 กดไปทีละตัวนะครับ5นะครับแล้วก็จุดนักเรียนจะสังเกตบนเครื่องคิดเลขครับจะมีจุดอยู่ตรงนี้นะครับของครูอยู่ตรงนี้นักเรียนก็ลองสังเกตว่าเครื่องคิดเลขของนักเรียนเนี่ยอยู่บริเวณใดนะครับแล้วเราก็กดลงไปเลยจุดแบบนี้ครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลข1แล้วก็6ครับแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับออกมานักเรียนสังเกตไหมครับว่าจะได้เป็น 118.68 ตามที่เราได้คำนวณออกมาเลยนะครับซึ่งนักเรียนก็จะใช้วิธีการกดเครื่องคิดเลขแบบนี้นะครับไปใช้ในกิจกรรมต่อไปได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันได้เลยครับนักเรียนครับตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับก็คุณครูก็ได้ทำการแจกเครื่องคิดเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝากคุณครูปลายทางช่วยแจกเครื่องคิดเลขให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะสู่กิจกรรมต่อไปของเรานะครับโดยจะให้นักเรียนเนี่ยได้หาผลคูณของจำนวนต่อไปนี้ครับโดยใช้เครื่องคิดเลขนั่นเองตอนนี้นักเรียนต้นทางเปิดเครื่องคิดเลขเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็คงจะใช้เครื่องคิดเลขเป็นแล้วเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5แล้วนะครับในระดับชั้นที่ผ่านมาก็ได้มีการสอนให้นักเรียนได้ฝึกใช้เครื่องคิดเลขไปพอสมควรแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อที่1กันนักเรียนครับช่วยครูหน่อยครับ31คูณ142นักเรียนกดเครื่องคิดเลขแล้วตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยครับได้เท่าไหร่ครับ
1: 4,402
0: TikTok เอางี้เดี๋ยวครูนับ1 2 3แล้วนักเรียนตอบพร้อมกัน1 2 3ตอบพร้อมกันเลย
1: 4,402
0: เก่งมากครับได้เป็น 4,402 ต่อไปครับนักเรียนอย่าเพิ่งกดเครื่องคิดเลขนะนักเรียนครับอย่าเพิ่งกดเครื่องคิดเลขนักเรียนลองมาตอบคำถามครูก่อนครูถามว่าแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าเป็น31คูณ 1.42 นักเรียนลองใช้ความรู้หรือว่าจากข้อสังเกตที่ผ่านมานักเรียนคิดว่าตอบอะไรครับ
1: 44.02
0: เก่งมากครับนักเรียนบอกครูบอกว่าเป็น 44.02 นักเรียนลองกดเครื่องคิดเลขเลยครับตอนนี้ นักเรียนต้นทางและปลายทางลองโกรธเครื่องคิดเลขเลยว่าได้เป็น 44.02 จริงหรือไม่นะครับ31คูณ 1.42 กดหรือยังครับกดแล้วนะครับเดี๋ยวจะนับ 1, 2, 3นักเรียนตอบพร้อมกัน 1, 2, 3ได้เท่าไหร่ครับ
1: 44.02
0: นั่นเองเห็นไหมครับอย่างที่เราได้บอกไปนะครับถ้าเป็นจำนวนนับคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งคำตอบที่ได้ก็จะต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองต่อไปครับลองกดเครื่องคิดเลขพร้อมกันครับ4คูณ 1.25 อย่าเพิ่งตอบแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอคุณครูก่อนแล้วก็รอนักเรียนปลายทางรอเพื่อนเพื่อนปลายทางด้วย4คูณ 1.25 ได้คำตอบเท่าไหร่1 2 3ตอบได้เลยครับโอ้โหตอบเสียงดังฟังชัดมากได้ 5.00 นั่นเองใช่ไหมครับหรือว่า5อย่างที่นักเรียนได้ตอบมานะครับถามนักเรียนต่อว่าแล้วถ้าเป็น4คูณ125นักเรียนคิดว่าได้เท่าไหร่อย่าเพิ่งกดเครื่องคิดเลขนะตอบพร้อมกัน1 2 3
1: 5
0: ได้500นะครับนักเรียนตอบครูมานักเรียนลองกดเครื่องคิดเลขได้ไหมครับ4คูณ125ได้เท่าไหร
3: ่
0: 500อย่าเพิ่งตอบตอบพร้อมกันนะครับ1 2 3ได้500นั่นเองเห็นไหมครับ4คูณ125ก็มีค่าเท่ากับ500ครับทีนี้เรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งการคูณทศนิยม2ตำแหน่งกับจำนวนนับผลคูณที่ได้นั้นจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งฐานนักเรียนก่อนหน้านี้ถ้าเป็นจำนวนนับคูณทศนิยม1ตำแหน่งผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับจำนวนนับคูณทศนิยม1ตำแหน่งผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งนั่นเองแล้วถ้าเป็นข้อนี้อะไรครับนักเรียนเป็นจำนวนนับคูณกับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 3
0: ตำแหน่งขอถามนักเรียนนักเรียนคิดว่าผลคูณที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง
1: 3
0: นักเรียนบอกครูว่า3ตำแหน่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3ตำแหน่งจริงหรือไม่นะครับเนื่องจากทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้วิธีนี้ก่อนนะครับให้นักเรียนได้สังเกตนักเรียนครับ56เนี่ยเมื่อกระจายนะครับตามค่าประจำหลักจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 150
0: บวก6ถูกต้องเลยนะครับเก่งมากๆเลยทีนี้ดังนั้น56คูณ 0.368 ก็จะต้องมีค่าเท่ากับในวงเล็บ50บวก6แล้วนำไปคูณกับอะไรครับ 0.368 นักเรียนตามทันไหมครับตามทันหลังจากนั้นจะได้เป็นอะไรครับจะได้เป็น
1: 50
0: ในวงเล็บนะครับ50คูณ 0.368 บวก6คูณ 0.368 นะครับนักเรียนช่วยคูณหน่อยครับกดเครื่องคิดเลขให้คูณหน่อยว่า50

0: 10คูณ 0.368 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวรอสัญญาณนะครับ50คูณ 0.368 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนตอบครูดังๆเลยครับ18.4เก่งมากครับได้เป็น 18.400 หรือว่า 18.4 นั่นเองถูกต้องไหมครับแล้ว6คูณ 0.368 แล้วครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยกดเครื่องคิดเลขได้เลยครับ
1: 2208
0: จะพร้อมกันถามนักเรียนนะครับต้นทางและปลายทางเดี๋ยวตอบพร้อมกัน6คูณ 0.368 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 2208
0: ได้เป็น 2.208 แล้วนักเรียนช่วยนำ2จำนวนนี้มาบวกกันให้กับครูหน่อยครับว่าได้เท่าไหร่
1: 20.608
0: ครูพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งครับว่า 18.400 บวก 2.208 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: 20.608
0: เดียวกันกับวิธีนี้เลยนะครับนักเรียน
2: ครับเดี๋ยวเรามาหาผลคูณโดยการตั้งคูณกันนะครับของ56คูณ 0.368 ครับนี่เราก็ตั้งคูณมาแบบนี้เลยนะครับ 0.368 คูณ56ครับจากที่นักเรียนได้เรียนมาจากตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับที่ครูตั้งคูณให้นักเรียนดูเราจะเริ่มจากการนำอะไรก่อนครับมาคูณกันเก่งมากเลยนะครับเราเริ่มจากการนำ6ไปคูณกับ 0.368 ก่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ลองคิดดูนะครับว่า6คูณ 0.368 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนลงในบรรทัดที่1นั่นเองครับตอนนี้นักเรียนลองหาผลคูณให้ครูเลยครับ6คูณ 0.368 ครับ

เมื่อนักเรียนคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ6คูณ 0.368 ได้เท่าไหร่เอ่ยเก่งมากๆเลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับได้เป็น 2.208 นั่นเองครับทีนี้แล้วบรรทัดต่อไปแล้วครับเราจะนำจำนวนอะไรมาคูณกันครับใช่แล้วครับนักเรียนเราจะนำ50ไปคูณกับ 0.368 นั่นเองครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองคิดดูนะครับว่า50คูณ 0.368 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตอนนี้นักเรียนลองคิดให้คุณครูเลยครับ

เอาละครับ50คูณ 0.368 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนได้คิดออกมาแล้วนะครับว่า50คูณ 0.368 มีค่าเท่ากับ 18.400 นั่นเองหลังจากนั้นนักเรียนก็จะนำ2จำนวนนี้มาบวกกันนั่นเองครับเริ่มจากหลักส่วนพันครับนักเรียนก็บวกไปได้เลยนะครับก็เป็น8บวก0ในหลักส่วนพันได้เป็น8ส่วนพันนะครับแล้วก็เราก็จะเขียน8ลงไปในหลักส่วนพันนั่นเองทีนี้นะครับเราจะบวกในหลักส่วน10กันบ้างนะครับ2บวก4ในหลักส่วน10ได้เป็น6ส่วน10ครับเราก็จะเขียน6ในหลักส่วน10นั่นเองครับแล้วก็เขียนจุดทศนิยมนะครับทีนี้หลักหน่วยครับ2บวก8ในหลักหน่วยได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็น10หน่วยนั่นเอง

นะครับเราก็อาจจะเขียนได้เป็น1ใช่ไหมครับ10กับ0หน่วยนะครับเราก็เขียน0ในหลักหน่วยแล้วก็ทด1ในหลัก10นั่นเองทีนี้เราก็จะนำ1ที่ทดไว้นะครับนำมาบวกกับ1มีค่าเท่ากับ2เขียน2ในหลัก10นั่นเองนะครับเราบวกในหลัก10ก็จะได้ออกมาเป็น 20.608 นั่นเองครับดังนั้นครับ56คูณ 0.368 จึงมีค่าเท่ากับ 20.608 ครับบางคนบอกว่าถ้าไม่ชอบวิธีนี้ได้ไหมนักเรียนคิดว่าใช้วิธีที่ครูสอนนักเรียนไปในชั่วโมงที่ผ่านมาได้ไหมครับได้ใช้อะไรเอ่ยการละจุดทศนิยมนะครับเราก็ตั้งคูณแบบปกติไปเลยนะครับก็เป็นมอง 0.368 ให้เป็นอะไรครับ 368คูณกับอะไรเอ่ย56นะครับนี่เห็นไหมครับครับทีนี้อย่างที่ได้บอกไปนะครับเราจะเขียนแสดงการหาผลคูณของ56คูณ 0.368 โดยการตั้งคูณนะครับแต่จะใช้เป็นการละจุดทศนิยมเหมือนที่ได้บอกนักเรียนไป0.368 เราก็มองให้เป็นจำนวนนับเป็นเท่าไหร่ครับ368นำไปคูณกับ56เราก็คูณโดยคูณจำนวนนับปกติเลยนะครับบรรทัดแรกเรานำ6ไปคูณ8ได้เท่าไหร่ครับ48ใส่เลข8ทด4นะครับทด4ทด4แบบนี้นะครับต่อไป6คูณ6มีค่าเท่ากับ36บวก4ที่ทดไว้เป็น40ใส่0แล้วก็ทด4 6คูณ3เป็น18บวกที่ทดไว้เป็น22นะครับ22นี่นั่นเองนะครับ22เห็นไหมครับหลังจากนั้นมาทัดต่อไปเรานำ50ไปคูณกับ368ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่0ก่อน5คูณ8มีค่าเท่ากับ40ใส่0ทด4นะครับ5คูณ6มีค่าเท่ากับ30บวก4ที่ทดไว้เป็น34ใส่เลข4แล้วก็ทด3 5คูณ3มีค่าเท่ากับ15บวก3ที่ทดไว้เป็น18เมื่อเรานำมาบวกกันได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็น 2,608 นั่นเองนั่นเองคิดว่าตอบเลยไหมครับ 2,608 ไม่ถ้าใครที่ใช้วิธีนี้นักเรียนจะต้องมาสรุปก่อนนะครับสรุปก็คือว่าอะไรจากโจทย์ก็คือดังนั้น56คูณอะไรครับ 0.368 มีค่าเท่ากับอะไรมีค่าเท่ากับ 20.608 ทำไมถึงเป็น 20.608เพราะเป็นการคูณของจำนวนนับกับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งคำตอบที่ได้จึงเป็นทศนิยม3ตำแหน่งแล้วนักเรียนก็มาตอบนะครับตอบเป็น 20.608 นักเรียนคิดว่าถ้าโจทย์เป็นลักษณะแบบนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะทำได้ไหมครับได้นักเรียนช่วยครูสังเกตนิดนึงจากโจทย์ข้อนี้อย่างที่ได้ถามนักเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นจำนวนนับคูณกับทศนิยม3ตำแหน่งสรุปแล้วคำตอบที่ได้ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมในขั้นปฏิบัติกันนะครับนักเรียนก็แบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟเหมือนเดิมโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องแสดงวิธีการหาผลคูณทศนิยมกับจำนวนนับออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับโดยโจทย์ที่ครูให้นักเรียนทำวันนี้ก็คือ23คูณ2.614 นักเรียนก็ลองหาผลคูณออกมาโดยใช้การตั้งคูณนะครับหรือนักเรียนบางคนบอกว่าจะสามารถใช้วิธีที่ครูได้สอนไปได้ไหมใช้การละจุดทศนิยมได้ไหมทำได้ไหมครับทำได้นะครับนักเรียนก็ลองโจทย์ลงไปแล้วก็ลองลงมือทำก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับลงมือทำได้เลยครับ

0: คนคูณ23คูณ 2.614 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านเองครับฐานเมื่อเรียนว่าเป็นการคูณกันของจำนวนนับกับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งคำตอบที่ได้น่าจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งนั่นเองทีนี้แล้วฐานเมื่อเรียนว่านักเรียนได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่เอ่ยตอบพร้อมกันเลย1 2 3ส่วนใหญ่จะตอบ60จุดอะไรนะครับ60.122นะครับแล้วก็ยังมีคำตอบที่หลากหลายไปมากกว่านี้อีกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบที่นักเรียนหามาได้นั้นถูกต้องหรือไม่ถ้านักเรียนตอบไม่ถูกต้องนักเรียนก็แก้ไขตามไปได้เลยนะครับทีนี้นักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้นักเรียนดูโดยใช้การตั้งคูณนะครับแต่ว่าเป็นการละจุดทศนิยมได้ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ 2.614 คุณครูมองให้เป็นจำนวนนับได้เป็นเท่าไหร่ครับ 2,614 นั่นเองนำไปคูณกับ23นะครับเริ่มจากการนำ3ไปคูณกับ 2,614 ก่อน3คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: มีค่าเท่ากับ12ใส่เลข2แล้วก็ทด1นะครับทด1 3คูณ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ3บวกที่ทดไว้เป็น4ครับ3คูณ6มีค่าเท่ากับ
1: 18
0: ใส่เลข8แล้วก็ทด1 3คูณ2เป็น
1: 6
0: บวก1ที่ทดไว้เป็น
1: 7
0: นะครับบรรทัดที่2ครับจะต้องนำ20ไปคูณกับ2614ใส่เลข0ลงไปก่อนใช่ไหมครับ2คูณ4เป็น
1: 8
0: 2คูณ1เป็น
1: 2
0: 2คูณ6เป็น12ใส่เลข2ทด
1: 1
0: นี่นะครับใส่เลข2แล้วก็ทด1 2คูณ2เป็น
1: 4
0: บวก1ที่ทดไว้เป็น
1: 5
0: นะครับ
2: ครับก่อนอื่นเราจะบวกในหลักหน่วย2บวก0ได้2เราจะเขียน2ในหลักหน่วยครับต่อไปครับบวกในหลัก10 4บวก8ได้12ครับเขียน2ในหลัก10แล้วก็ทด1ในหลัก100นั่นเองครับนี่แบบนี้นะครับต่อไปครับเราจะบวกในหลัก100 8บวก2ได้10รวมกับทดอีก1ได้11ครับเราจะเขียน1ในหลัก100ครับแล้วก็ทด1ในหลักพันนั่นเองแบบนี้นะครับต่อไปครับบวกในหลักพันครับ7บวก2ได้9ครับรวมกับที่ทดอีก1ได้10เขียน0ในหลักพันแล้วก็ทด1ในหลักหมื่นครับแบบนี้นะครับต่อไปเราจะบวกในหลักหมื่นครับ5รวมกับทดอีก1ได้เป็น6เราจะเขียน6ในหลักหมื่นนั่นเองเห็นไหมครับดังนั้น23คูณ 2.614 มีค่าเท่ากับ 60.122 ครับ
0: ต่อไหมครับเราก็สรุปคำตอบนะครับตอบเป็นตัวเลขไทย 60.122 นั่นเองใครถูกต้องบ้างครับยกมือหน่อยเก่งมากๆเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองด้วยใครที่ไม่ถูกต้องนั่นเองก็แก้ตามไปได้เลยนะครับทีนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมให้นักเรียนนำเครื่องคิดเลขขึ้นมาครับแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันหาผลคูณนะครับไปพร้อมๆกันเริ่มจากนี่นะครับข้อที่1ก่อนนะครับเอาแค่ข้อที่1ก่อนนักเรียนครับลองกดเครื่องคิดเลขให้คูณหน่อยครับว่า153คูณ21มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนตอบพร้อมกัน1 2 3เริ่มเลยครับ
1: 3213
0: 3213ข้อที่2นักเรียนคิดว่าจำเป็นต้องกดเครื่องคิดเลขไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่แล้วดังนั้นนักเรียนช่วยครูตอบพร้อมกันข้อที่2 15.3 คูณ21มีค่า

0: เดี๋ยวตอบพร้อมกันนะครับ 1.53 คูณ 21 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตอบพร้อมกัน 1 2 3
1: 3.32
0: เท่าไหร่ครับ
1: 32.13
0: เก่งมากครับ 32.13 เอ๊ะแล้วนักเรียนคิดว่าข้อที่4ถ้านักเรียนไม่กดเครื่องคิดเลขนักเรียนคิดว่านักเรียนตอบได้ไหมครับ0.153 คูณ 21 นักเรียนคิดว่าตอบเท่าไรครับ
1: 3.213
0: เก่งมากครับเพราะว่าเป็นการคูณกันของทศนิยม3ตำแหน่งกับจำนวนนับผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับได้เป็น 3.213 สำหรับข้อที่3ก็เป็นทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งต่อไปครับช่วยครูหน่อยครับ 3,678 คูณ 8 กดเครื่องคิดเลขพร้อมๆกันเลยครับ 3,678 คูณ 8 ผลลัพธ์ที่ได้คือ
1: 29,424
0: เก่งมากครับได้เป็น 29,424 แล้วข้อที่6 367.8 คูณ 8 นักเรียนคิดว่าต้องกดเครื่องคิดเลขอีกไหมครับไม่แล้วนะครับ 367.8 คูณ 8 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 2942.4
0: เก่งมากครับได้เป็น 2942.4 นั่นเองนะครับนี่นะครับต่อไปสุดท้ายครับข้อที่7กับข้อที่8นะครับข้อที่7ก่อน36.78 คูณ 8 เดี๋ยวให้นักเรียนลองกดเครื่องคิดเลข 36.78 คูณ 8 ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ครับ 1 2 3 ตอบพร้อมกันเลย
1: 294.24
0: เก่งมากครับได้เป็น 294.24 นะครับเวลาอ่านมีเมื่อสักครู่นี้มีนักเรียนต้นทางนะครับอ่านว่า294.24 นักเรียนคิดว่าอ่านถูกต้องไหมครับแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราจะอ่านเป็น 294.24 แบบนี้นะครับแล้วนักเรียนคิดว่า 3.678 คูณ 8จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 29.424
0: เก่งมากครับได้เป็น 29.424 นั่นเองนักเรียนจะสังเกตได้ว่าการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับจำนวนนับนั้นผลคูณที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งแล้วนักเรียนคิดว่าการคูณทศนิยม2ตำแหน่งกับจำนวนนับผลลัพธ์ที่ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยทศนิยม2ตำแหน่งแล้วถ้าเป็นการคูณทศนิยม3ตำแหน่งกับจำนวนนับผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยม
1: 3
0: ตำแหน่งนั่นเองนะครับขอฝากแบบฝึกหัดที่ 2.11 นั้นให้นักเรียนได้ฝึกทำเป็นการบ้านด้วยนะครับ

เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนักเรียนครับวันนี้เราเรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องอะไรครับใช่แล้วครับเราเรียนในเรื่องของการหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณผลคูณไม่เกิน3ตำแหน่งนั่นเองนะครับแล้วเรามีวิธีการหาผลคูณ

0: เราจะใช้หลักการเดียวกับการคูณจำนวนนับกับจำนวนนับนะครับโดยอาจกระจายจำนวน1ตามค่าประจำหลักแล้วนำไปคูณกับจำนวน1จากนั้นนำผลคูณที่ได้มาบวกกันนะครับหรือนักเรียนอาจจะใช้การละจุดทศนิยมได้นั่นเองทีนี้เมื่อนักเรียนได้ลองสังเกตผลคูณนะครับการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับจำนวนนับนั้นผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งครับการคูณทศนิยม2ตำแหน่งกับจำนวนนับผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งและการคูณทศนิยม3ตำแหน่งกับจำนวนนับผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองครับและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งกับ10 100 1,000 นั่นเองนะครับครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับในชั่วโมงต่อไปก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.12 แล้วก็ใบกิจกรรมที่ 1-2 ครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์

0: กรุงเทพเมืองฟ้าอมร
1: เอาเชิด
0: เชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงใหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจัง

0: ฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
1: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
0: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
1: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
0: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
1: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
2: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
0: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
2: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
0: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
2: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสินู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
0: ตอมฉันขอโทษนะ
2: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
0: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
2: มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
1: ่
2: ะ
1: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
2: โ
1: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
3: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
0: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
2: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
1: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
4: เด็กๆพาออกมาห่างๆก่อนนะรู้แจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
2: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
4: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
4: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้

0: ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการซุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินซุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการซุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการซุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินซุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
2: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SIMAT.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
3: ๆครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
2: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: พลังแสงทะลุ

0: ือบีบจมูกโอเคแค่นี้แหละ
1: แล้วพี่บีบหายใจทางไหนอ่ะ
0: ไงพี่ต้องทำถึง5นาทีนะพี่ย่าเวียนหัวไหม
1: ไม่อ่ะ
0: โอเคถ้าเวียนหัวพี่ย่าต้องรีบบอกหนูเลยนะต้องไปหาคุณหมอพี่ย่าครบ5นาที

0: วโน
1: พี่ย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะเงินสังสรรค์โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
2: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
1: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
2: โอเคได
1: ้เร็วสุดขีดเลยนะ
2: ได้
3: เด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
2: จำได้สิ
1: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
3: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะแม่
3: อ
1: ่
3: ะป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

ารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของทันเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yes. Kapun Ka.
1: How much?
2: Oh, no, no, no.
1: Oh, thank you, Kapun Ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: อ๋อมันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: Safety Kids Stone ความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
8: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
9: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
8: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
9: ่หิวน้ำ
8: จังเลยกินน้ำดีกว่า
9: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
8: โอ๊ยทิชชู่เอาเร็วๆสิลูก
9: ได้
8: โอ้กาตุ๊กตาฉันแบบหัวเป็นสีชมพูแล้วเนี่ยอ้าวทอยาผมมันเองชุดเปื้อนอะไรเนี่ยทำยังไงดีเนี่ย
9: ก็ใช่แล้วสิ
8: ไปซักไหม
9: โอเค
8: แต่เอาพวกนี้ไปซักแม่มัน
9: ให้ฉันจ้าแบบสะอาดสุดๆเลยสะอาดตัวคนซื้อนี่แหละ
8: ไป
9: ในนี้เลย
8: อ่างใหญ่คุ้มมาก
9: จะใช้อะไรซักอ่ะ
8: นั่นไง
9: เข้าท่าไป
8: นี่มันก็ชุดนี้ฉันผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฟอกค่ะแล้วยาถูพื้นเนี่ยครบเลย
9: คุณสองถือก่อนนะ
8: อันหนึ่งอันสอง
9: ต่อไปเอาอะไรดี
8: ต่อไปอันนี้เลยจ้า
9: ใส่ลูก
8: สะอาดด้วยแหละ
9: พอแล้ว
8: สะอาดแน่เลยเอาเกลือแบบผ้านุ่มนี่ใส่ด้วยสิโอ๊ยน้ำยาล้างห้องน้ำจะได้สะอาดโอ้โหมันมาเลย
9: เฮ้ยเหมือนฝนเลย
8: น
9: ะเติมไปเลย
8: เติม
9: สีนมชมพู
10: ไหนเกิดอะไรขึ้น
8: ก็หนูซักผ้าค่ะใช่ค่ะหนูซักชุดตุ๊กตาค่ะเพราะมันร้อนน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคืนนั้นนะคะ
10: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
8: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
10: โอ้ยก็แน่นอนนะคะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะ มานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
8: ค่ะ
10: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

0: น่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
1: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
2: ้โยเย
3: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้ง7คือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลัง
2: เอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ย
0: นั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
3: เพิ่มพลัง7ม

0: ีนะคะวันนี้วันพุธที่5สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยโซล่ามประสาหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้จะรู้สึกเศร้าโศกและใจหายกับการสูญเสียครั้งสำคัญแต่ตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนื่องจากทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติทั้งด้านกฎหมายการคุ้มครองสิทธิสตรีเด็กและผู้ด้อยโอกาส
2: รักท่านมากเพราะว่าเคยไปร่วมทำกิจกรรมกับพระองค์พาค่ะ
3: เป็นกิจกรรมอะไรที่ไหนคะ
2: เข้าสมานั่งสมาธินั่งสมาธิณวัดที่พระองค์พาได้เสด็จไปประทับค่ะนครราชสีมาโคราชนะคะ
1: นอกจากนี้ภายในพื้นที่จุดพักคอยมีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยมีจิตอาสาพระราชทานพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆคอยดูแลให้คำแนะนำและจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะพระศพอย่างเป็นระบบขณะเดียวกันมีการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและขนมไว้บริการประชาชนตลอดทั้งวันจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนอาทิบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR นำจิตอาสามาร่วมให้บริการประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มรวมถึงขนมและผลิตภัณฑ์จากคาเฟ่อเมซอนแจกจ่ายแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อร่วมทำความดีถวายเป็นพระกุศล
4: สำหรับทาง OR เองนะคะรวมทั้งจิตอาสานะคะที่ได้มาร่วมมอบของพระราชทานในวันนี้นะคะก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะได้ถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: สำหรับการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพแบ่งเป็น5ช่วงเวลาตั้งแต่ 8:15 ถึง 20:00 นโดยเปิดจุดคัดกรองเวลา 7:45 และปิดจุดคัดกรองเวลา 19:00
0: ไปดูความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะล่าสุดทางฝ่ายความมั่นคงมีการแถลงผลการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมากรณีที่มีคนร้ายค่ะยิงตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิต2นายซึ่งจากการสืบสวนนะคะก็พบผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย14คนในจำนวนนี้ค่ะควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11คนและอยู่ระหว่างการหลบหนีอีก3คนค่ะผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันบอกว่าเป็นกลุ่มที่ลงมาปฏิบัติการจากพื้นที่บนภูเขาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา 11:48 ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบจำนวน6นายนะคะได้ใช้รถยนต์จำนวน2คันพร้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจค่ะเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางลัดภายในสวนปาล์มแต่ว่าพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุก็พบว่ามีคนนั่งอยู่ข้างกระท่อมแล้วก็มีรถยนต์กระบะสีขาวจอดรออยู่ที่บริเวณในลักษณะที่ผิดสังเกตนะคะจึงได้มีการหยุดรถจากนั้นค่ะตำรวจ3นายเนี่ยเดินเข้าไปตรวจสอบส่วนตำรวจอีก3นายลงจากรถเพื่อมาสังเกตการแล้วหัวหน้าชุดก็เดินอ้อมไปทางด้านหลังของกระท่อมในระหว่างตรวจสอบก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างในกระท่อมจึงได้มีการสอบถามขณะเดียวกันผู้ก่อเหตุจำนวน2คนค่ะมีการใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงออกมาจากกระท่อมโดยกระสุนเนี่ยไปถูกดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วซึ่งยืนคุ้มกันอยู่บนถนนเสียชีวิตจากนั้นผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีอ้อมไปทางด้านหลังกระท่อมจนมาพบกับร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ศรีขำหัวหน้าชุดและจ่าสิบตรีอมรานฮะจึงเกิดการยิงปะทะกันในระยะที่ประชันชิดเป็นเหตุให้จ่าสิบตรีอมรานถูกกระสุนปืนของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตและผู้ก่อเหตุก็ได้รับบาดเจ็บ2คนค่ะต่อมาก็มีผู้ก่อเหตุได้วิ่งหลบหนีไปทางป่าพรุที่อยู่บริเวณด้านหลังของกระท่อมและอีกส่วนหนึ่งก็หลบหนีเข้าไปในป่าพรุด้านหลังของสวนปาล์มจากปฏิบัติการดังกล่าวนะคะมีการควบคุมตัวผู้ที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ4คนพร้อมของกลางมีอาวุธปืนค่ะ HK ซึ่งถอดประกอบอยู่พร้อมกับแมกกาซีนอีกจำนวนหนึ่ง ึ่งจากการสืบสวนเนี่ยทราบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด14คนถูกควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถาม11คนและอยู่ระหว่างหลบหนี3คนสอบสวนได้ความว่าจากการปิดล้อมกดดันของทหารตำรวจในพื้นที่ของอำเภอจะแนะและอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีมาพักอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุก่อนอยู่แล้ว2วันค่ะ
1: และจากกรณีที่มีการเปิดเผยเรื่องราวของนายป๋องนะครับว่ามีตำรวจนายหนึ่งอักษรย่อสบฤศีนั้นเป็นอดีตตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่แต่ปัจจุบันได้เกษียณอายุราชการไปแล้วโดยนายตำรวจนายนี้นะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นนายของนายป๋องที่ทำหน้าที่สั่งการและดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคดีรวมถึงมีพฤติกรรมที่ยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบกับอดีตนายตำรวจที่มีชื่อเข้าไปเชื่อมโยงโดยยอมรับว่ารู้จักกับนายป๋องจริงเพราะว่าเป็นคนจับกุมดำเนินคดีต่างๆเช่นคดียาเสพติดคดีลักขโมยแต่ไม่เคยสั่งการหรือให้ความช่วยเหลือผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงเพื่อพูดคุยกับร้อยตำรวจตรีเกศรหรือว่าที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามว่าดาบสอนครับเจ้าตัวนั้นยอมเปิดใจกับผู้สื่อข่าวแล้วก็ยืนยันว่าตนเองเป็นตำรวจที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์และยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยให้การช่วยเหลือในป๋องและไม่เคยสั่งการให้ทำเรื่องผิดกฎหมายโดยเฉพาะคดียาเสพติดที่ผ่านมาตนเองจับในป๋องอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะคดีในสภ.ห้วยใหญ่จับมาแล้ว 3-4 ครั้งส่วนใหญ่เป็นคดีลักขโมยยาเสพติดข่มขืนอนาจารและทำร้ายร่างกาย
5: พ่อเนี่ยเคยรู้จักไอ้ป๋องไหม
6: รู้รู้สมัยตอนหนุ่มๆรู้จักเคยจับเคยอะไรมัน
5: เคยจับบ่อยไหมครับไอ้ป๋องเน
6: ี่ยไอ้ป๋องเฉพาะผู้ใหญ่นี่ก็ประมาณ3ปีคนจับบังละมุงอีก
5: เรื่องยาเสพติดแล้วเขาบอกว่านายใหญ่ของมันเนี่ยเป็นตำรวจท่านนี้ซึ่งเกษียณราชการแล้วเนาะแล้วคนก็มาโยงถึงพ่
6: อ
5: ให้พ่อชี้แจงหน่อยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง
6: เรื่องนี้มันผมก็ยังงงว่ามันถึงไงผมรู้ตัวอยู่แล้วยังไงก็ต้องมาถึงเราเงินได้เพราะโดยเฉพาะผมสมัยก่อนเนี่ยผมทำงานเกี่ยวอยู่ซื้
5: อ
6: ไอเบียนมันรู้จักดีรับทำเกี่ยวครับทำพวกยาติดพวกอะไรก็อะไร
5: เ
6: นี่
5: ย
6: พวก
5: นี้
6: ร
5: ู้จัก
6: เนี่ย
5: มันถึงโยงมาถึงเราได้ใช่ไหมคร
6: ับ
5: อย่างไอ้เจ้าไอ้ป๋องเนี่ยมันออกพวกแต่ละครั้งเนี่ยพ่อมันเคยมาอ้อนวอนพ่อไหม
6: เออไม่เลยนั่นเลย
5: แบบขอคุ้มครองผมหน่อยครับดูแล
6: ไม่เลยไม่เลยตั้งแต่ผมก็เสียนมาเนี่ยผมไม่เคยพูดไม่คุยไม่รับนั่นเลย
1: นี่ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3คนที่ถูกนายป๋องและพวกรวม4คนฆาตกรรมและนำศพไปฝังดินซึ่งประกอบด้วยนายวิเชียรนาวงศาอายุ53ปีนางสาวฉันทนาฉัตรอินอายุ50ปีและนางสาวนิชาภานาวงศาอายุ18ปีจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมายังวัดเขาบุญมีดารารามอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อประกอบพิธีสวดอภิธรรมพระครูปลัดธีรยุทธโชติโกเจ้าอาวาสวัดเขาบุญมีดารารามเปิดเผยว่าตั้งใจที่จะจัดงานศพให้ครอบครัวนี้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลในพื้นที่มีฐานะยากจนและเป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติและอำมหิตโหดเหี้ยม
7: ในความคิดของอาตมาเรื่องอนุเคราะห์สงเคราะห์จัดงานศพให้3คนพ่อแม่ลูกนั้นอาตมามีความคิดเห็นว่า3คนพ่อแม่ลูกนั้นก็เป็นคนจนด้วยเป็นคนจนญาติพี่น้องก็เป็นคนจนก็หาเช้ากินค่ำเงินก็ไม่ค่อยมีและอีกอย่างหนึ่งก็เห็นว่าเขาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ที่หดหู่ใจแบบนี้แล้วอาตมาภาพก็อยากจะทำตรงนี้ให้3คนพ่อแม่ลูกเป็นครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดนะก็ไม่ได้คิดอะไรตั้งอยู่ในหลักของเมตตาตั้งอยู่ในหลักของเมตตาแล้วก็อนุเคราะห์
0: ร่างของฮาลุนโซโลนะคะจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้เช้าตรู่นะคะก่อนที่จะส่งให้กับญาติดำเนินการต่อส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะคะว่ายังไม่ได้ข้อสรุปค่ะแต่ว่าทางญาติก็สามารถที่จะนำร่างเนี่ยกลับไปชันสูตร

0: าความจริงได้ค่ะนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการนำร่างของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮาลุนโซโลยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจียกลับประเทศว่าจะถึงประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าค่ะช่วงเวลา 5:15 นาทีโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกประสานกับฝ่ายจอร์เจียในการนำร่างกลับบ้านเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับญาติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อเบื้องต้นทราบว่าจะมีการส่งชันสูตรส่วนความคืบหน้าจากจอร์เจียนั้นนายศรีศักดิ์บอกว่าทางจอร์เจียอยู่ระหว่างการสรุปและตรวจสอบบางอย่างอยู่จึงได้มีการเก็บทรัพย์สินของฮาลุนไว้ก่อนและได้ขอให้ทางจอร์เจียดำเนินการตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นนายศรีศักดิ์คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยเพราะต้องคุยกับญาติเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก่อนค่ะ
1: น้องฮารุณนะครับก็คงจะถึงที่เมืองไทยสนามบินพรุ่งนี้นะครับประมาณ 4:55 นะครับทางญาติแล้วก็อำนวยความสะดวกมาตลอดนะครับติดตามเรื่องนี้แล้วก็ประสานกับทางฝ่ายจอร์เจียแล้วก็มีการนำร่างกลับมานะครับ
2: หลังจากร่างถึงเมืองไทยแล้วครับทางปตจะประสานกับใคร
1: ก็เราทราบกับทางญาตินะครับแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่ามันจะมีกระบวนการทางนี้หรือเปล่านะครับเรื่องการตรวจสอบกระบวนการนิติเวชต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามนะก็คงทางญาติก็ทราบแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของทางความประสงค์ของฝ่ายญาติด้วยนะครับใช่ครับมันก็มีก็ใช่แต่ก็น่าจะอัดกระบวนการผมเข้าใจว่าทางญาติก็อยากจะทราบว่าสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตเป็นอย่างไร
0: และเมื่อวานนี้นะคะเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะก็มีการโพสต์ภาพพร้อมแจ้งความคืบหน้าที่ในการนำร่างฮารุนโซโลกลับประเทศไทยว่าทางเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียค่ะรวมถึงผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่งร่วมตรวจสอบการบรรจุร่างของฮารุนโซโลเพื่อเตรียมการขนส่งกลับประเทศไทยทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตจะมีการติดตามผลการชันสูตรและการส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียอย่างใกล้ชิดต่อไป
3: ส่วนกรณีแฟนคลับชาวจีนกว่า20คนที่ก่อความวุ่นวายบุกตามศิลปินถึงสะพานเทียบเครื่องบินครับทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องเข้าระงับเหตุตามมาตรฐานความปลอดภัยแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่บางรายนะครับที่มีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนกลายเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นต้องออกแถลงการชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขออภัยต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่โดยสั่งดำเนินการโทษทางวินัยแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาจากคลิปวิดีโอช่วงเวลาประมาณ 23:05 จะเห็นได้ว่ากลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยได้ติดตามศิลปินเข้าไปในบริเวณห้องรับรองผู้โดยสารหรือว่าเลาจ์ทั้งที่กลุ่มแฟนคลับนั้นไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปใช้บริการได้เจ้าหน้าที่สายการบินไทยจึงประสานร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าควบคุมสถานการณ์โดยเชิญกลุ่มแฟนคลับออกจากบริเวณห้องรับรองต่อมากลุ่มแฟนคลับยังได้ติดตามศิลปินและก็ก่อความวุ่นวายต่อเนื่องจนถึงห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องและเมื่อถึงบริเวณตรวจเอกสารเดินทางกลุ่มแฟนคลับก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสารโดยพยายามรีบตามศิลปินเพื่อจะขึ้นเครื่องบินพร้อมกันและได้ตามไปถึงสะพานเทียบเครื่องบินจนกระทั่งศิลปินขึ้นเครื่องบินแล้วเจ้าหน้าที่จึงต้องปิดประตูเครื่องบินเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันให้กลุ่มแฟนคลับที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจบัตรโดยสารเข้าไปในเครื่องบินและผลักดันให้กลับไปรอในห้องพักรอของผู้โดยสาร
0: ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางเจ้าหน้าที่สายการบินจึงตัดสินใจปฏิเสธการเดินทางของกลุ่มแฟนคลับทั้ง22คนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของสายการบินค่ะเกรงว่าอาจไปก่อความวุ่นวายภายในเครื่องบินจนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้หลังจากที่ออกเดินทางไปแล้วจึงส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวนั้นเกิดความล่าช้าแต่อย่างไรก็ตามมีแฟนคลับ12คนนะคะยินยอมนำสัมภาระออกจากระบบการขนส่งขณะที่อีก10คนไม่ยินยอมแล้วก็แสดงอาการไม่พอใจที่ถูกปฏิเสธการเดินทาง

และมีพฤติกรรมยั่วยุเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงานจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์จึงปรากฏเป็นภาพในคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แม้ว่าการเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินแต่ถ้าอากาศยานโซนภูมิยอมรับบอกว่าเจ้าหน้าที่รปภ.บางคนอาจจะมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้า

0: าธิทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ
1: ์ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนะครับก็จะนำเหตุการณ์ในครั้งนี้มาทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันแบบนี้ซ้ำขึ้นอีก
0: เมื่อวานนี้นะคะก็มีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีเหตุฟ้าผ่ากลางสนามฟุตบอลค่ะขณะที่มีการแข่งขันรายการโกลก FA Cup 2026ที่สนามฟุตบอลอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะส่งผลให้นักฟุตบอล นั้นเสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะในศึกฟุตบอลโกลก FF Cup 2026รอบรองชนะเลิศคือฟ้าที่ผ่าลงมาเนี่ยส่งผลให้มีนักฟุตบอลได้รับบาดเจ็บ10คนมี1คนค่ะได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็คือซอฟวันอาแวร์อายุ24ปีเป็นอดีตนักเตะสโมสรปัตตานี FC และล่าสุดก็เพิ่งจะได้เซ็นสัญญากับสโมสร FC ยะลาส่วนผู้บาดเจ็บอีก9คนซึ่งก็มีทั้งโค้ชนักเตะยะลาขณะนี้นอนรักพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโกลกหลังเกิดเหตุนะคะทางเพจ FC ยะลาได้โพสต์แสดงความอาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของซอฟวันอาแวร์โดยมีแฟนๆค่ะเข้ามาแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปด้วย
1: ขณะที่เพจทนายคู่ใจของทนายรณรงค์แก้วเพชรได้โพสต์ตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นภัยธรรมชาติหรือว่าความประมาทในมุมของข้อกฎหมายนั้นระบุว่าตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฟ้าผ่าถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยหลักแล้วเข้าข่ายเหตุสุดวิสัยแต่กฎหมายไม่ได้บอกว่าเมื่อเป็นภัยธรรมชาติแล้วจะอ้างปัดความรับผิดชอบได้เสมอไปศาลจะต้องพิจารณาจากบริบทของความประมาทเลินเล่อประกอบด้วยแบ่งเป็น2กรณีคือขณะหากแข่งขันท้องฟ้าโปร่งไม่มีเขาโครงพายุไม่มีเสียงฟ้าร้องเตือนล่วงหน้าแล้วฟ้าผ่าลงมาทันทีกรณีนี้กฎหมายจะมองว่าเป็นเหตุที่ไม่อาจคาดหมายหรือป้องกันได้และการเรียกร้องค่าเสียหายทางละเมิดจากผู้จัดการแข่งขันจะทำได้ยากแต่ท่านอีกกรณีถ้าก่อนเกิดเหตุมีพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักและมีเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบจนคนทั่วไปย่อมคาดหมายได้ว่าอันตรายแต่ผู้มีอำนาจหน้าที่กลับไม่ได้สั่งยุติหรือว่าพักการแข่งขันปล่อยให้นักเตะนั้นเสี่ยงอยู่กลางแจ้งอาจถูกมองว่าเป็นการงดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดฐานละเมิดต้องชดใช้ทางแพ่งหรือแม้กระทั่งประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทางอาญาได
0: ้ส่วนว่าใครจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะคะในการสืบสวนเนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปที่4กลุ่มหลักได้แก่ผู้ตัดสินค่ะซึ่งก็มีอำนาจสูงสุดในสนามฝ่ายจัดการแข่งขันจะมีหน้าที่จัดการแข่งขันให้ปลอดภัยตามมาตรฐานเจ้าของสถานที่หากพบว่าระบบความปลอดภัยของสนามอย่างเช่นสายล่อฟ้ามีข้อบกพร่องก็อาจจะต้องร่วมกันรับผิดชอบและสุดท้ายคือสโมสรต้นสังกัดรวมถึงหน่วยงานของรัฐด้วยค่ะ
1: เรียกว่าอากาศบ้านเราช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤดูฝนนะครับอากาศบ้านเรามีมรสุมแล้วก็ร่องมรสุมพัดปกคลุมในช่วงนี้ด้วยทำให้มีฝนตกหนักนะครับตกหนักแล้วก็ตกหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนบนและภาคใต้ต้องระวังเรื่องของทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่ต้องเฝ้าระวังขณะนี้คือระดับน้ำโขงที่ตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปดูที่จังหวัดนครพนมกันก่อนรายงานสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงวันนี้วัดระดับน้ำได้ที่8เมตร54เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากวันก่อน77เซนติเมตรแต่ยังคงต่ำกว่าระดับวิกฤตที่12เมตรและต่ำกว่าระดับตลิ่งที่13เมตรสถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้แต่ทางจังหวัดยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับหากปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางด้านของกำลังพลและวัสดุอุปกรณ์รองรับอุทกภัยรวมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์น้ำโขงเข้าสู่ระดับวิกฤตโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้น้ำโขงไหลย้อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตเมืองที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจทั้งนี้ทางจังหวัดนครพนมนั้นขอให้ประชาชนติดตามการประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
0: ส่วนสถานการณ์น้ำป่าหลากในพื้นที่ของตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทางฝ่ายปกครองอำเภอดอยหลวงอบต.โชคชัยเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้และผู้นำชุมชนส่วนที่กำลังกันเข้าให้การช่วยเหลือค่ะนำถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมนำรถบรรทุกแล้วก็รถปิกอัพขับเคลื่อนสีล้อ

0: ไปช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ทั้งนี้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกำชับให้กรมป่าไม้จัดเวรยามเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
1: ทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็แจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง9สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดิ่งโคลนถล่ม
0: จากสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ชายแดนจังหวัดตากนะคะได้รับความเสียหายจากกระสุนปืนที่ข้ามมาตกยังฝั่งไทยนะคะเรื่องนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมกับรวบรวมข้อมูลเสนอต่อนายกรัฐมนตรีใช้ประกอบการหารือกับผู้นำเมียนมาในสัปดาห์นี้ค่ะ

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่แก้ออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เอ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่แน่ปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์ได้มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาเพชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โถ
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะแต่เช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะได้แก่1ค่ะวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลหรือเงื่อนไขที่กำหนดให้โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะเพื่อหาข้อสรุป2ค่ะแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะในสถานการณ์ที่หลากหลายและ3ค่ะทำงานได้อย่างรอบคอบนั่นเองค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะในสถานการณ์ที่หลากหลายอย่างรอบคอบนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนวันนี้คุณครูมีกิจกรรมแรกมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันค่ะกิจกรรมแรกของครูนะคะมีชื่อว่ากิจกรรมทายปริศนาค่ะโดยปริศนาของครูมีดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนอันดับแรกเลยนะคะข้อความอันดับแรกคือฉันเป็นจำนวนข้อที่2ก็คือฉันมีค่ามากกว่า90นะคะ3ฉันมีค่า100และฉันหารด้วย5ลงตัวคำถามคือฉันมีค่าเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยให้นักเรียนลองวิเคราะห์จากข้อมูลที่ครูมีให้ก่อนว่าจำนวนที่จะได้ออกมานี้เป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะมีใครพอได้คำตอบบ้างแล้วไหมคะทางด้านหน้าหลายคนเลยเดี๋ยวให้คนแรกตอบก่อนนะคนแรกเชิญค่ะคำตอบของนักเรียนที่ทำการวิเคราะห์แล้วได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 95ครับ
2: มีวิธีคิดอย่างไรที่บอกว่าได้เท่ากับ95ลูก
3: เพราะว่าเขาบอกว่ามีค่ามากกว่า90และมีค่าน้อยกว่า100มันจะเป็น91 92 93ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง99ครับเพราะว่า100ไม่ได้แต่เรามีเงื่อนไขอีกเงื่อนไขนึงบอกว่าฉันหารด้วย5ลงตัวแสดงว่าจำนวนนั้น1 2 3 4หารไม่ลงตัวเพราะจำนวนที่หารด้วย5ลงตัวมี0กับ5ครับลงท้ายด้วยเลข0กับเลข5
2: ค่ะแล้วคำตอบที่ได้จึงเป็น
3: 95
2: เพราะว่าหารด้วย
3: 5ลงตัว
2: เก่งมากๆปรบมือให้กับเพื่อนค่ะถูกต้องแล้วนะคะมีใครที่ได้คำตอบนอกเหนือจากเพื่อนบ้างไหมลูกมีไหมคะหรือมีวิธีการคิดที่แตกต่างจากเพื่อนมีไหมไม่มีนะคะแสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่มีวิธีการคิดที่เหมือนกับของเพื่อนเลยนะคะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคำตอบคือ95นั่นเองอย่างที่เพื่อนได้อธิบายไปเลยนะคะเนื่องจากเงื่อนไขที่มีให้คือฉันมีค่ามากกว่า90แต่น้อยกว่า100แสดงว่าตั้งแต่91จนถึง99ใช่ไหมลูกและสุดท้ายเลยเพื่อนบอกว่าจำนวนนี้จะต้องหารด้วย5ลงตัวซึ่งระหว่าง91จนถึง99มีแค่จำนวน95เท่านั้นนะคะที่หารด้วย5ลงตัวนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะแสดงว่านักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องโดยการวิเคราะห์เงื่อนไขที่ครูมีให้นั่นเองนะคะเอาละค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนคุณครูยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมให้อีกนะคะในส่วนของกิจกรรมหาความสัมพันธ์นะคะอันดับแรกเลยคุณครูได้เตรียมนะคะใบบันทึกคำตอบไว้ให้แล้วโดยกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนหาคำตอบในช่องว่างโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของรูปภาพต่อไปนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าบนโต๊ะของนักเรียนในกลุ่มของตัวเองนะคะจะมีใบบันทึกคำตอบเกี่ยวกับกิจกรรมหาความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันนะคะโดยใช้วิธีการจับคู่และร่วมกันหาความสัมพันธ์เลยนักเรียนหยิบใบบันทึกคำตอบขึ้นมาได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถหยิบใบบันทึกคำตอบนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะเนื่องจากครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราลงมือปฏิบัติในการบันทึกคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในใบนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีอยู่ด้วยกัน2ข้อในข้อแรกนะคะจะเป็นแผนภาพดังนี้เลยโดยเริ่มจากอมยิ้มนะคะช็อกโกแลตแล้วก็ขนมอีก1อย่างโดยนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ว่า ช่องว่างที่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายคำถามตรงส่วนนี้นักเรียนควรจะใส่รูปภาพอะไรลงไปลองวิเคราะห์ดูสิคะว่าในข้อนี้ได้คำตอบว่าอย่างไรในข้อแรกใครได้คำตอบแล้วบ้างยกมือหลายคนเลยนำมือลงได้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอตัวแทนกลุ่มแรกก่อนดีกว่านะคะกลุ่มที่หนึ่งที่ได้คำตอบแล้วลองนำเสนอให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าในช่องที่เป็นเครื่องหมายคำถามนักเรียนคิดว่าควรจะเป็นรูปภาพของอะไรลูก
0: โดนัทครับ
2: โดนัททำไมถึงคิดว่าเป็นโดนัทลองอธิบายการพิจารณาความสัมพันธ์ดูค่ะ
0: มันเป็นการเรียงสามแรกคือลูกอมช็อกโกแลตแล้วก็อันที่สามป๊อปคอร
2: ์
0: น
2: และชุดสุดท้ายใช่ไหมลูกเป็น
0: โดนัท
2: ถูกต้องนะคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเพื่อนได้นำเสนอว่าในส่วนของชุดแรกนะคะคำตอบคือโดนัทเนื่องจากเพื่อนมีการพิจารณาความสัมพันธ์จากชุดข้อมูลทั้ง2ชุดนะคะโดยเริ่มจากชุดรูปภาพในชุดแรกนะคะมี1ชิ้นที่หายไปแต่เพื่อนสังเกตเห็นว่าชุดที่2มีการทำซ้ำใช่ไหมลูกเมื่อเปรียบเทียบแต่ละตำแหน่งแล้วเริ่มจากอมยิ้มเหมือนกันต่อด้วยช็อกโกแลตเหมือนกันและสุดท้ายนะคะต่อมาอีกก็จะเป็นป๊อปคอร์นเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งจุดที่ขาดหายไปเพื่อนก็เลยมีการวิเคราะห์ว่าคือโดนัทเพราะว่าเมื่อเทียบกับข้อมูลทั้ง2ชุดแล้วนะคะมีความเหมือนกันเป็นการทำซ้ำกันนั่นเองนะคะซึ่งแนวคำตอบของคุณครูนะคะก็ตรงกับของเพื่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของความสัมพันธ์นี้ก็คือโดนัทนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลทั้ง2ชุดนะคะเป็นข้อมูลที่ซ้ำกันเมื่อพิจารณาตามลำดับการจัดวางแล้วนะคะก็สามารถหาคำตอบได้ว่าคือโดนัทนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนนอกจากนี้นะคะคุณครูยังมีรูปภาพต่อไปมาให้นักเรียนได้ร่วมพิจารณากันอีกนะคะในรูปภาพนี้จะมีข้อความเกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์เช่นเดียวกันแต่นักเรียนจะต้องหาตำแหน่งที่มากขึ้นนะคะนักเรียนจะเห็นว่าภาพนี้มีช่องว่างเยอะแยะมากมายเลยนักเรียนลองวิเคราะห์ดูนะว่าในแต่ละช่องนะคะในแต่ละแถวที่1 2 3และ4เรานับจากแนวนอนนะแถวที่1นักเรียนควรจะเติมรูปภาพอะไรลงไปแถวที่2แถวที่3และแถวที่4ควรจะเติมรูปภาพอะไรลงไปนะคะลองพิจารณาความสัมพันธ์ในภาพนี้ดูแล้วก็ใส่คำตอบลงไปได้เลยนะคะนักเรียนมีใครที่สามารถจะวิเคราะห์แล้วก็หาคำตอบได้แล้วบ้างยกมืออ่ะทางด้านหน้า2คนใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มจากผู้หญิงก่อนเลยจากภาพนี้นะคะเดี๋ยวให้อธิบายทีละแถวเลยนะเราจะสังเกตเป็นในแนวนอนนะลูกโดยเริ่มจากแถวที่1แถวแรกทางแนวนอนค่ะนักเรียนใส่รูปภาพอะไรคะ
3: ร่มค่ะ
2: ใส่รูปภาพเป็นร่มนะแถวที่2ล่ะคะ
3: ร่มค่ะ
2: ร่มเช่นเดียวกันแล้วแถวที่3จะมี2ช่องเริ่มจากช่องแรกเลยที่อยู่ใต้รูปดาวนักเรียนจะใส่รูปอะไรลงไปคะ
3: หัวใจค่ะ
2: รูปหัวใจและที่อยู่ใต้รูปดอกไม้ล่ะคะ
3: ร่มค่ะ
2: ร่มอีกเช่นเคยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายมี2ช่องเหมือนกันเริ่มจากช่องแรกที่อยู่ใต้รูปดอกไม้ค่ะใส่รูปอะไรคะ
3: ดาวค่ะ
2: ใส่รูปดาวและช่องสุดท้ายที่อยู่ใต้รูปดาวใส่รูปอะไรเอ่ย
3: ดอกทานตะวันค
2: ่ะใส่รูปดอกทานตะวันใช่ไหมคะแล้วนักเรียนมีวิธีการพิจารณาอย่างไรถึงได้คำตอบตามที่นักเรียนนำเสนอมาลูกลองอธิบายความสัมพันธ์ดูซิว่าจากคำตอบที่หนูใส่มาหนูมีวิธีการหาอย่างไรถึงได้คำตอบตามนั้น
3: ใส่แต่ละช่องรูปไม่เหมือนกันค่ะ
2: ใส่ช่องที่มีรูปภาพเหมือนกันใช่ไหมลูกมีวิธีการสังเกตอย่างไรที่หนูบอกว่าตรง3ช่องนี้ใส่เป็นรูปร่มเนื่องจากอะไรลองอธิบายเพิ่มเติม
3: เพราะว่าจะทำให้แต่ละช่องไม่มีรูปซ้ำกันค
2: ่
3: ะ
2: ไม่มีรูปซ้ำกันใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะนักเรียนปรบมือเสียงดังๆเลยมีใครมีความคิดเห็นต่างอยากจะอธิบายเพิ่มเติมไหมลูกทางด้านนี้เชิญค่ะ สำหรับคำตอบเหมือนกับของเพื่อนไหมคะ
3: เหมือนค่ะ
2: เหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูมีความคิดเห็นในเรื่องการอธิบายความสัมพันธ์ใช่ไหมลูกอ่ะ
3: ครับ
2: ลองอธิบายเพิ่มเติมต่อจากเพื่อนก็ได้ค่ะว่าเห็นต่างอย่างไร
3: ในแต่ละแถวจะมีรูปที่ไม่ซ้ำกันและมีทั้งหมด4รูปได้แก่ดอกทานตะวันดาวหัวใจแล้วก็ร่มครับแสดงว่าแถวแรกที่ไม่มีก็ต้องเป็นหัวใจครับ
2: ค่ะแถวแรกในแนวตั้งใช่ไหมลูกในแนวตั้งนะ
3: แล้วในแถวที่สองตอนนี้เรามีดาวแล้วก็ดอกทานตะวันแล้วก็หัวใจแต่สิ่งที่ไม่มีคือร่ม
2: คือร่มใช่ไหมคะก็เลยทำการใส่รูปร่มลงไปใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นในแถวอื่นๆแถวที่สามล่ะขาดสองช่อง
3: ขาดสองช่องครับแถวข้างบนดอกทานตะวันต้องเป็นร่มครับ
2: เพราะอะไรคะ
3: เพราะมันขาดร่มกับดาวแต่ถ้าเกิดวางดาวดาวมันจะซ้ำกันค่ะ
2: ในแนวนอนในส่วนแรกนักเรียนพิจารณาในแนวตั้งใช่ไหมลูกพอมาเป็นแถวแนวตั้งที่3หนูเปลี่ยนเป็นพิจารณาข้อมูลในแนวนอนด้วยเนื่องจากมีดาวดอกทานตะวันใช่ไหมคะแล้วก็หัวใจอยู่แล้วเนื่องจากในแนวนอนยังขาดร่มใช่ไหมลูกจึงได้คำตอบเป็นร่มออกมานั่นเองอ่ะแถวสุดท้ายล่ะค่ะ
3: อันสุดท้ายข้างบนเป็นร่มค่ะ
2: ค่ะ
3: ข้างล่างดาวเป็นดอกทานตะวันค
2: ่
3: ะ
2: เพราะว่าเราเติมข้อมูลอื่นๆครบหมดแล้วจึงขาดแค่ส่วนสุดท้ายเพียงเท่านั้นใช่ไหมคะนักเรียนเก่งมากๆเลยปรบมือเสียงแรงๆให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ชัดเจนเลยนะคะในนักเรียนคนแรกนะคะมีการอธิบายความสัมพันธ์ในแนวนอนนะคะโดยการเปรียบเทียบแต่ละตำแหน่งว่าไม่ให้มีรูปภาพที่ซ้ำกันส่วนนักเรียนอีกหนึ่งคนมีการอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าการพิจารณาแต่ละช่องที่ไม่ซ้ำกันโดยเริ่มจากรูปภาพทางแนวตั้งก่อนนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปเรื่อยๆหลังจากนั้นพอส่วนในช่องที่3ที่เป็นแนวตั้งนะคะก็มีการพิจารณาเปลี่ยนเป็นแนวนอนนะคะเนื่องจากว่าในแนวตั้งเนี่ยมีช่องว่าง2ช่องอาจจะทําให้การพิจารณายากขึ้นนักเรียนก็เลยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยเริ่มพิจารณาจากแนวนอนขึ้นไปอีกนะคะทําให้ได้คําตอบของในช่องของแถวที่3ในแนวตั้งนั่นเองและหลังจากนั้นก็ทำการพิจารณาชุดสุดท้ายที่เหลืออยู่นะคะแสดงว่านักเรียนเนี่ยมีการคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็รอบคอบมากเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนนักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบว่าอย่างไรบ้างอธิบายแนวคิดหรือความสัมพันธ์ได้สอดคล้องกับนักเรียนในห้องนี้หรือไม่หรือมีใครที่สามารถอธิบายได้แตกต่างจากนี้นะคะนักเรียนสามารถนำเสนอออกมาได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเก่งมากๆเลยจากกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมนะคะตั้งแต่กิจกรรมทายปริศนาแล้วก็หาความสัมพันธ์นะคะนักเรียนสามารถทำออกมาได้ถูกต้องแล้วก็อธิบายออกมาได้ชัดเจนนะคะมีการอธิบายในเรื่องของการทำซ้ำรวมไปถึงการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายนะคะมีความรอบคอบแล้วก็อธิบายออกมาอย่างเป็นขั้นตอนนะคะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะนักเรียนคะเราไปกันต่อค่ะนี่คือเฉลยของคุณครูนะคะจากที่เพื่อนได้อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้ก็ตรงกับคำตอบของครูเลยนะคะในแนวทแยงตรงส่วนนี้เห็นไหมลูกคำตอบคือร่มโดยใช้หลักการเดียวกับเพื่อนเลยเราพิจารณาทีละส่วนนะคะทีละแถวทั้งแนวตั้งและแนวนอนจนได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องออกมาดังนี้เลยเก่งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะเราไปกันต่อในส่วนของใบงานกันเลยดีกว่านะคะใบงานในวันนี้มีชื่อว่าใบงาน04ฉันคือใครก่อนอื่นเลยนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก่อนนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงาน04ฉันคือใครและร่วมกันพิจารณาหาคำตอบที่ถูกต้องค่ะกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนทำใบงาน04ฉันคือใครจากนั้นร่วมกันตรวจสอบและสรุปคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะนักเรียนคะนี่คือหน้าตาของใบงานฉันคือใครนะคะในส่วนแรกนักเรียนสังเกตดูนะในระหว่างนี้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนักเรียนคะในข้อที่1นะคะโจทย์มีอยู่ว่าจากข้อมูลที่กำหนดให้นักเรียนตอบคำถามว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดคืออะไรโดยโจทย์มีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะที่กำหนดเงื่อนไขมาให้เนาะที่ให้ข้อมูลมามีด้วยกัน10ข้อนะคะข้อแรกเลยฉันมีวิตามินซีข้อที่2ฉันไม่มีรสเผ็ดข้อที่3ผิวของฉันไม่มีขนข้อที่4ฉันอยู่แถวแนวตั้ง B C หรือ D ข้อที่5ฉันไม่ได้อยู่แถวแนวนอนที่1หรือ4ข้อที่6จากรูปฉันอยู่ตามลำพังข้อที่7ผิวของฉันไม่มีหนามข้อที่8เธอสามารถกินฉันได้โดยไม่ต้องปรุงให้สุกข้อที่9เพื่อนที่อยู่ติดกับฉันเป็นอาหารโปรดของกระต่ายและข้อที่10พี่น้องของฉันบางลูกเปรี้ยวบางลูกหวานเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำการพิจารณาข้อมูลทั้ง10ข้อนะคะแล้วก็หาคำตอบให้ได้ว่าฉันอยู่แถวแนวตั้งที่เท่าไหร่แถวแนวนอนที่เท่าไหร่และฉันเป็นผักหรือผลไม้ฉันคืออะไรนั่นเองนะคะในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำการพิจารณาข้อมูลทั้ง10ข้อที่ในโจทย์มีให้พิจารณาทีละลำดับเลยนะว่าสรุปแล้วฉันคือใครเป็นผักหรือผลไม้นะคะอยู่แถวแนวตั้งที่เท่าไหร่แถวแนวนอนที่เท่าไหร่นะคะใส่ลงไปด้วยในส่วนของข้อแรกนี้มีใครสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมลูกในระหว่างนี้จะเห็นว่านักเรียนเริ่มลงมือวิเคราะห์โจทย์กันแล้วนะคะในเมื่อยังไม่มีข้อสงสัยครูขอไปต่อในข้อที่2นะคะข้อที่2ค่ะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการเติมเครื่องหมายและสรุปคำตอบออกมานะคะโดยโจทย์มีอยู่ว่าเติมเครื่องหมายถูกหรือผิดลงในช่องตารางให้ถูกต้องอิงฟ้าแป๋วแหววไก่โต้งและข้าวปั้นชวนกันไปเที่ยวที่สวนสาธารณะใกล้บ้านโดยแต่ละคนได้นำของไปคนละ1อย่างนะคะที่ไม่ซ้ำกันย้ำว่าไม่ซ้ำกันนะตามข้อมูลที่กำหนดให้ดังนี้ค่ะข้อมูลที่1ไม่มีเด็กผู้หญิงคนไหนนำผลไม้ไปด้วยข้อมูลที่2สิ่งที่แป๋วแหววนำไปมีรสหวานข้อมูลที่3สิ่งที่ไก่โต้งนำไปมีเมล็ดเดียวใน1ลูกเพราะฉะนั้นข้อมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมลูกงั้นเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของตารางนี้นะให้นักเรียนทำเครื่องหมายให้ถูกนะคะโดยเมื่อพิจารณาแล้วถ้าคิดว่าอิงฟ้านำส้มไปให้ใส่เครื่องหมายถูกนะถ้าคิดว่านำคัพเค้กไปก็ใส่เครื่องหมายถูกตรงตารางที่ตรงกับขนมหรือผลไม้นั้นๆ นะคะส่วนอันไหนที่ไม่ใช่ไม่สอดคล้องกันก็ให้ใส่เครื่องหมายผิดลงไปได้เลยนะสรุปแล้วไม่มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมใช่ไหมคะมีไหมลูกไม่มีนะในระหว่างนี้นะคะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยหากเกิดข้อสงสัยยกมือถามครูได้เลยนะคะเช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางค่ะในระหว่างทำใบงานถ้านักเรียนเกิดข้อสงสัยให้ยกมือสอบถามกับครูปลายทางเพิ่มเติมได้เลยค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยนะคะ

0: ก็หมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบในใบงานว่าเมื่อนักเรียนได้ทำการวิเคราะห์จากโจทย์ที่มีให้นะคะนักเรียนมีวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างไรและได้คำตอบออกมาว่าอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนที่จะออกมานำเสนอใบงานทางด้านหน้าเลยค่ะใครบ้างเอ่ย1กับกลุ่มที่4นะลูกนะหยิบชุดกิจกรรมแล้วมาด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าเลยถือหันเข้าหาตัวเองเลยค่ะอีกหนึ่งคนทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวอันดับแรกแนะนำตัวก่อนนะลูกว่ามาจากกลุ่มที่เท่าไหร่แล้วก็เริ่มนำเสนอได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูมาจากตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะ
0: ในวันนี้จะมานำเสนอในข้อแรกใช่ไหมลูกจากข้อแรกนะคะมีการใส่เงื่อนไขมาให้เป็นข้อมูลทั้งหมด10ข้อใช่ไหมคะ

0: แล้วก็ให้นักเรียนทำการพิจารณาว่าฉันคือใครใช่ไหมลูกจากเงื่อนไขทั้งหมดคำตอบในข้อแรกฉันอยู่แถวแนวตั้งแนวตั้งแถวไหนลูก
1: แนวตั้ง B ค่ะ
0: แถวแนวตั้งที่ B ใช่ไหมคะแล้วแนวนอนล่ะคะ
1: แนวนอนที่3ค่ะ
0: แนวนอนที่3สรุปแล้วฉันเป็นผักหรือผลไม้ลูก
1: ผลไม้ค่ะ
0: ผลไม้และคำตอบสุดท้ายเลยฉันคือใคร
1: ฉันคือส้มค่ะ
0: ฉันคือส้มใช่ไหมคะทำไมถึงมีได้คำตอบว่าฉันคือส้มเนื่องจากว่ามีเงื่อนไขแล้วก็ข้อมูลทั้ง10ข้อเลยนักเรียนมีการพิจารณาอย่างไรบ้างลองอธิบายคร่าวๆให้กับเพื่อนได้ฟังดูค่ะ
1: หนูพิจารณาจากข้อ9ก่อนค่ะ
0: จากข้อ9เนื้อหาว่าอย่างไรลูก
1: เพื่อนที่ติดอยู่กับฉันเป็นอาหารโปรดของกระต่ายค่ะ
0: อาหารโปรดของกระต่ายแล้วอาหารโปรดของกระต่ายคืออะไรลูก
1: คือแครอทค่ะ
0: คือแครอทแสดงว่าจากข้อนี้ผลลัพธ์ก็จะอยู่รอบข้างของแครอทใช่ไหมลูกนอกเหนือจากนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
1: ฉันมีวิตามินซี
0: ฉันมีวิตามินซีแสดงว่าสิ่งที่มีวิตามินซีมากที่สุดในระหว่างนั้นคือ
1: ส้มค่ะ
0: คือส้มนั่นเองนี่คือแนวทางการหาคำตอบของเพื่อนนะคะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะนักเรียนปรบมือเสียงดังๆเลยอีก1คนนะคะเป็นตัวแทนกลุ่มที่4ใช่ไหมลูกนำเสนอในข้อที่2นะเชิญค่ะแนะนำตัวเลย
2: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่มที่4ครับวันนี้ผมจะนำเสนอใบงานที่2ครับ
0: ใบงานที่4ข้อที่2ลูกอ่ะข้อที่2ครูมีตารางให้แล้วก็มีข้อมูลทั้งหมด3ข้อใช่ไหมลูก3ชุดข้อมูลเนาะโดยทั้ง3ข้อมูลนี้พิจารณาออกมาแล้วสรุปว่าสิ่งที่แต่ละคนนำมามีอะไรบ้าง
2: สิ่งที่อิมฟ้านำมามีแฮมเบอร์เกอร์ครับสิ่งที่แป๋วแหววนำมาคือคัพเค้กครับสิ่งที่ไก่ต้มนำมาคือมะม่วงครับสิ่งที่ข้าวปั้นนำมาคือส้มครับ
0: แล้วหนูมีวิธีการคิดหรือวิเคราะห์เพิ่มเติมอย่างไรถึงได้คำตอบทั้ง4ข้อนี้มาลูกอธิบายเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ฟังพร้อมกันเลย
2: ทำไมอิงฟ้าถึงนำแฮมเบอร์เกอร์มาเพราะไม่มีเด็กผู้หญิงคนไหนนำผลไม้มา
0: แสดงว่าเหลืออีกแค่2อย่างใช่ไหมลูกคือแฮมเบอร์เกอร์กับอะไรนะแฮมเบอร์เกอร์กับ
2: แฮมเบอร์เกอร์กับเค้กค่ะ
0: กับคัพเค้กแล้วข้อต่อไปมีการพิจารณาเพิ่มอะไรเพิ่มเติมอีก
2: สิ่งที่อิงฟ้านำไปไม่มีรสหวานครับ
0: ไม่มีรสหวานเพราะว่าในข้อที่2บอกว่า
2: สิ่งที่แป๋วหวาน
0: นำแป๋วแววนำไปมีรสหวานใช่ไหมลูกก็แสดงว่าระหว่างคัพเค้กกับแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่รสหวานใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่อิงฟ้านำไปจึงเป็นแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมลูกเพราะว่าพิจารณา2ข้อแล้วไม่ได้นำผลไม้ไปเลยที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็แป๋วแววนำของที่มีรสหวานใช่ไหมคะแล้วในส่วนของชายละลูกทำไมถึงได้คำตอบในแนวทางนี้พิจารณาอะไรเพิ่มเติมอีก
2: ทำไมต้องนำมะม่วงไปเพราะสิ่งที่ต้องนำมาข้อมูลที่3บอกว่าสิ่งที่ต้องนำมามีเม็ดแค่เม็ดเดียวครับ
0: มีเมล็ดแค่เมล็ดเดียวใช่ไหมลูกและผลไม้มีอะไรบ้างนะผลไม้มี
2: มะม่วงครับ
0: มีมะม่วงกับส้มและคำตอบได้คือมะม่วงเพราะว่า
2: พอมะม่วงมีแค่เม็ดเดียวครับ
0: เพราะมะม่วงมีแค่เมล็ดเดียวใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะจากคำตอบของนักเรียนนะคะนักเรียนได้อธิบายได้ชัดเจนใช่ไหมลูกครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพิจารณาหาผลไม้ในข้อแรกใช่ไหมคะได้ออกมาเป็นส้มเนาะแล้วก็ข้อที่2มีการจัดอันดับใช่ไหมคะไม่ใช่จัดอันดับ4เป็นการจัดเรียงข้อมูลเนาะว่าแต่ละคนนำอะไรมาบ้างและเพื่อนได้อธิบายได้ถูกต้องโดยอิงจากข้อมูลทั้ง3ชุดนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนนักเรียนทุกคนสามารถอธิบายได้ถูกต้องแล้วมีใครที่ได้คำตอบต่างจากเพื่อนหรือเห็นต่างจากที่เพื่อนนำเสนอไหมลูกมีไหมคะแสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่ได้คำตอบใกล้เคียงกันนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะหากมีคำตอบนอกเหนือจากนี้นักเรียนสามารถนำเสนอออกมาได้เลยนะคะเพราะว่าในการแก้ปัญหาต่างๆนะคะเราสามารถใช้ได้หลากหลายแนวทางหลากหลายวิธีเลยนะคะเอาล่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอคำตอบกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะคุณครูมีเฉลยมาให้นักเรียนได้ลองตรวจสอบแล้วก็เปรียบเทียบกันดูว่าคำตอบของเรา

ถูกต้องหรือไม่นะคะในส่วนของเฉลยข้อแรกนะคะฉันอยู่แถวแนวตั้งที่ B นะคะฉันอยู่แถวแนวนอนที่3และฉันเป็นผลไม้นั่นเองคำตอบสุดท้ายฉันคืออะไรลูกตอบเสียงดังๆเลยฉันคือส้มเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ส้มของเราอยู่ตรงนี้นะคะแถวแนวตั้งที่ B และแนวนอนที่3นั่นเองนะคะซึ่งคำตอบของครูตรงกับของนักเรียนเลยนะคะแสดงว่าเราหาคำตอบได้ถูกต้องเหมือนกันนะคะโดยมีวิธีการพิจารณาคล้ายๆกันนะคะโดยพิจารณาจากข้อมูลทั้ง10ข้อนะโดยเริ่มจากเหมือนเพื่อนก็ได้ใช่ไหมข้อที่9ใช่ไหมคะผลไม้ที่อยู่ใกล้ชั้นเป็นของโปรดของแคของกระต่ายก็คือแครอทแล้วก็เริ่มพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆมาเรื่อยๆนะคะเก่งมากๆทุกคนเลยข้อต่อไปค่ะนักเรียนในข้อที่2นะคะคำตอบสิ่งที่อิงฟ้านำไปคือแฮมเบอร์เกอร์นะคะสิ่งที่แปลแววนำไปคือคัพเค้กสิ่งที่ไก่ต้งนำไปคือมะม่วงและสิ่งที่ข้าวปั้นนำไปคือส้มซึ่งคำตอบตรงกับของเพื่อนเลยแล้วก็การอธิบายนะคะของเพื่อนอธิบายได้ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะมีการพิจารณาอันดับแรกเลยไม่มีเด็กผู้หญิงคนไหนนำผลไม้ไปใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นก็จะเหลือของหวานแค่2อย่างนะของหวานกับแฮมเบอร์เกอร์ครับเค้กกับแฮมเบอร์เกอร์ข้อต่อไปแปลแววนำของที่มีรสหวานไประหว่างแฮมเบอร์เกอร์กับคัพเค้กซึ่งคัพเค้กหวานกว่าก็ได้คำตอบว่าแปลแววนำคัพเค้กไปและข้อสุดท้ายที่มีข้อมูลมาให้ก็คือไก่ต้งใช่ไหมลูกนำผลไม้ที่มีเมล็ดเดียวไปซึ่งคำตอบก็คือมะม่วงนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถอธิบายได้ถูกต้องแล้วก็เพื่อนอธิบายได้ชัดเจนแล้วเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวเองค่ะเก่งทุกคนเลยนะคะครูขอชื่นชมเลยว่านักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องแล้วก็รอบคอบมากๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางเส้นเดียวกันนะคะครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องแก้ปัญหาได้ถูกต้องแล้วก็ดีเยี่ยมมากๆแน่เลยอย่าลืมปรบมือเป็นกำลังใจให้กับตัวเองเสียงดังๆเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะหลังจากที่เราได้ลงมือปฏิบัติในใบงานกันไปแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะครูขอเข้าสู่ในเรื่องของการสรุปบทเรียนนะคะก่อนอื่นขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมเพื่อสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหากิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมเพื่อสรุปเกี่ยวกับการแก้ปัญหานั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะคะให้นักเรียนนะคะลองเปิดชุดกิจกรรมดูอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ทำการบันทึกเกี่ยวกับคำถามหลังกิจกรรมนะคะว่าในวันนี้นะคะเราได้เรียนอะไรไปบ้างนะคะโดยในคำถามหลังกิจกรรมในส่วนแรกให้นักเรียนทำ4ข้อนะคะข้อที่1เพราะเหตุใดจึงมีการใช้รหัสลำลองหรือผังงานในการแก้ปัญหาข้อที่2อธิบายการเขียนรหัสลำลองในปัญหาแบบเงื่อนไขและยกตัวอย่างข้อที่3นักเรียนใช้สัญลักษณ์เริ่มต้นและจบอย่างไรในการเขียนผังงานและข้อที่4อธิบายประโยชน์ของการใช้ผังงานเพื่อถ่ายทอดความคิดนักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่าจากที่เราเรียนมาทั้งหมดนี้นะคะว่าเราควรจะสรุปความคิดหรือความรู้ทั้งหมดเป็นคำถามหลังกิจกรรมได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนคุณครูมีแบบประเมินมาให้นักเรียนได้ทำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในคำถามหลังกิจกรรมแล้วก็แบบประเมินตนเองให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์แล้วก็สรุปความรู้ทั้งหมดออกมาได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะโดยเราจะพิจารณาจากคำตอบของนักเรียนจากคำถามหลังกิจกรรมแล้วก็การสะท้อนตนเองในแบบประเมินด้วยนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนคะก็หมดเวลาแล้วนะคะที่นักเรียนจะหาคำตอบในคำถามหลังกิจกรรมแล้วก็ลองสะท้อนตัวเองลงในแบบประเมินนะคะว่าวันนี้เรียนรู้เรื่องใดพบอุปสรรคใดบ้างและอยากจะทำสิ่งใดให้ดีขึ้นนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวจะให้ตัวแทนนักเรียนค่ะลองมานำเสนอคำตอบของคำถามหลังกิจกรรมนะคะแล้วก็นำเสนอในส่วนของแบบประเมินว่านักเรียนได้มีการสะท้อนตัวเองออกมาว่าอย่างไรบ้างนะคะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยลูกใช่ค่ะ1คนนำเสนอคำถามหลังกิจกรรม1คนแบบประเมินค่ะอันดับแรกคำถามหลังกิจกรรมนะคะอธิบายคำตอบเป็นข้อๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราสะท้อนแบบประเมินนะลูกพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
1: 1เพราะเหตุใดจึงมีการใช้รหัสลำลองหรือผังงานในการแก้ปัญหาตอบเพื่อสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเข้าใจ

0: ช่ไม่เก็บมะม่วง
1: ต้องเป็นการพิจารณามะม่วงสุกใช่ไหมคะที่เราเคยทำจากครั้งที่แล้วนะเก่งมากๆเป็นการยกตัวอย่างจากใบงานครั้งที่แล้วข้อที่3นักเรียนใช้สัญลักษณ์เริ่มต้นและจบอย่างไรในการเขียนผังงานลูก
0: ใช้ในการเริ่มต้นการทำงานและใช้ในการจบการทำงาน
1: มีการใช้สัญลักษณ์ตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมคะเป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นการทำงานแล้วก็จบการทำงานนั่นเองและข้อที่4ค่ะอธิบายประโยชน์ของการใช้ผังงานเพื่อถ่ายทอดความคิดค่ะ
0: เพื่อเป็นการศึกษาเพื่อจะฝึกการแก้ปัญหาและตรรกะครับ
1: เป็นการฝึกการแก้ปัญหาแล้วก็ใช้เหตุผลเชิงตรรกะใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนคนแรกเลยขอบคุณนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้ชัดเจนทุกข้อเลยว่าจากความรู้ครั้งก่อนใช่ไหมลูกมีการสะท้อนถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของมะม่วงสุกใช่ไหมนำมาเป็นตัวอย่างสถานการณ์ได้เช่นเดียวกันอีกหนึ่งคนเราจะนำเสนอในส่วนของการสะท้อนตนเองในแบบประเมินใช่ไหมลูกเริ่มจากส่วนแรกเลยค่ะ
2: สิ่งที่ฉันทำได้ดีและภูมิใจทำแบบฝึกหัดได้สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจยังทำไม่ได้ยังทำได้ไม่ดีตอบคำถามน้อยสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไปตอบคำถามให้มากขึ้นค
1: ่
2: ะ
1: นี่คือการสะท้อนจากกิจกรรมทั้งหมดที่เราทำใช่ไหมลูกสิ่งที่เพื่อนภูมิใจก็คือเพื่อนสามารถทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆได้ดีนะคะสิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคแล้วก็อาจจะทำได้ไม่ดีก็อาจจะเป็นในเรื่องของการตอบคำถามใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นแนวทางที่เพื่อนจะแก้ไขในครั้งถัดไปคือเพื่อนจะตอบคำถามให้มากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามกล้าแสดงออกมากขึ้นใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยขอบคุณนักเรียนนะคะที่สามารถนำเสนอในส่วนของคำตอบแล้วก็สะท้อนตนเองได้อย่างดีเลยและคุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนก็สามารถสะท้อนตนเองได้เกี่ยวกับการเรียนรู้ในครั้งนี้รวมไปถึงครั้งก่อนๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหากนักเรียนอยากจะปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมหรือต้องการจะเรียนรู้สิ่งใดเพิ่มเติมนักเรียนก็สะท้อนตนเองออกมาได้เลยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติไปแล้วนะคะคุณครูมีเฉลยเพิ่มเติมมาให้ในส่วนของคำถามหลังกิจกรรมค่ะข้อแรกนะคะเพราะเหตุใดจึงมีการใช้รหัสลำลองหรือผังงานในการแก้ปัญหาก็คือช่วยในการถ่ายทอดขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็ชัดเจนค่ะข้อที่2นะคะที่ให้อธิบายการเขียนรหัสลำลองนะก็ของนักเรียนยกตัวอย่างเป็นการคัดเลือกมะม่วงสุกนะคะของครูก็จะเป็นการเขียนรหัสลำลองในการแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไขจะมีการตัดสินใจที่เป็นทางเลือก2ทางว่าเป็นจริงหรือเท็จตัวอย่างก็จะเป็นในเรื่องของถ้าฝนตกนะคะเป็นจริงให้เก็บผ้าถ้าฝนตกเป็นเท็จให้ตากผ้านะคะเพราะเราก็มีการพิจารณาเงื่อนไขเนาะของเพื่อนใช้เป็นการคัดเลือกมะม่วงสุกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะข้อที่3ใช้สัญลักษณ์เริ่มต้นและจบอย่างไรอันนี้ครูนำเสนอในส่วนของรูปภาพแต่ของเพื่อนเป็นการอธิบายว่าใช้ในตอนเริ่มต้นการทำงานแล้วก็จบการทำงานซึ่งถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะข้อสุดท้ายค่ะประโยชน์ของการใช้ผังงานเพื่อถ่ายทอดความคิดก็คือผังงานโปรแกรมเป็นการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนซึ่งพร้อมที่จะนำไปเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นซึ่งของเพื่อนก็บอกว่าช่วยในการแก้ปัญหาให้ได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ดีขึ้นนั่นเองก็ถูกต้องเหมือนกันนะคะซึ่งนักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ดีเยี่ยมแล้วก็ถูกต้องเลยนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะจากกันไปค่ะนักเรียนคุณครูขอฝากกันบ้านให้ได้กลับไปทำนะกันบ้านของครูได้แก่1ค่ะคำถามหลังกิจกรรมในข้อที่5เกี่ยวกับผังมโนทัศน์แล้วก็2ค่ะใบงาน05แบบฝึกหัดเรื่องการแก้ปัญหานักเรียนจะเห็นว่าในคำถามหลังกิจกรรมเราจะเหลือในส่วนของผังมโนทัศน์นะคะให้นักเรียนกลับไปสรุปความรู้ออกมาในรูปแบบของผังมโนทัศน์ให้เรียบร้อยแล้วก็กลับไปทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยด้วยนะคะอันนี้คือหน้าตาของผังมโนทัศน์ที่นักเรียนจะต้องทำนะหน้าตาของผังมโนทัศน์เป็นดังต่อไปนี้เลยกลับไปสรุปข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของใบงานนะคะใบงานก็มีดังนี้เลยนักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ครั้งหน้าครูจะตรวจแบบฝึกหัดนะคะเอาละค่ะบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะที่เราจะได้เรียนรู้กันจะเป็นในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะการรวบรวมข้อมูลเรื่องการรวบรวมข้อมูลครั้งที่1นั่นเองนะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงาน01เรื่องนักเรียนของเรานะคะเพราะฉะนั้นเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ DLTV เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆที่เราได้เริ่มเรียนจากครั้งแรกมาเลยนะคะในครั้งหน้าเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะจบ

0: ันไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเลือกแมวมาเลี้ยงนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมีความต้องการที่อยากจะมีเพื่อนก็เลยอ่ะเลือกแมวนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยแมวที่เราจะเลือกมาเลี้ยงที่รื้อตัดสินใจว่าจะเลี้ยงแล้วเนี่ยจะมีแหล่งที่มาจากไหนได้บ้างนะคะถ้าเราเลือกได้เราก็อยากได้แมวที่มีสายพันธุ์มีลักษณะหน้าตาที่เราชอบมีอายุที่เหมาะสมมีเพศที่เราต้องการนะคะทีนี้จะเลือกยังไงอายุที่เหมาะสมเนี่ยโดยทั่วไปแนะนำที่ประมาณ 8-12 สัปดาห์เนื่องจากอายุขนาดนี้เขาจะมีพฤติกรรมที่เขาเรียก socialization คือการมีการเข้าสังคมแล้วว่าเขาจะถูกเลี้ยงอยู่กับแม่หรืออยู่กับเพื่อนในครอกใช้กระบะทรายได้อยู่ร่วมกับสัตว์อื่นได้ไม่ทำลายล้างแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีการถ่ายพยาธิหรือฉีดวัคซีนมาระดับนึงแล้วเรื่องของสายพันธุ์ก็แล้วแต่ที่ชอบว่าหลายๆท่านจะมีพันธุ์ที่อยู่ในใจแต่การที่เราจะทราบว่าแต่ละพันธุ์ที่อยู่ในใจของเรามีพฤติกรรมหรือมีนิสัยที่เหมาะกับเราหรือเปล่าบางคนชอบแมวสายพันธุ์ที่แบบขนยาวหน้าตาดีก็อาจจะต้องเลือกพวกเปอร์เซียหรือพวกฮิมาลายันแต่ว่านิสัยเขาก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเงียบบางทีถ้าเกิดเราชอบแมวที่ต้องการมาคลอเคลียร์มาอะไรก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแมวที่คุยเก่งต้องการแมวที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเยอะก็อาจจะเป็นแมวไทยชอบพูดคุยใช่ไหมคะคลอเคลียร์เจ้าของอันนี้ด้วยสายพันธุ์เราเลือกได้นะคะทีนี้มาดูที่เรื่องเพศนะคะหลายๆท่านเนี่ยถ้าชอบแบบเรียบร้อยหน่อยก็อาจจะต้องเลือกตัวเมียใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าชอบบูล้างผลาญก็อาจจะต้องตัวผู้พอเราเลือกได้แล้วว่าจะพันธุ์อะไรจะเพศอะไรอายุเท่าไหร่ก็มาดูใกล้ๆว่าตัวที่เราเลือกมีสุขภาพดีแค่ไหนนะคะอันดับแรกเลยดูหน้าก่อนว่าหน้านี่เป็นอันดับแรกที่เราจะเห็นแล้วปิ๊งกันก็ตรงหน้านี่แหละนะดูตานะคะตานี่ก็จะมีความสดใสแวววาวไม่มีขี้ตานะคะไม่เกรอะกรังจมูกมีสีชมพูแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะไม่ได้แห้งไม่ได้มีขี้มูกไม่ได้มีอะไรติดนะคะดูฟันไม่มีเหงือกอักเสบไม่มีแดงไม่มีตุ่มไม่มีปูดอะไรอยู่ข้างในถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยฟันเล็กๆใสเวลาอ้าปากดูเราจะเห็นลิ้นนะคะซึ่งลิ้นก็จะต้องไม่มีแผลไม่มีอะไรอยู่ที่ลิ้นส่วนหูก็ต้องเป็นหูที่ไม่มีแผลขนหูยังอยู่ดีนะคะไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคภายในมีหูก็จะไม่มีขี้หูที่มันเยอะมากๆไม่มีหนองไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะส่วนลำตัวเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของขนนะคะว่าไม่มีขนที่มันหลุดไปเป็นหย่อมเป็นกระจุกหรือไม่มีสะเก็ดรังแคไม่มีตัวไรตัวหมัดที่จะทำให้แมวคันอักเสบหรือผิวหนังเจ็บปวดนะคะไม่มีก้อนนะว่าบางตัวเป็นฝีเป็นแผลบางตัวเราจะเห็นว่าเขาเจ็บหรือบวมหรือคันบางทีไม่ยอมให้จับตรงนั้นนะคะจับแล้วก็เจ็บได้หรือเจอก้อนเป็นปุ่มขึ้นมาได้นะคะก็จะไม่มีพวกเศษขนหรือเศษอึหรือเศษทรายแมวติดเป็นกระจุกไม่มีก้อนไม่มีแผลไม่มีอะไรที่อยู่ใต้บริเวณอุ้งเท้าใต้ท้องเนี่ยหลายๆตัวที่มีโรคผิวหนังหรือมีไรมีหมัดเขาก็จะคันรำคาญหลายๆตัวก็จะเลียขนบริเวณพุงเนี่ยค่ะจนขนหายไปเลยเพราะนั้นดูพุงด้วยนะคะบางคนอุ้ยพุงใสสีชมพูเชียวแต่จริงแล้วขนหายไปเพราะเขาเลียอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะบริเวณก้นจะต้องไม่มีอืดติดก้นว่าบางตัวถ้ามีท้องเสียหรือมีพยาธิก็จะติดบริเวณก้นเยอะแยะนะคะซึ่งเป็นสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นั่นคือแมวที่เราเลือกได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นแมวอีกประเภทหนึ่งเช่นถ้าเราไปวัดแล้วมีแมวที่วัดเยอะแยะแล้วต้องการอยากจะช่วยเหลือหรือบางทีข้างถนนโดนรถชนหรือบางตัวเข้ามาหาเราเองถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงไปหาสัตวแพทย์ก่อนนะคะก็คือพาไปดูว่าสุขภาพโดยรวมของเขาเป็นยังไงถ้ามีโรคที่จะต้องรักษาก็จะต้องได้จัดการก่อนโอเคแต่ถ้าเป็นเด็กไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นก็อาจจะมีพวกหมัดพวกรา

ใครมีพยาธิคุณหมอเขาจะได้ให้ยาให้ยาถ่ายพยาธิหรือให้ยาที่มันช่วยกำจัดในเรื่องของปรสิตไม่ว่าจะภายนอกภายในมาก่อนนะส่วนเรื่องป่วยก็ขึ้นกับว่าป่วยด้วยโรคอะไรอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่จะต้องกักเขาไว้ต่างหากเพื่อให้แยกจากสัตว์เลี้ยงเดิมที่เรามีนะคะเมื่อสุขภาพดีแล้วเราค่อยลองปล่อยเข้ามาดูว่าเจอกันแล้วเป็นยังไงแนะนำให้ทำหมันนะคะถ้าไม่คิดจะทำหันเพื่อจะได้ลดปัญหาพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการมีลูกไม่พึงประสงค์มีจำนวนที่มากเกินแล้วเลี้ยงไม่ไหวนะคะหรือพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เกิดจากเวลาเป็นสัตว์อย่างเงี้ยเช่นร้องเสียงดังนะหรือเวลาชอบหนีเที่ยวนอกบ้านไม่ว่าแมวที่เราจะได้มาจะมาในรูปแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเราเลือกเองหรือเขาขอมาอยู่เองสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบมีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่แมวเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีเราและแมวจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ

0: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูนักเรียนที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะและเราก็มาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร
2: ้อมแล้วนะคะต้นทางพร้อมแล้วปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะเดี๋ยวนักเรียนนั้นดูรูปภาพค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้คุณครูนั้นนำรูปภาพอะไรไม่นักเรียนดูนะคะรูปอะไรคะ
1: แมว
2: รูปแมวนะคะแมวก็ประกอบไปด้วยพ่อแมวและแม่แมวนะคะเมื่อพ่อแมวและแม่แมวมีการสืบพันธุ์แน่นอนก็ย่อมทำไมคะได้ลูกออกมาลูกแมวออกมาค่ะนะลูกแมวออกมาแค่1ตัวเท่านั้นนะคะ1

0: ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนเห็นกี่ตัวคะหรือกี่ภาพคะ3ภาพนะคะเอาละค่ะนักเรียนคิดว่าภาพลูกแมวในภาพใดน่าจะเป็นลูกของพ่อและแม่แมวของคู่นี้คะ
1: ภาพที่3
0: ใครคิดว่าภาพที่1ยกมือภาพที่2ภาพที่3โอ้โหทั้งห้องเลยสำหรับต้นทางตอบทั้งห้องเลยนะคะแล้วปลายทางล่ะคะคิดว่าภาพไหนเอ่ยนะคะดังนั้นครูขอถามเหตุผลนิดนึงค่ะนักเรียนทำไมตอบพร้อมเพรียงกันเลยคะว่าเป็นภาพที่3มีวิธีการสังเกตอย่างไรเอ่ย
1: ลักษณะ
0: สีขนขนสีอะไรคะ
1: สี
0: ดำกับขาวใช่ไหม
1: น้ำตาล
0: อ๋อมีน้ำตาลด้วยน้ำตาลเหมือนใครอ่ะ
1: เหม
0: ือ
1: นแม
0: ่มีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีลายลวดลายใช่ไหมมีอย่างอื่นอีกไหม
1: ส
0: ี
1: ตา
0: บางคนบอกว่าสีตาใบหูด้วยนะคะใบหูตั้งหมดหรือยังเพราะฉะนั้นของต้นทางตอบว่าหมายเลข3เดี๋ยวมาดูค่ะว่าใช่หมายเลข3ไหมคำตอบก็คือหมายเลข3นั่นเองเยี่ยมค่ะนะคะเก่งมากแสดงว่าสังเกตเป็นแล้วนะคะสังเกตเป็นแล้วเอาละค่ะดังนั้นนะคะคุณครูขอถามอีกว่าเมื่อสักครู่คือสัตว์ใช่ไหมคะต่อไปเป็นพืชบ้างถ้านักเรียนคิดว่าหากมีภาพต้นพ่อและต้นแม่ของพืชเราสามารถคาดการลักษณะของต้นลูกได้หรือไม่เพราะเหตุใดทำไมถึงคิดว่าได้คะเพราะว่าอะไรทำไมถึงคิดว่าคาดการได้โปรโมทกับกล้องค่ะเสียงดังฟังชัดเลยนะคะสำหรับต้นทางตรงนี้นะพอได้รับลักษณะมาจากพ่อแม่ทำให้มีลักษณะที่คล้ายกับพ่อแม่หรือเหมือนกับพ่อแม่ใช่ไหมคะนั้นกล้องก็คือคิดว่าน่าจะคาดการได้คนอื่นล่ะคะคิดว่าอย่างไรคะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อสักครู่ก็ยังคาดการอะไรสัตว์ได้เลยใช่ไหมลูกแมวใช่ไหมคะว่าน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรามาหาคำตอบกันจากกิจกรรมนี้นะคะว่าเราสามารถคาดการณ์ได้ไหมนะคะกิจกรรมในเรื่องของสีดอกต่างสร้างรายได้นั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะวันนี้นักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการที่มีความเป็นไปได้ในการผลิตพืชให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการนะคะแล้วก็สามารถลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เป็นไปได้ในการผลิตพืชให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการค่ะสำหรับกิจกรรมของเราจะอยู่ในหน้าที่83นะคะนักเรียนสามารถเปิดได้เลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทางกิจกรรมวันนี้จะทำในข้อ1ถึงข้อ3ค่ะ1ถึง3เปิดเจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลองอ่านเลยค่ะว่า3ข้อนั้นให้ทำอย่างไรกันบ้างอ่านในใจนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวมาพูดคุยกันค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาค่ะเรามาคุยกันว่าวันนี้กิจกรรมของเราต้องทำอะไรบ้างคะทำอะไรคะอ่านสถานการณ์แล้วต้องทำอะไรต่อไปวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วทำยังไงต่อคะระบุปัญหาและความต้องการของสถานการณ์ดังนั้นเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วนักเรียนจะทราบทันทีว่าเอ๊ความต้องการของสถานการณ์นี้คืออะไรนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานแล้วหลังจากนั้นล่ะคะนักเรียนต้องอภิปรายเกี่ยวกับอะไรคะความเป็นไปได้นะคะความเป็นไปได้ของวิธีการที่เด็กในสถานการณ์คิดที่จะทำเพื่อให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินนั่นเองนะคะบางคนสงสัยและเอ๊ะบัวฝรั่งสีน้ำเงินคืออะไรนะคะตรงนี้เราก็ต้องไปหาคำตอบในสถานการณ์เนาะนะคะจะทำให้นักเรียนทราบว่าเอ๊ะบัวฝรั่งนั้นบัวฝรั่งสีน้ำเงินนั้นคืออะไรนะคะต้องทำไมด้วยต้องให้เหตุผลด้วยนะคะว่าเพราะอะไรถึงนักเรียนคิดว่าเป็นแบบนั้นนะต่อไปค่ะและหลังจากนั้นนักเรียนต้องทำอะไรต่อไปคะร่วมกันทำอะไรคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่ออะไรปรับปรุงวิธีการของเด็กในสถานการณ์นะคะหรือนักเรียนอาจจะออกแบบวิธีการอื่นในการที่จะทำให้เกิดบัวฝรั่งสีน้ำเงินนะคะเราสามารถมีวิธีการไหนอีกบ้างนะคะอาจจะปรับปรุงเพิ่มเติมนะคะหรือออกแบบวิธีการอื่นก็ได้นะคะหลังจากนั้นทำอะไรต่อคะเมื่อเราออกแบบเรียบร้อยแล้วเราต้องทำไมคะมีเหตุผลไหมต้องมีเหตุผลต้องให้เหตุผลประกอบการปรับปรุงด้วยว่าเอ๊ะเพราะอะไรนักเรียนถึงมีการออกแบบการปรับปรุงวิธีการใหม่นะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปโดยการบันทึกผลนะคะให้นักเรียนนั้นไหมคะเขียนวิธีการและขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเลยจนจบนะคะตั้งแต่เริ่มจนจบจนได้ต้นบัวฝรั่งสีน้ำเงินออกมาว่ามีวิธีการอย่างไรนะตรงส่วนนี้พอจะเข้าใจไหมคะได้ไหมได้เดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อได้เห็นใบงานในใบงานหน้า84-85ค่ะนักเรียนเปิดเลยค่ะหน้า84-85นะคะเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วให้นักเรียนนั้นวิเคราะห์สถานการณ์นะคะซึ่งนักเรียนจะทราบแล้วว่าปัญหาของสถานการณ์เนี่ยได้แก่อะไรแล้วก็ความต้องการได้แก่อะไรนักเรียนสามารถที่จะใช้ปากกาทำไมคะขีดตรงที่ไปฝึกหัดได้นะคะตรงไหนที่เป็นจุดสำคัญนะคะหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปให้นักเรียนนั้นนะคะร่วมกันอภิปรายว่าวิธีการเพื่อให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินเนี่ยนะคะของเด็กในสถานการณ์เนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมว่าเป็นไปได้หรือถ้านักเรียนคิดว่าเอ๊ะวิธีการของเด็กในสถานการณ์เนี่ยเป็นไปไม่ได้นักเรียนก็ทำไมคะก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องไหนคะในช่องสี่เหลี่ยมที่ใช่เป็นไปไม่ได้นั่นเองและที่สำคัญคือต้องทำไมด้วยให้เหตุผลด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรถึงเป็นไปได้เพราะอะไรถึงเป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะสำหรับช่วงแรกสรุปกิจกรรมนะคะของนักเรียนปลายทางในวันนี้อันดับแรกเลยให้นักเรียนนั้นอ่านสถานการณ์วิเคราะห์แล้วก็ระบุปัญหาและความต้องการของสถานการณ์หลังจากนั้นบันทึกผลลงไปในใบงานนะคะและนักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายถึงความเป็นไปได้ของวิธีการที่เด็กในสถานการณ์คิดจะทำเพื่อให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินพร้อมให้เหตุผลด้วยค่ะก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายนะคะพร้อมเลยอย่างคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: มาตอบคำถามกันก่อนนะคะก่อนที่ไปผลที่นักเรียนนั้นได้อ่านสถานการณ์มานะคะการตอบคำถามมาดูค่ะนักเรียนลองบอกคุณหน่อยสิคะว่าบัวในสวนมีบัวชนิดใดบ้างมีบัวชนิดใดบ้างคะที่เรียนอ่าน
1: บัวฝรั่งและบัวผัน
0: เยี่ยมค่ะมีบัวฝรั่งและบัวผันนะคะว่าแต่แต่ละชนิดค่ะมีสีอะไรบ้างคะแต่ละชนิด
1: บัวฝรั่งมีสีขาวสีชมพูสีเหล
0: ื
1: อง
0: แล้วบัวผันล่ะคะ
1: บัวผันมีสีเหลือง
0: มีไหมบัวผันมีไหมมีไม่มีเรามาดูค่ะบัวผันเนี่ยเขาจะมีดอกหลายสีเลยรวมทั้งสีน้ำเงินด้วยแต่ว่าทำไมคะบัวฝรั่งไม่มีดอกสีน้ำเงินเลยแต่ว่ามีสีอะไรเอ่ยที่เรียนตอบมาเลยคือมีสีอะไรคะสีขาวสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีแสดถูกต้องไหมคะในสถานการณ์ที่เรียนอ่านมาถูกไหมถูกต้องนะคะต่อไปค่ะสถานการณ์ต้องการบัวชนิดใดและสีอะไรคะ
1: ต
0: ้
1: องการบ
0: ั
1: วฝร
0: ั่
1: ง
0: ที่มีสี
1: น
0: ้ำเงินถูกต้องหรือบัวฝรั่งสีน้ำเงินนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กในสถานการณ์มีการวางแผนผสมพันธุ์พืชอย่างไรคะนักเรียนมีการวางแผนผสมพันธุ์พืชอย่างไรเอ่ยวางแผนยังไงกล้องตอบนะคะ
2: นำเกสรของบัวผันที่มีสีน้ำเงินมาป้ายตรงยอดเกสรของต้นแม่คือบัวฝรั่งสีชมพูครับ
0: กล้องตอบถูกต้องไหมคะหนูต้องไปหานักเรียนปรบมือให้กล้องก่อนค่ะขอบใจมากมาดูค่ะมีการวางแผนโดยการนำเกสรเพศผู้จากบัวผันสีน้ำเงินไปผสมกับเกสรเพศเมียของบัวฝรั่งสีชมพูนั่นเองนะคะต่อไปมาดูผลการวิเคราะห์ที่นักเรียนวิเคราะห์กันบ้างนะคะจากสถานการณ์นักเรียนอ่านมาปัญหาในสถานการณ์นี้คืออะไรคะทราบไหมให้ใครคะใครตอบน้ำทิพย์ตอบค่ะ
3: ในส่วนของเด็กหญิงมีบัวผันสีน้ำเงินแต่ไม่มีบัวฝรั่งสีน้ำเงินค่ะ
0: นั่นคือปัญหาใช่ไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีไหมปัญหาตรงกันไหมแล้วความต้องการล่ะคะ
3: เด็กหญิงต้องการให้บัวฝรั่งมีสีน้ำเงินค่ะ
0: เขาต้องการให้บัวฝรั่งนั้นมีสีน้ำเงินถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะในสถานการณ์ลองมาดูซิว่าถูกต้องหรือเปล่านั่งลงได้ค่ะน้ำทิพย์ในสาบัวมีบัวผันซึ่งมีดอกหลายสีเลยรวมทั้งสีน้ำเงินแต่ว่าทำไมคะไม่มีบัวฝรั่งดอกสีน้ำเงินนั่นเองนะคะดังนั้นความต้องการคือต้องการอะไรเขาต้องการอะไรคะต้องการผสมพันธุ์บัวฝรั่งที่มีอยู่กับบัวผันสีน้ำเงินเพื่อให้ได้อะไรนั่นเองบัวฝรั่งสีน้ำเงินนะคะตรงส่วนนี้เป็นไงคะถูกไหมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะวิธีการเพื่อให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินนั่นเองคิดว่าวิธีการนะคะของเด็กในสถานการณ์นั้นถูกเป็นไปได้ไหมคะนายคิดว่าเป็นไปได้ยกมือใครคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ยกมือค่ะขอคนที่คิดว่าน่าเป็นไปได้หน่อยใครคิดว่าน่าเป็นไปได้คะขอเหตุผลนิดนึงค่ะมีบุญคุณค่ะบุญคุณตอบเป็นไปได้ใช่ไหมคะหนูมีเหตุผลอย่างไรเอ่ยที่ตอบว่าเป็นไปได้
3: เพราะว่าการผสมพันธุ์ของพืชเกิดจากการที่มีเกสรเพศผู้ตกกระทบบนยอดเกสรเพศเมียค่ะ
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลังจากนั้นคะ
3: ก็จะเกิดพืชต้นลูกขึ้นมาค่ะ
0: ถ้าจะเกิดพืชต้นลูกขึ้นมาแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ผลออกมาก็คือได้ต้นพืชอะไรออกมาคะ
3: บัวฝรั่งสีน้ำเงินค่ะ
0: บัวฝรั่งสีน้ำเงินนั่นหนูคิดว่า น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหม
4: ค่ะ
0: นั่งลงค่ะส่วนคนที่คิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้ไหนใครตอบน่าจะเป็นไปไม่ได้คะนะตอนนี้ไม่กล้ายกมือแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวให้หนูรวิการวิการตอบเป็นไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้คะ
3: เป็นไปไม่ได้ค่ะ
0: เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรคะ
3: สีน้ำเงินผสมกับสีชมพูได้เป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้ค่ะ
0: อ๋อหนูคิดว่าผสมกันแล้วน่าจะเป็นสีอื่นที่ไม่น่าจะใช่สีน้ำเงินใช่ไหมคะอ่ะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมมีใครตอบอย่างอื่นไหมคะอ้าวก่อนอื่นปรบมือเพื่อนทั้งสองคนนี้ค่ะนะคะอ้าวเรามาดูว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะคะคำตอบนี้คือเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้ทำไมถึงเป็นไปได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าการนำเกสรเพศผู้ของบัวผันสีน้ำเงินผสมกับเกสรเพศเมียของบัวฝรั่งสีชมพูทำให้เกิดการผสมพันธุ์กันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะทำให้เกิดเมล็ดนะคะเมื่อนำเมล็ดไปปลูกอาจจะมีโอกาสที่บัวฝรั่งจะมีสีน้ำเงินซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้นั่นเองนะคะนั่นคือเด็กในฐานการณ์ทำไมคะมีการทำอะไรไว้ที่คิดจะผสมพันธุ์พืชใช่ไหมคะต่อไปให้นักเรียนเขียนแนวทางการปรับปรุงนะคะเพิ่มเติมวิธีการหรือวิธีการใหม่ในการทำให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินในหน้า86ค่ะตัวนี้นักเรียนคิดว่าเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์นี้แล้วนักเรียนพอคิดร่วมกับเพื่อนแล้วนะคะแนวทางการปรับปรุงหรืออาจจะเพิ่มเติมวิธีการเข้าไปก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นวิธีการใหม่ก็ได้ค่ะที่ทำให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินดังนั้นตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะออกแบบได้เลยนะคะเขียนขั้นตอนตั้งแต่แรกจนจบนะคะซึ่งจะต้องได้อะไรออกมาคะบัวฝรั่งสีน้ำเงินนักเรียนจะมีการผสมพันธุ์ยังไงนะคะให้พืชได้ออกมาแล้วเป็นบัวฝรั่งสีน้ำเงินไม่แน่นะอาจจะไปทำอะไรคะอาจจะไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เช่นกันนะคะเหมือนกับเด็กสถานการณ์นะคะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูค่ะครูจะยกตัวอย่างให้บางคนนึกภาพไม่ออกนะคะอันนี้คือในความคิดของครูนะแต่นักเรียนจะคิดเหมือนคุณครูได้ไหมคะได้ไหมอาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ดูแนวทางเพื่อจะได้นึกได้นะคะคุณครูนะคะก็จะเลือกต้นพ่อค่ะต้นพ่อก็คือพิจารณาจากสีดอกโดยให้บัวผันสีน้ำเงินเนี่ยเป็นต้นพ่อแล้วก็ที่ให้บัวผันเป็นสีน้ำเงินเป็นต้นพ่อนะคะเพื่อให้ได้ลูกเนี่ยที่มีสีน้ำเงินนั่นเองนะคะต้องการดอกสีน้ำเงินหลังจากนั้นก็จะเลือกต้นแม่ค่ะซึ่งเป็นบัวฝรั่งสีขาวเพื่อให้ได้ต้นลูกได้รับการถ่ายทอดลักษณะของบัวฝรั่งสีขาวนะซึ่งเหมือนกับในสถานการณ์ไหมสถานการณ์เขาจะใช้อะไรคะบัวฝรั่งสีอะไรสีชมพูใช่ไหมคะอันนี้ครูใช้เป็นสีขาวหลังจากนั้นค่ะนะคะเมื่อเลือกต้นพ่อและต้นแม่ได้แล้วควรมีวิธีการในการช่วยการผสมพันธุ์ดังนั้นครูจะทำสีตรงนี้เอาไว้นักเรียนก็คือควรเขียนว่านักเรียนจะมีการช่วยผสมพันธุ์ยังไงบางทีต้นนะคะต้นบัวเนี่ยเขาอาจจะอยู่คนละที่กันนะคะอยู่อ่างคนละอ่างกันอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะช่วยในการที่จะผสมพันธุ์นั้นดังนั้นเราจะเอาอะไรช่วยคะเอาอะไรช่วยได้เช่นอะไรคะเอาผู้กันนะคะคุณอาจจะเอาผู้กันไปแตะเรณูของเกสรเพศผู้ใช่ไหมคะแล้วไปแตะบนยอดเกสรของเกสรเพศเมียถ้าเรียนบอกว่าคุณครูขาหนูไม่เอาผู้กันได้ไหมคะเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้นะคะแล้วนักเรียนจะเอาอะไรล่ะนักเรียนก็ต้องทำไมคะคิดนะคะว่าจะทำยังไงอาจจะช่วยกันคิดกับเพื่อนก็ได้ดังนั้นตรงนี้ก็คือควรจะมีวิธีการในการช่วยผสมพันธุ์นะคะจะทำให้ได้ผลรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปนะคะขั้นต่อไปก็รอค่ะรออะไรรอให้บัวฝรั่งที่ได้รับการผสมพันธุ์ติดเมล็ดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเมื่อติดเมล็ดแล้วก็นำเมล็ดไปทำอะไรต่อคะไปเพาะเพื่อดูลักษณะของต้นลูกนำไปเพาะเพื่อดูลักษณะของต้นลูกนะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อนำไปเพาะแล้วหาก หากต้นลูกเนี่ยมีลักษณะของบัวฝรั่งสีขาวและมีดอกสีน้ำเงินก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวก็จะได้เป็นบัวฝรั่งสีน้ำเงินออกมาแต่บังเอิญว่าดูแล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยไม่ได้ตามที่เราทำไมคะคาดการเอาไว้ก็อาจจะทำยังไงคะเปลี่ยนคู่ผสมพันธุ์ใหม่และทำเหมือนเดิมอีกครั้งขั้นตอนเหมือนเดิมอีกครั้งก็ได้อาจจะเปลี่ยนคู่ใหม่เข้าใจว่าคู่ใหม่ไหมคู่ใหม่คืออะไรคะสีอะไรคะบัวผันสีน้ำเงินใช่ไหมคะบัวฝรั่งอาจจะเป็นสีอื่นๆก็ได้ผสมกันถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินก็จะเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆนะคะตรงส่วนนี้มีคำถามไหมคะมีใครมีคำถามไหมพอจะเห็นแนวทางหรือยังว่าทำอย่างไรนักเรียนก็ลองทำดูคุยกับเพื่อนดูนะคะเอาละค่ะตรงสำหรับตรงส่วนนี้นะคะสรุปกิจกรรมปลายทางในวันนี้ให้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมการแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงวิธีการของนักเรียนในสถานการณ์หรือออกแบบวิธีการอื่นในการทำให้เกิดบัวฝรั่งสีน้ำเงินโดยเขียนวิธีการและขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนได้ต้นบัวฝรั่งสีน้ำเงินเลยนะคะแนวทางก็เหมือนเมื่อสักครู่ที่ครูนั้นนำให้นักเรียนนั้นได้ดูนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ต้องรบกวนท่านครูปลายทางขอให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนนั้นซักถามค่ะตรงส่วนนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมค่ะ

0: เป็นไงบ้างคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะบางคนบอกว่าเกือบเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูนะคะวันนี้คือให้นักเรียนนะคะกลับไปเขียนให้เรียบร้อยนะคะซึ่งครั้งหน้านักเรียนจะต้องนำเสนอนะคะโดยการพูดโน้มน้าวในวิธีที่นักเรียนนั้นทำไมคะที่นักเรียนเขียนขั้นตอนนี้แหละนะคะวิธีการที่นักเรียนเขียนขึ้นมาจะได้รุ่นลูกนะคะที่มีลักษณะเป็นอย่างไรนะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเปิดแบบประเมินตนเองค่ะหน้า88นะคะลองดูว่าวันนี้นะคะนักเรียนมีการตัดสินใจไหมเลือกคำตอบและบอกความเหมาะสมกับคำตอบได้หรือเปล่านะคะมีการตัดสินใจร่วมกับเพื่อนไหมว่าการผสมพันธุ์พืชของเด็กในสถานการณ์นี้มีความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้มีการตัดสินใจร่วมกันไหมคะนักเรียนได้ตัดสินใจไหมในวันนี้นะคะและคำตอบที่ได้เป็นอย่างไรวันนี้ระดับที่ฉันทำได้ดีพอใช้หรือปรับปรุงฉันทำได้ดีไหมฉันมีการพูดคุยกับเพื่อนหรือเปล่านะคะดังนั้นสรุปกิจกรรมในวันนี้ค่ะนักเรียนพืชมีการสืบพันธุ์อันนี้นักเรียนเรียนมาแล้วใช่ไหมคะพืชมีการสืบพันธุ์นะคะเมื่อต้นพ่อต้นแม่มีการสืบพันธุ์จึงได้ต้นลูกลักษณะต้นลูกที่ได้มาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะลูกปัดคล้ายกับพ่อและแม่ดังนั้นเราเรียนเรื่องลักษณะพันธุกรรมมาแล้วเราสามารถนำความรู้นี้มาใช้ประโยชน์ได้ไหมคะใช้ประโยชน์ทำอะไรอ่ะวันนี้เราทำอะไรล่ะใช้ประโยชน์ทำอะไรสร้างรายได้สร้างรายได้ยังไงคะ
1: โดยการผสมพ
0: ันธุ์ดอกโดยการผสมพันธุ์พืชมีวิธีการใหม่ๆใช่ไหมมีวิธีการใหม่ๆมีการออกแบบใช่ไหมคะน่าจะได้พันธุ์พืชที่เราทำไหมคะต้องการนะคะอ่ะดังนั้นวันนี้นะคะมาสรุปกิจกรรมพร้อมกันค่ะ

0: คะวันนี้คือกิจกรรมในวันนี้นะคะหรือสรุปความรู้ที่เรียนนั้นได้รับในวันนี้นั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของสีดอกต่างสร้างรายได้เหมือนเมื่อสักครู่ที่คุณครูได้บอกนักเรียนไว้ว่าที่นักเรียนออกแบบวิธีการในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรคะนำไปเสนอในชั่วโมงต่อไปโดยมีการพูดโน้มน้าวให้เพื่อนเนี้ยทำไมคะคล้อยตามในสิ่งที่เรานั้นได้เขียนขั้นตอนไปในวันนี้นะคะมีวิธีการยังไงที่จะได้ให้พืชรุ่นลูกออกมานะคะดังนั้นค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปนะคะก็คือใบงานในเรื่องของสีดอกต่างสร้างรายได้นั่นเองค่ะคุณครูก็ขอส่วนนี้ให้นักเรียนนั้นกลับไปเขียนให้เรียบร้อยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับวันนี้พบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ
2: ค่ะ

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ตอนนิทานลูกหมู3ตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะ

0: อยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่หนึ่งที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่สองที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่หนึ่งและสองจึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่สามที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่สามนั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้งสามตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่หนึ่งทำไมลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานหนัก
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้สวยงามมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาชิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกัน
0: ไหมตามไม่เอ่ยติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำหนึ่งความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แบงค์
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่า
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แบง
1: ค์ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แบงค์ก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แบงค์เลยครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์เจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนเห็นอยู่3คนค่ะคุณแบงค
0: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แบงค์
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไร

0: ูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่เบล
1: ใช่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะนักเรียนตอบมาว่าคุณพ่อนักเรียนเก่งมากมากเลยค
2: ่
0: ะเรามาดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
2: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบน
0: เรามาดูดีกว่าเอ๊ะทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
2: จับอะไร
0: อะไรอยู่นะ
2: ติ๊กตอกติ๊กตอกจับอะไรนะ
0: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
2: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบง
0: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงเรามาดูดีกว่าทุกคนกำล
2: ัง
0: อะไรอยู่นะตอนนี้แบบเอ๊ะก็ไม่ได้ยืนนะ
2: ทำอะไรอยู่หน้าทำอะไรอยู่หน้าใช่แล้วค่ะใบแล้วครับ
0: มีคำใบละก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
2: นั่งนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
2: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค
0: ์จะเป็นรถอะไรแบบน
2: ี
0: ้ครูพี่แบงค์ใบไปเมื่อสักครู่นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
2: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
0: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
2: ถูกต้องแล้วครับ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
2: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอเขาว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
0: นั่งอยู่บนอะไร
2: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
0: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
2: ต่อไปครับครูพี่แบนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
0: คำว่ากรอบรูปค่ะ
2: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
0: แบบนี้น่ากินมากเลยค่ะ
2: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับกินตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับคุณพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
0: คำว่าข้าวนะคะ
2: คุณพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
0: ใช่เหลืองๆขาวๆไหม
2: ครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
0: คำว่าไข่ดาว
2: คุณพี่แบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
0: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
2: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
0: ชอบแบบไหนคะ
2: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบปูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
0: คำว่าไก่ทอดนะคะ
2: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
0: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
2: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: เรียนทราบไหมคะ
2: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
2: ครับสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไหมเอ่ยทราบไหมเอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
0: อยู่นะ
2: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
2: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แวนนะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แวนทราบไหมเอ่ย
0: นักเรียนทราบกันไหมคะ
2: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
0: ได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
2: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามและก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
2: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แบงค์คำแรกคำอะไรครับ
0: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
2: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
0: ักเรียนตอบมาแล้ว
2: ว้าวตอบถูกต้องด้วยนะครับครูพี่แบง
0: ค์ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
2: ว้าวถูกต้องแล้วครับ
0: เก่งมากมาก
2: ทำไมครับว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แบงค์
0: ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
2: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
0: นักเรียนตอบได้ไหม
2: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
0: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
2: ถูกต้องแล้วครับ อยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
0: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
2: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเป็นคนอ่ะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป็นคนอะไรนะ
2: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
0: ขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
2: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
2: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แบงค์คำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: ไก่ทอดแล้วก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วครับ
0: เราจับกินได้
2: เรียนทราบไหมเอ่ย
0: ทราบกันไหมคะ
2: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์ตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
2: คำต่อไปคือคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แบงค
0: ์คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แบงค์เราถือขึ้นแบบนี
2: ้
0: เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้มันอะไร
2: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบงค์อ
2: ยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แบงค
0: ์นักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
2: ใช่แล้วครับ
0: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
2: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
0: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
2: ถูกต้องแล้วครับ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
2: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่ตีในหมู่หมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
2: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
0: ์เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
2: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
0: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
2: นั่งใช่ไหมครับ
0: แบบ
2: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
0: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
2: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่านะ
0: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
2: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน
0: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
2: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
2: ทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบนนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
2: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
0: คำต่อไปนะคะคำว่ากรอบรูปนั่นเองค่ะ
2: ว้าว
0: รูป
2: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: อะไรเอ่ยคำนามถูกต้องค่ะนักเรียนส
2: ุ
0: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
2: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับ อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
0: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาใช่ไหมคะ
2: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะเลยครับครูพี่แบนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แบน
0: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
2: ยิ้ม
0: อะไรนะ
2: เป็นยังไงนะ
0: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
2: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
0: มีตอบมาแล้ว
2: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
0: ตั้งแล้วค่ะ
2: ครับ
0: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
2: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แบงค์ติ๊กตอกติ๊กตอกฮัลโหลฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ถูกต้อง
2: และคำสุดท้ายครับครูพี่แบงค์คำว่าอะไรครับ
0: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะ
2: แชะ
0: อะไรนะครูพี่แบงค
2: ์ตอกติ๊กตอกทราบไหมเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
2: คำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์อยู่ในหมวดหมู่ไหน
0: คำกริยานั่นเองค่ะ
2: ถูกต้องแล้วครับว้าว
0: เก่งมาก
2: เก่งมากเลยครับปรบมือให้ตัวเองนะ
0: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาอ่านทบทวนกันอีกรอบหนึ่งดีไหมคะครูพี่แบงค์
2: ดีเลยครับครูพี่แบงค์
0: งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
2: ้เก้าอี
0: ้ข้าว
2: ข้าว
0: คุณพ่อ
2: คุณพ
0: ่อไก่ทอด
2: ไก่ทอด
0: คุณแม
2: ่คุณแม
0: ่ไข่ดาว
2: ไข่ดาว
0: กรอบรูป
2: กรอบรูป
0: คุณย่า
2: คุณย่า
0: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
2: ์โทรศัพท์ครับ
0: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
2: ถือ
0: นั่ง
2: นั่ง
0: ยิ้ม ยิ้มและคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรู

0: ยค่ะ
1: ครูพี่แบงค์สงสัยครับครูพี่แวนว่าครูพี่แวนจะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
0: อ๋อสงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
1: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แวน
0: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แวนก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
1: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แวนได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แวน
0: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
1: ์ได้เลยครับ
0: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
1: คุณย่า
0: คุณพ
1: ่อคุณพ่อ
0: คุณแม
1: ่คุณแม
0: ่นั่ง
1: นั่ง
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูป
0: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
1: ไก่ทอดครับ
0: ว้าวค่ะ
1: คำน่าสนใจมากๆนะครับครูพี่แวนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แวนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
0: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
1: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: อ่านได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แวน
0: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงค์สามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แวนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แบง
1: ถูกต้องแล้วครับและข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวนครูพี่แวนก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เล่ามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
1: แล้วข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
0: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
1: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
0: ัง
1: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
0: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
1: ื
0: ่อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค์
1: ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียน เรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จาก
1: ว้าว
0: รอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
1: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
0: ่
1: ที
0: ่
1: สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
0: ็
1: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
0: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
1: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมดีหรือเปล่า

0: หลังจากที่เราเจอข้าวผัดไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบงค์
1: ค่ะ
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่บนจานนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์
0: ครูพี่แบงค์จะคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางนะครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ชั้นวางของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียว
1: ๆรูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: มองลึกกว่าน
0: ั้
1: นอะไรหน้าเขียวๆ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสเลยครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะคืออะไรนะ
1: ทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ้ย
0: คำว่าอะไรคะถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แวนรู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
1: ตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แวนนะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอ่ะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยังคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอ่ะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับคำว่าผมนั่นเองครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับครูพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: นักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบงค์กดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: คำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: เอ๊ะถ่ายรูปก็ออกไปแล้วอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
1: หลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
0: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: ได้เลยครับ
1: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้
0: เก้าอี
1: ้ข้าวคุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่อไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม่
0: คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือต่อมาค่ะคำว่าน
0: ั่ง
1: แล้วก็ยิ้มแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
0: ครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆไปอีกรอบนึงครับครูพี่แวนมาเลย
1: เคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: เราจับได้หรือเปล่านะ
0: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
1: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าภูเขาครับ
1: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่ๆ
0: ใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
1: ่สถานที่ เวลาเราไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงๆสวยๆ
0: ภูเขาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที่
0: ถูกต้องนะคะนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำว่าดูอะเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดูต้องใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
0: แตกต่างไหมนะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดของคำกริยานั่นเองครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าผมนั่นเองครับ
1: ผม
0: ผมอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แบน
1: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบงค์
0: ผ้ากันเปื้อนครับ
1: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
0: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
0: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
0: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
0: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
1: ทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
0: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
0: ไหนทราบไหมเอ่ย
1: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์คำต่อไปนะคะคือคำว่ายกครับผม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำว่ายกยกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
1: มันน่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
1: เป็นท่าทางเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
1: คำว่าโต๊ะค่ะ
0: คำว่าโต๊ะ
1: โต๊ะ
0: คนสัตว์สิ่งของ
1: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
0: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
1: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันเลย
1: จะอยู่ด้วยกันได้ไหมเอ่ย
0: อยู่ได้ไหมนะอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
0: เล่น
1: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันเล่นอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุกดิก
0: ดุกดิกดุกดิก
1: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
1: ดีเลยค่ะ
0: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ผม
1: ผม
0: ผ้ากันเปื้อน
1: ผ้ากันเปื้อน
0: กางเกง
1: กางเกง
0: ถ้วย
1: ถ้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะ
0: จาน
1: จาน
0: ดู
1: ดู
0: ยก
1: ยก
0: และคำว่าเล่นครับ
1: เล่น
0: ว้าว
1: เรียนสุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
0: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
1: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
1: ได้เลยค่ะ
0: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะ โทรศัพท์
1: โทรศัพท
0: ์คุณย่า
1: คุณย่าน
0: ั่ง
1: นั่ง
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่อแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูป
0: คุณแม่
1: คุณแม
0: ่ว้าอ่านพร้อมเพรียงมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
1: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว้าว
0: อ่านได้พร้อมเพรียงมากๆเลยครับครูพี่แบนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงค์กับครูพี่แบนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้เราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูมะนาวจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะครับและก็ท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับ
2: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับและวันนี้นะครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกครับเมืองที่คนไทยทุกคนควรจะช่วยกันอนุรักษ์และห่วงแหนนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ก็ตามครับเป็นไงบ้างครับยูโรหลังจากที่ครูพาเที่ยวรอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ก็จังหวัดอยุธยาเนี่ยครับ
1: ครับ
2: ก็จะมีวัดและเจดีย์เก่าๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ติดกับบ้านเรือนครับ
1: นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องอยู่อาศัยให้กลมกลืนกับมรดกโลกนะครับ
3: และพอเป็นมรดกโลกคนเมืองของอยุธยาจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบที่กำหนดไว้ครับ
4: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีวัดเยอะมากแล้วก็มีเมืองโบราณเยอะ
5: เป็นคนบางปะอินแท้ๆเลยค่ะแถวบางปะอินนี่ก็จะมีอาหารแม่น้ำก็คือกุ้งแม่น้ำที่เขาเก็บที่เขามาขายกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
6: ก็จะมีโบราณสถานครับพวกวัดอะไรต่างก็มีอาหารชื่อของยุทธยาก็พวกโรตีสายใหม่อะไรพวกนั้นนะครับ
7: โดยปกติแล้ววันหยุดก็ชอบมาไหว้พระมาทำบุญที่อยุธยาอยู่แล้วจะมาทุกแบบเป็นหยุดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
8: ถ้าพูดถึงอยุธยาก็น่าจะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับวัดครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ด้วยครับแล้วก็เป็นต้นแบบของมรดกโลกหลายๆที่นะครับทำให้อยุธยาเป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยครับผม
9: มันจำเป็นมาเมืองไทยก็ต้องแวะอยุธยาหน่อยมาเมืองไทยไม่มาอยุธยาก็เหมือนกับไม่ได้มา
10: ถึงแม้ว่าไข่แดงของอยุธยาเนี่ยจะคือพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าเมื่อเมืองใหญ่ขึ้นผู้คนหนาแน่นมากขึ้นเนี่ยความเป็นเมืองแบบใหม่ของอยุธยาเนี่ยก็ต้องการพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากครับ
11: คำว่ามรดกโลกเนี่ยคือมรดกที่มนุษย์ทุกคนในโลกเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องรักษาเอาไว้นะครับถ้าไม่นับรวมสถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นนะครับไทยเรามีมรดกโลกอยู่5แห่งแบ่งเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติ2แห่งคือเขาใหญ่กับห้วยขาแข้งนะครับแต่ถ้าเป็นประเภทวัฒนธรรมเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือบ้านเชียงเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารแล้วก็อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนี่แหละครับโดยเรียกว่าเป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ
10: นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นเมืองเนี่ยทำเรื่องราวของเมืองที่เป็นมรดกโลกนะครับเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญอย่างหนึ่งของเราก็คือว่าการเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยมีผลต่อความเป็นเมืองยังไงครับ
12: คือความเป็นเมืองมรดกโลกที่เรากล่าวถึงกันเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ในการตัดสินแหล่งประวัติศาสตร์แหล่งที่มีคุณค่าความสำคัญในเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งทางธรรมชาติหรือแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เรียกว่าแหล่งทางวัฒนธรรมถ้ามันมีความสำคัญเราก็เสนอชื่อตรงนี้เข้าไปให้องค์การยูเนสโกเขาพิจารณาด้วยเกณฑ์ข้อตัดสินต่างๆอยุธยาเนี่ยได้รับเกณฑ์ในข้อที่3ในเรื่องของการเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อันหาได้ยากยิ่งเป็นตัวแทนของมรดกที่ยังคงอยู่หรือว่าสูญหายไปแล้วก็เลยทำให้อยุธยาได้ชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลกหมายความว่าไม่ใช่แค่มรดกของชนชาติไทยอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสมบัติของมนุษยชาติของคนทั้งโลกเลยอยุธยามันมีความเป็นเมืองสองแบบแบบที่หนึ่งคือความเป็นเมืองที่ผู้คนต้องการเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็ประกอบสัมมาอาชีพค้าขายหรืออะไรก็ตามต้องการความสะดวกสบายสาธารณูปโภคสาธารณูปการถนนหนทางนี่คือสิ่งที่เมืองทุกเมืองเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาขณะเดียวกันอยุธยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์สำคัญระดับชาติเพราะเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยทีนี้พอเป็นเมืองหลวงเก่าของชาติความสำคัญก็มากอยู่พอแรงแต่การได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเนี่ยยิ่งทำให้สถานะคุณค่าของความสำคัญมันยิ่งเกินกว่าระดับชาติฉะนั้นทั้งสองอย่างมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันทางฝั่งของชุมชนก็ต้องการที่จะอยู่ดีกินดีถนนหนทางก็ต้องการขยายให้มันสะดวกสบายบ้านเรือนขยายไปอยากอยู่อาศัยก็เข้าไปจับจองที่แต่ว่าขณะเดียวกันถ้าจะมองว่าเราจำเป็นต้องอนุรักษ์มันจึงต้องรักษาพื้นที่ของประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่โบราณสถานที่เป็นแห่งๆ แต่ต้องรักษาพื้นที่ระหว่างบนสถานนั้นให้เป็นพื้นที่ใหญ่ที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เป็นอะไรก็ตามฉะนั้นความต้องการของทั้งสองฝากเหล่านี้มันไปด้วยทิศทางเดียวกันไม่ได้การเป็นเมืองมรดกโลกแต่ละประเทศเขาก็ต้องรักษาคงคุณค่าเอาไว้อยู่แต่อย่างกรณีแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีถอดถอนออกไปอย่างเช่นที่ประเทศเยอรมนีนะทางการต้องการที่จะสร้างสะพานเชื่อมเข้ามาในเขตของเมืองมรดกโลกเขาก็ถามว่าต้องการที่จะรักษาความเป็นมรดกโลกหรือว่าต้องการสะพานนะชาวเมืองก็โหวตว่าต้องการสะพานสุดท้ายมันไปด้วยกันไม่ได้ก็ต้องขึ้นบัญชีที่จะอยู่ในกลุ่มที่จะถอดถอนการเป็นแหล่งมรดกโลกไปแต่สำหรับในประเทศไทยในอยุธยามันถือว่าเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจผมคิดว่ายังไงซะไม่มีใครยอมให้อยุธยานั้นถูก

0: ถอดถอนไปมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยนะเป็นคนลุทยาทำไมถึงรักษาไว้ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เขาปลูกฝังกันมา
1: ความจริงถ้าจะบอกว่ามรดกโลกเนี่ยเป็นวิธีมองแบบฝรั่งก็ไม่น่าจะผิดนะครับเพราะว่าถ้าเราดูสถิติเนี่ยเราจะพบว่าประเทศที่มีแหล่งมรดกโลกมากที่สุดก็คืออิตาลีคือมีอยู่ถึง54แห่งอันดับที่2ที่ตามมาติดคือจีนมีอยู่53แห่งทั้งที่จีนเนี่ยน่าจะมีแหล่งมรดกโลกมากมายมหาศาลกว่ากันเยอะเพราะจีนใหญ่กว่าอิตาลีมากนะครับอันดับถัดมาคือสเปน47แห่งฝรั่งเศสกับเยอรมนีเท่ากันที่44แห่งจากนั้นถึงเป็นอินเดีย37แห่งแล้วก็เม็กซิโก34แห่งถัดมาเป็นสหราชอาณาจักร31แห่งรัสเซีย28แห่งแล้วปิดท้ายที่อันดับ10ร่วมกันคือสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอยู่ที่23แห่งโดยมรดกโลกเชิงวัฒนธรรมนั้นมีมากกว่ามรดกโลกในทางธรรมชาติเยอะมากเลยนะครับถ้าดูกราฟการแต่งตั้งมรดกโลกในแต่ละปีก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าภูมิใจนะครับที่อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเนี่ยได้เป็นเมืองมรดกโลกด้วยเพราะว่าอยุธยาเนี่ยเต็มไปด้วยความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมจริงๆ
2: เป็นไงบ้างครับยูโรเป็นไงบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เราได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับก็เกี่ยวข้องกับน้ำมาโดยตลอดเนื่องจากที่ตั้งของพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับมีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายด้วยกันครับทำให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับแม่น้ำเป็นหลักครับ
3: อ๋อไม่น่าล่ะครับอยุธยาเนี่ยมีตลาดน้ำเยอะเลยผมเนี่ยอยากไปเที่ยวตลาดน้ำบ้าง
2: อยากไปหาอะไรกินใช่ไหมล่ะครับ
3: ใช่ครับ
2: ทางบ้านพร้อมไหมครับ
3: ไปกันเลย
2: ไปเที่ยวตลาดน้ำกัน
4: น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับครูมะนาวจะพามาดูตลาดน้ำอโยธยาเรียกได้ว่าเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพระนครศรีอยุธยาที่จำลองตลาดโบราณที่แวดล้อมด้วยสายน้ำถือได้ว่าตลาดน้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ผู้ที่สนใจและเด็กๆสามารถมาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของแผ่นดินไทยอันอบอุ่นที่บรรพชนรุ่นก่อนได้ต่อสู้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้มีที่อยู่ที่อาศัยและควรรักษาไว้ให้ดีครับ
2: ในตลาดเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เป็นของทั้งของเป็นของพื้นบ้านด้วยแล้วก็เป็นของใหม่ด้วยจะลองดูนะครับคือถ้ามองจากมุมนี้เราก็จะเห็นว่าโดยการจัดวางเนี่ยตลาดก็จะวนอยู่รอบๆที่เป็นคลองที่เขาขุดขึ้นมาครับก็เป็นการจำลองวิถีชีวิตของคนในอยุธยาในสมัยก่อนว่าอยู่กับน้ำอยู่ค้าขายอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ขายอะไรกันเป็นพวกน้ำพริกมะม่วงกวนอะไรอย่างนี้นะครับ
5: ผม
2: วันนี้เจออะไรบ้างครับที่น่าสนใจ
5: ก็หลายอย่างนะครับก็มีพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้
2: ตอนนี้ขายดีมากหม้อแกง
5: คนซื้อเยอะมาก
2: ต่อคิวเยอะเลยนะครับขายยังไงครับวันนี
6: ้
2: ชุดละ35เอาชุดหนึ่งนะครับมันมีรสอะไรบ้างครับ
6: มีใบเตยค่ะอันนี้
2: ใบเตย
6: ส้มแล้วก็ออริจินอล
2: ออริจินอลครับเอา3รสก็ได้ครับ3ถุง100ใช่ไหมครับ
7: จ้า3ถ
6: ุ
7: ง
6: 100
7: คร
2: ับ
6: ช
2: ิ
6: มได้จริ งๆ
2: ชิมได้
6: ค่ะ
2: นี่ใส่ใหม่เหมือนกัน
6: อร่อยนะคะลองชิมดูกัน
2: ครับ
6: ใจค่อยเดินกลับ
2: ปิดหน้ากาก
5: พร้อมครับ
2: พร้อมครับตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นโซนที่เข้ามาทานข้าวกันแล้วเนาะ
5: ใช่อ่ะก็เริ่มเป็นโซนอาหาร
2: ครับอ๋อเขาก็แบ่งเป็นโซนนะเมื่อกี้เป็นของที่ระลึกนะที่เราเจอกันใช่ไหมครับพอถึงตรงนี้ก็จะเป็น
5: กินเล่นประมาณนี้ค่ะ
2: ตอนนี้ก็เริ่มเป็นอาหารละ
5: อาหารที่ต้องนั่งโต๊ะกินจริงจังเลย
2: ถ้าพูดถึงของกินที่อยุธยายูโรนึกถึงอะไรครับ
5: ก็การันตีสายไหม
2: การันตีสายไหมใช่ไหมครับ
5: ใช่เพราะมีเยอะมากมีแคบทุกที่ในอยุธยาเลยครับ
2: เฉพาะที่เราเดินมานี่ก็สามสี่ร้านแล้วนะก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือ
5: ใช่
2: ไหมฮะ

0: ันนี้ก็จะเป็นช่วงของของเล่นโบราณของใช้โบราณนะครับเราให้อาหารปลาสวายกันนะครับโอ้ตัวโตมาก
1: ปลาครับตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากครับ
0: ตกลงไปนี่มันจะกินเราไหมเนี่ย
2: หลังจากเที่ยวตลาดน้ำอโยธยาแล้วครูจะพาทุกคนไปที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยครับแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลักปิงวังยมน่านโดยแม่น้ำทั้ง4สายไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการรวมความยาวกว่า370กิโลเมตรครับ
1: โหครูครับอันนี้แม่น้ำอะไรเหรอครับ
0: นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาครับแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
1: ครับ
0: เห็นแม่น้ำอย่างนี้นึกถึงอะไร
1: เรือครับ
0: เรืออะไรอีก
1: ตลาดน้ำครับ
0: ตลาดน้ำ
1: ปลาครับ
0: ปลายูโรครับปลาที่ยูโรรู้จักเนี่ยมีปลาอะไรบ้างครับ
1: ยูโรรู้จักปลาทูครับ
0: ปลาทู
1: ปลาดุก
0: ปลาดุก
1: ปลาไหล
0: ปลาไหล
1: ปลาตะเพียนครับ
0: ปลาตะเพียนปลาตะเพียนแบบนี้หรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่เลยคร
0: ับ
1: ที่เอาไว้แขวนบนเตียงเด็กครับ
0: ใช่แล้วครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะพายูโรนะครับไปดูการสานปลาตะเพียน
2: น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับเครื่องแขวนปลาตะเพียนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่เราจะไปทดลองสานปลาตะเพียนกันนั้นครูมะนาวขอพูดถึงความหมายและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทุกคนได้ฟังและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงความรู้อันมาจากความสามารถประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นของคนในท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตโดยเป็นผลมาจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เลือกสรรพัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงคนรุ่นปัจจุบันครับ

0: ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่มาก่อนมนุษย์เมื่อมนุษย์ต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติจึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตการปรับตัวของมนุษย์เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมธรรมชาติจึงก่อให้เกิดภูมิปัญญาต่างๆซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงสร้างนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นเช่นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่นำมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคการสร้างที่อยู่อาศัยการทำปุ๋ยหมักการเลี้ยงตัวไหมเพื่อนำมาทอผ้าส่วนปลาตะเพียนสารหรือเครื่องแขวนปลาตะเพียนที่เรากำลังจะไปฝึกทำกันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเดียวกันเราไปดูและฟังเรื่องเล่าที่มาที่ไปของเครื่องแขวนปลาตะเพียนจากรายการไทยบันเทิงเรื่องนี้มีตำนานไปกันเลยครับ
1: ตัดใบลานจนได้ขนาด4เส้นมาพับทบครึ่งสอดขัดดึงตึงแล้วพับซ้อนอีกชั้นจนเป็นตัวปลาเป็นวิธีการสานปลาตะเพียนใบลานพื้นบ้านที่ลุงวิสิทธิ์กระจ่างวีสานต่อจากครอบครัวมุสลิมบ้านหัวแหลมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเปิดหน้าร้านแขวนปลาตะเพียนสานหลากสีมาไม่น้อยกว่า20ปีมีเวลาว่างก็สานใบลานตกแต่งสีวาดลวดลายแล้วร้อยขึ้นเป็นเครื่องแขวนสวยงามครบองค์ประกอบ6อย่างเช่นกระโจมชั้นบนสุดกระทงเกลือปักกระเป้าและใบโพปลิวล้อกับลมดึงดูดสายตาโดยเฉพาะเด็กอ่อนหากความหมายมงคลเชื่อว่าแทนความอุดมสมบูรณ์จึงนิยมให้เครื่องแขวนนี้รับขวัญการเกิดใหม
2: ่ปัจจุบันก็มีตัวเล็กๆเท่ากับเหรียญ10บาทแล้วก็มีลูก3ตัวแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยเขาเรียกปลาระยะเล็กปลาระยะเล็กก็มีลูก6ตัวแต่ลูกเป็นลูกปลากระมังตัวแม่เป็นปลาตะเพียนแล้วก็โตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเขาเรียกปลา4บาทแต่ไม่ได้ขาย4บาทนะปลา4บาทคือทำง่ายสุดแล้วก็มีปลาลูก9ครั้งแรกๆแล้วก็ไม่มีสีแล้วก็ต่อมาก็มีสีเหลืองกับสีแดง
3: ไอ้วัฒนธรรมการเอาเครื่องจักสานมาถักอะไรเงี้ยครับมันก็ทำทั่วไปทีนี้ถ้าถามว่ามันสะท้อนภูมิปัญญาอะไรไหมสะท้อนสิครับเพราะว่ามันคือ creative thinking เลยแหละอันเนี้ยจากเดิมที่เป็นลายเฉลียวที่คนอธิบายกันคนทั่วไปมักจะอธิบายกันไม่ค่อยได้เนี่ยมาทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นกลายเป็นลูกปลาแล้วมันก็แขวนมันก็สวยดีมันก็โอเคมันก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ลักษณะความคิดความเชื่ออะไรพวกนี้มันเปลี่ยนกันได้ในแต่ละสมัยครับ

0: ซาะไปแล้วส่วนเรือเครื่องเทศก็ค่อยๆหมดไปในระยะ30กว่าปีมานี้ค่ะคงเหลือแต่ปลาตะเพียนสารนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ำกับฤดูกาลค่ะ
1: พ้นจากฤดูน้ำหลากปลาที่มากับน้ำจะขังอยู่ตามท้องทุ่งจนตัวโตเต็มที่กินอร่อยตรงกับช่วงข้าวตกรวงเป็นที่มาของสำนวนข้าวใหม่ปลามันสัญลักษณ์เครื่องสารอย่างปลาตะเพียนจึงถือเป็นเครื่องแทนความอุดมสมบูรณ์ของวิถีผู้คนที่อยู่กับน้ำโดยลูกหลานมุสลิมเชื้อสายเปอร์เซียและจามสมัยอยุธยาณบ้านหัวแหลมสืบทอดเครื่องสารปลาตะเพียนมานับร้อยปีจากดั้งเดิมที่สารแขวนประดับกันตามเรือเร่ค้าขายเรียกว่าเรือเครื่องเทศจนพัฒนาปลาตะเพียนสารมาเป็นสินค้าในเรือแขวนตกแต่งเพื่อความสวยงามมาประยุกต์เป็นอาชีพชุมชนจากมีเพียงปลาย้อมสีธรรมชาติก็แต่งสีสันลวดลายตามสมัยนิยมและพัฒนารูปแบบหลากหลายขึ้น
0: ธรรมชาติของปลาตะเพียนนะคะเวลาที่อยู่ในน้ำก็จะว่ายรวมกันเป็นฝูงค่ะแล้วก็ออกลูกออกหลานมากมายนะคะซึ่งถ้าเราดูจากปลาตะเพียนสารในปัจจุบันก็จะเห็นว่าจะต้องมีตัวแม่แล้วก็มีตัวลูกเนี่ยห้อยเป็นระยะเลยซึ่งการที่มีตัวลูกเยอะๆเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงไหมคะ
2: อ๋ออันเนี้ยการที่มีตัวลูกเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลูก6ตัวยิ่งมีเยอะเท่าไหร่มันก็จะบอกถึงความรุ่งเรืองความเป็นโชคเป็นลาภของเจ้าของที่เอาไปห้อยไปแขวนไว้อ่ะนะคะอาจจะเป็นลูก6ลูก9ลูก12
1: แม้ไม่รู้ที่มาแน่ชัดว่าเครื่องแขวนปลาตะเพียนสารเริ่มต้นอย่างไรแต่ชุมชนมุสลิมบ้านหัวแหลมก็สืบทอดต่อมาจนเป็นแหล่งใหญ่ของงานหัตถศิลป์นี้ด้วยการรักษาแบบแผนองค์ประกอบซึ่งถอดความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าองค์ประกอบต่างๆมาจากความยึดมั่นต่อหลักศาสนาเช่นกระโจมคล้ายโดมเป็นสิ่งแทนการปกป้องของครอบครัวและแม่ปลาแทนผู้นำ
3: ครั้งแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้ทางมะพร้าวอ่ะในการหัดสารก่อนแล้วก็ห้อยให้ลูกหลานที่อยู่ในเรือได้ดูเล่นเพลินคนต่างถิ่นเห็นสวยดีก็อาจจะซื้อไปให้ห้อยให้เด็กเพราะถือว่าปลาตะเพียนเนี่ยในทางคนไทยเราเนี่ยจะคิดว่าปลาตะเพียนเป็นปลานำโชคนะฮะคือออกลูกออกหลานเยอะ
1: แรงบันดาลใจสำคัญที่ผูกพันอยู่กับท้องน้ำและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นที่มาของปลาตะเพียนสารที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าปลาเป็นสิ่งมงคลเช่นคำว่าหยูของชาวจีนที่หมายถึงปลายังพ้องกับความหมายว่าอุดมสมบูรณ์อีกนัยยะหนึ่งปลาแทนความเพียรเนื่องจากว่ายทวนน้ำหรือในเทศกาลวันเด็กผู้ชายของญี่ปุ่นใช้ธงปลาคาร์ปเพราะเชื่อว่าเป็นปลาที่แข็งแรงแม้ความนิยมแขวนปลาตะเพียนบนเปลเด็กอ่อนค่อยๆลดลงไปแต่ความหมายของเครื่องสารจากชุมชนเก่ายังเล่าต่อมาแทนภูมิปัญญาของผู้คนริมน้ำน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
4: นี่ไงปลาตะเพียนอยู่หน้าบ้านถึงแล้ว
5: ตอนนี้ครูมะนาวและน้องยูโรนะครับก็อยู่กันที่หน้าบ้านของลุงวิสิตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสารปลาตะเพียนอันดับหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
6: ครูครับอันนี้เราจะได้ทำปลาตะเพียนกันแล้วใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วครับพร้อมยังครับ
6: พร้อมแล้วครับ
7: สวัสดีครับคุณลุง
6: สวัสดีครับ
5: ลุงครับวันนี้ผมพาน้องยูโรนะครับมาให้คุณลุงสอนทำปลาตะเพียนครับต้องเริ่มจากอะไรครับคุณลุง
8: ครับตอนจะสารนะครับ
5: ครับ
8: ให้จับด้วยจับมือซ้ายมือเดียวจับนี้นะครับแล้วก็ใช้มือขวามือขวา
5: ครับ
8: แล้วก็ดู
5: ข้อมือลงก่อน
8: โอ้

0: แล้วก็
1: อยากกัน
0: นะนัดใหม่ใช้ใบที่1ใบนี้มันจะให้ใบมุมเนี่ยใบซ้ายกับใบขวาเนี่ยยาวกว่าใบใน2นิ้วแล้วก็เพราะว่ามันไอ้ใบข้างมันจะเป็นใบพัก
1: ครับ
0: และใบกลางเป็นใบสอด
1: สอดเข้าไประหว่างที่เรากำลังสานกันอยู่เนี่ยนะครับคุณลุงก็บอกว่าเราอย่าเพิ่งไปดึงให้มันแน่นเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะหาที่สอดไม่ได้นะครับผมก็พยายามดูตัวอย่างอันนี้ไปด้วยดูที่ลุงไปด้วยนะครับปรากฏว่าพอดึงไปเยอะๆเข้านะครับมันสอดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องให้ลูกช่วยแก้ไปด้วยนะครับได้ไหมยูโร
2: ได้แล้วคะ
1: นี่
2: ครับอย่างนี้สวยไหมคร
0: ับ สวยแล้วครับ

0: ารครั้งแรกเนี่ยในระดับนี้คือว่าดีที่สุดแล้ว
1: ผมไม่กล้าถามเลยครับดูเทียบดูของตัวเอง
0: คุณจะต้องเอาด้านนี้เข้ามาให้มันอยู่อย่างเงี้ยทั้ง4ด้าน
1: คลิปออกสงสัยว่าทำไมต้องเป็นปลาตะเพียนด้วยครับทำไมไม่เป็นปลาอย่างอื่น
0: ปลาตะเพียนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันเป็นปลาที่อยู่เป็นหมู่คณะอยู่เป็นฝูง
1: ครับ
0: ปลาอื่นมันไม่อยู่เป็นฝูงนะ
1: แต่ว่าที่แขวนอยู่ก็คือจะเป็นแม่ปลาตะเพียนแล้วก็มีลูกตามอะไรอย่างนี
0: ้หนึ่งพวงเนี่ยมันจะมีหลายชื่อนะ
1: ครับเขามีชื่อด้วยเหรอคร
0: ับ มีชื่อข้างบนเขาเรียกกระโจมรองลงมาก็ลูกปลา
1: ครับ
0: แล้วก็ใบโพ
1: เป็นออเดอร์ที่เขาสั่งให้ทำใช่ไหมครับก็จะมี12ตัวกับ8ตัวนะครับเลข8ครับคุณลุงมาจากเขาไปขายส่งออกหรือเปล่าครับถ้าเป็นเลข8
0: หรือมาคนจีนเนี่ย
1: คนจีนใช่ไหมครับเพราะถ้าคนไทยต้องเป็นเลขอะไรกิโล
2: เลข9ครับ
1: ใช่ไหมอันนี้แปลว่าส่งออกด้วยครับคุณลุง
0: ส่งครับ
1: สุดยอด
0: 2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะ
1: อ้าวเหรอครับไม่สังเกตไม่รู้เลย
0: 4เกตกับ9เกตอันนี้เขียน4ครั้งอันนี้ต้องเขียนถึง9ครั้ง
1: แปลว่าตัวนี้ต้องราคาแพงกว่า
0: แพงกว่าแพงกว่าเท่านึงอ่ะ
1: คุณลุงครับตอนแรกๆเนี่ยที่ทำมาก็ไม่มีลงสีใช่ไหมครับ
0: ก็ไม่มีลงครับแล้วประมาณตอนหลังคุณหลวงโยธามาสาธิตการลงสีทำลวดลายขึ้น
1: ครับ
0: คนจะคงจะต้องเขียนเป็นเกล็ดปลาอย่างนี้ถ้าเขามาแนะนำ
1: ครับนี่ก็เป็นผลงานของเรา2คนนะครับอันนี้ของปูมะนาวครับ
2: อันนี้ของยูโรครับ
1: วันนี้ครับยูโรช่วยคุณครูสรุปให้เพื่อนๆทางบ้านได้ฟังหน่อยครับว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมากันบ้างครับ
2: วันนี้นะครับเราก็ไปสารปลาตะเพียนมาครับ
1: แล้วก็ไปตลาดน้ำมาด้วย
2: ใช่
1: พูดถึงการสารปลาตะเพียนวันนี้เป็นไงบ้างประทับใจไหม
2: ก็ประทับใจครับแต่ว่าปลาตะเพียนเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะ
1: กว่าจะได้แต่ละตัว
2: ใช่ครับ
1: หลังจากที่ไปลองมาแล้วอะครับสารปลาตะเพียนเนี่ยยูโรเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันเกี่ยวเนื่องกับงานหัตถศิลป์เนี่ยอันนี้ไหมครับ
2: เห็นครับมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ยาเนี่ยมีความผูกพันกับแม่น้ำมาก
1: ครับก็จะเห็นว่านะครับในความเป็นมรดกโลกเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สถานที่เท่านั้นที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับแต่ความเป็นวิถีชีวิตภูมิปัญญาและความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็นับเป็นมรดกโลกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่ตลอดไปครับน้องยูโรและเด็กๆทางบ้านครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับครูมะนาวอยากจะฝากข้อคิดไว้กันให้กับพวกเรานะครับสิ่งต่างๆที่เป็นของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภาษาสถานที่โบราณสถานโบราณวัตถุหรือแม้กระทั่งภูมิปัญญาต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยควรจะช่วยกันห่วงแหนไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปนะครับและในตอนต่อไปนะครับครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับในวันนี้ครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คุณผู้ชมครับลำพูนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับพื้นราบแบบดินร่วนปนทรายที่รายรอบครอบคลุมไปทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาแห่งนี้อู่บ้านฐานถิ่นดินแดนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมของบรรดาพืชพันธุ์วันนาก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ในการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านนามว่ากระเทียมกระเทียมจัดเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับหอมใหญ่หอมแดงดอกทิวลิปและดอกลิลลี่มีลักษณะเป็นลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกกันว่าหัวประกอบด้วยกลีบเล็กๆใบยาวอยู่เหนือดินประมาณ 30-45 เซนติเมตรมีกลิ่นฉุนมีธาตุอาหารสูงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งสดและแห้งอีกทั้งยังเป็นยารักษาโรคได้หลากชนิดการปลูกกระเทียมเป็นเกษตรกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับชาวลำพูนจนเป็นที่เลื่องลือระบือไกลไปทั่วแผ่นดินไทยว่ากระเทียมที่นี่มีคุณภาพดีมาก
1: กระเทียมลำพูนชอบหน้าหนาวไอตอนพฤศจิกาเลยจากนั้นไปมันก็เจอหน้าร้อนก็ไม่ขึ้นอีกสภาพดินที่เหมาะที่สุดจากกระเทียมนะจะเป็นดินเหนียวหรือว่าดินร่วนซุยนะครับตั้งแต่เดินพฤศจิกาเนาะมักจะไปมาถอนเดินมีนาวิธีการเก็บกระถอนแบบลงแขกอะเรียงหน้ากันเป็นกระดานไปเลยบางคนก็ขายสดนะถ้ามีเงินหน่อยก็เก็บไว้ขายแห้งจะได้ราคาดีกว่าต้องเอาไปแขวนไว้ที่โกดังที่ร่มก็คล้ายๆก็ชอบกระเทียมลำพูนนะก็เพราะคุณภาพดีกลิ่นศูนย์แต่มันไม่ฟอเก็บไว้ได้นานขนาด2ปียังเก็บได้เลย
0: ความยิ่งใหญ่ไพศาลทางด้านพืชพันธุ์นามว่ากระเทียมคือหนึ่งในอัตลักษณ์ด้านกสิกรรมอันล้ำค่าของบรรดาบรรพชนคนลำพูนซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีหน่อเนื้อเชื้อชาติที่เรียกขานกันว่าชาวยองอยู่ในสายเลือด

คนพื้นถิ่นแผ่นดินโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยหัตถกรรมอันล้ำค่านานาศิลปะอารยวัฒนธรรมโบราณตำนานแห่งนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรื่องเฟื่องฟูเป็นอู่หัตถศิลป์ดินแดนผ้าทอยกดอกแห่งแคว้นล้านนาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในมหาชนคนเก่าก่อนบนนครโบราณแห่งย่านอุดรทิศของประเทศไทยเมืองใหญ่ไพศาลที่ยังคงหลงเหลืออัตลักษณ์อันน่าอัศจรรย์ใจของคนไทยเชื้อสายยองกลุ่มชนคนโบราณแห่งนครลำปูน

องชาติพันธุ์ที่ใช้เรียกกลุ่มคนเชื้อสายไทยลื้อที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเมืองยองซึ่งปัจจุบันอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของรัฐฉานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแต่ในสมัยโบราณเมืองยองมีขอบเขตขันอยู่ในดินแดนแคว้น12ปันนามณฑลยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีชื่อในภาษาบาลีว่ามหิยังคนครหรือมหิยังคณะแต่บรรพชนคนเมืองยองเรียกกันว่าเจงจ้างซึ่งหมายถึงเมืองเชียงช้างเนื่องจากศาสนาพุทธนิกายมหิยังคณะที่ชาวยองรับมาจากสายลังกาวงนั้นนิยมทำรูปช้างล้อมรอบองค์สถูปและเรียกตัวเองว่าไตเมืองยองอันหมายถึงคนเมืองยองนั่นเองบรรพชนคนยองได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยหลายครั้งหลายคราดังมีหลักฐานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2348ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นต้นราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนผู้ครองนครเชียงใหม่ยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองได้ยกกองทัพเมืองเชียงใหม่ไปกวาดต้อนไพรพลจากเมืองยองเมืองยูเมืองหลวยเมืองเชียงตุงเพื่อมาฟื้นฟูเมืองที่รกร้างว่างเปล่ามีล้านนาแต่การกวาดต้อนในครั้งนั้นเมืองยองไม่ยอมจำนนพระเจ้ากาวิละจึงให้เจ้าอุปราชธรรมลังกาและเจ้าบุรีรัตน์คำฟันนำกำลังทหารร่วม 10,000 นายยกทัพเข้าตีเมืองยองและได้กวาดต้อนบรรพชนคนยองให้อพยพไปตั้งถิ่นฐานครั้งใหญ่ในเมืองลำพูนแต่ด้วยขณะนั้นเมืองลำพูนเป็นเมืองร้างเพราะไข้ทรพิษระบาดอย่างหนักผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่มีใครอยากอพยพไปอยู่เมืองลำพูนพระเจ้ากาวิละจึงออกอุบายประกาศว่าหากใครไม่ต้องการไปเมืองลำพูนให้โกนหัวปรากฏว่าชาวยองต่างพร้อมใจกันโกนหัวเป็นจำนวนมากพระเจ้ากาวิละจึงได้ประกาศให้แกนพวกที่โกนหัวทั้งหมดไปเมืองลำพูนด้วยทรงเล็งเห็นว่าเป็น

0: พวกหัวอ่อนรักสงบน่าจะปกครองได้ง่ายและปูนบำเหน็จให้พระบุรีรัตน์พระอนุชาในพระเจ้ากาวีละซึ่งเป็นแม่ทัพนายกองที่มีบทบาทสำคัญในการชนะสงครามลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนโดยให้นำไพร่พลจากเมืองเชียงใหม่500คนและให้เจ้าบุญมาพระอนุชาเป็นอุปราชนำไพร่พลจากเมืองลำปางอีก500คนรวมทั้งให้พระยามหายังคบุรีเจ้าเมืองยองพร้อมด้วยภรรยาบุตรขุนนางพระสงฆ์และไพร่พลจากเมืองยองที่มีประมาณกว่า 10,000 คนเดินทางมาตั้งถิ่นฐานยังเมืองลำพูนก่อตั้งเป็นชุมชนบริเวณฝั่งแม่น้ำกวงตรงข้ามกับเมืองลำพูนโดยผู้นำชุมชนจะนำไพร่พลของตัวเองเลือกที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนด้วยความสมัครใจโดยมักจะสร้างชุมชนอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเพื่อประโยชน์ในการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารต่อมาชุมชนเหล่านี้ได้ขยายจัดกระจายออกไปทางฝั่งแม่น้ำกวงบริเวณบ้านเวียงยองบ้านตองบ้านยูทางฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณบ้านริมปิงบ้านประตูป่าบ้านหลุกและทางฝั่งแม่น้ำท่าบริเวณบ้านป่าสางบ้านฉางข้าวน้อยบ้านแสมอีกทั้งยังกระจัดกระจายกันไปในหลายพื้นที่จนเป็นพลเมืองหลักของนครลำพูนดังปรากฏอยู่ในการจัดทำสัมมโนประชากรเมืองลำพูนเป็นครั้งแรกในสมัยเจ้าอินทยงยศโชติเจ้าผู้ครองนครลำพูนลำดับที่9เมื่อปีพุทธศักราช2444ถึงปีพุทธศักราช2445ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พบว่าประชากรทั้งหมด 199,934 คนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากบรรพชนที่อพยพมาจากเมืองยองอีกทั้งยังเป็นประชากรหลักของเมืองลำพูนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้คนยองเมื่อได้อพยพแล้วเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูนแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับในการย้ายเข้ามาในดินแดนใหม่ต้องมีการปรับตัวทั้งด้านสภาพภูมิศาสตร์อากาศก็เปลี่ยนแล้วนะครับพื้นที่ก็เปลี่ยนจากที่อยู่ในหุบเขาเป็นรัฐในหุบเขามาอยู่ในที่ราบอาชีพที่ติดตัวมาคืออาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลักดังนั้นกลุ่มคนยองที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูนนั้นเป็นกลุ่มคนยองที่มีอาชีพส่วนใหญ่ทางด้านการเกษตรวิถีชีวิตของชาวยองที่ได้ปรากฏเห็นที่เป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือการแสดงออกผ่านทางด้านพุทธศาสนาอย่างเช่นการสร้างวิหารการสร้างหอธรรมการสร้างถาวรวัตถุอื่นๆภายในวัดนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อเรื่องเทวบุตรหลวงเป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบเนื่องมาจากตำนานการสร้างพระธาตุมีการมอบหมายให้เทวบุตร4ตนรักษาพระธาตุและบ้านเมืองยองเมื่ออพยพมาอยู่เมืองลำพูนแล้วเนี่ยระบบความเชื่อนี้ก็ได้ถูกนำมาที่เมืองลำพูนด้วย
2: คนยองที่นำติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ที่บรรดาลูกหลานพากันสืบต่อก็คือจารีตประเพณีคติความเชื่อยังมีอยู่เขาก็เลยเอาจำลองพระธาตุสีจอมยองซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่เมืองยองประเทศพม่ามาสร้างไว้ที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมให้บรรดาคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปนมัสการสถานที่จริงนะให้มาไหว้ที่นี่บ้านของคนยองทุกหมู่บ้านพอเรามาอาศัยอยู่นี่อันดับแรกเขาจะต้องวัดใจบ้านว่าออกตรงถึงกลางของหมู่บ้านเขาก็ปักหลักแล้วเป็นที่สาธารณะสำหรับการทำบุญและการมารวมกันของบรรดาลูกหลานปีหนึ่งเขาจะมารวมกันทำบุญ
3: บริเวณนี้คือที่ตั้งใจบ้านนะครับพอใจบ้านนี้จะมีความสำคัญในทุกๆปีเนี่ยจะมีประเพณีแปลงบ้านในหมู่บ้านคนยองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพิธีสืบชะตาบ้านจะมีเฉพาะในหมู่ของคนยองถ้าเทียบกับภาคกลางก็เป็นการทำบุญบวงสรวงเสาหลักเมือง
4: พอถึงเดือน9เนี่ยเดือน9นี่เป็นเดือนที่จะต้องมีการสืบชะตาบ้านคนยองเขาเรียกว่าแปลงบ้านนะเดือน9นี่ก็คือเดือน9ทางเหนือถ้าไปทางภาคกลางก็เป็นเดือน7ชาวบ้านก็จะช่วยกันขนทรายมากองทำเป็นเจดีย์กองเจดีย์ทรายนี้ก็จะก่อไว้อยู่27กองก็คือนักขัตฤกษ์27นะ27หมายถึงว่าฤกษ์ตัวไหนที่มันไม่ดีที่มันมาถูกต้องตัวเราเนี่ยจะให้มันแคล้วคลาดไปแล้วก็จะมีการทำบุญจะมีการเอาสายสินวัดความยาวเท่าตัวของตัวเองว่าความสูงเท่าไหร่มีกี่คนก็จะเอามารวมกันชุบน้ำมันมารวมกันพอพระสงฆ์สวดครบก็จะมีการจุดไฟเผา

ได้ใส่ถิ่นตรงนั้นแล้วก็จะมีการปั้นรูปคนถ้าสมมติว่าครอบครัวมี3คนก็ต้องปั้น3คนมีวัวมีสุนัขมีไก่มีแมวมีเป็ดมีหมูมีอะไรก็ปั้นทุกอย่างแล้วเอามารวมกันไว้ที่นี่พอพระสงฆ์เขาเจริญพุทธมนต์เอาน้ำพุทธมนต์มาพรมพอพิธีกรรมเสร็จปุ๊บก็จะยกรูปปั้นต่างๆนี้ไปไว้ตรงนอกบ้าน

0: ที่นี่คือวัดหนองเงือกซึ่งเป็นวัดของชุมชนชาวยองบ้านหนองเงือกมีสิ่งสำคัญหลายแห่งหอไตรเนี่ยคนหนองเงือกนี่เรียกว่าคตึกรูปร่างเป็นตึกนั้นรูปร่างลักษณะนี้จะแปลกจะแตกต่างจากหอไตรบ้านอื่นๆอาจจะเป็นแบบที่เอามาจากชาวมอญมาผสมผสานกันปัจจุบันนี้ก็ยังใช้เก็บรักษาคัมภีร์ใบลานเป็นพระไตรปิฎกยังเก็บรักษาไว้อยู่ข้างบนอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะมีภาพเขียนเป็นภาพ2มิติเล่าเรื่องพุทธประวัติแล้วก็เรื่องรามเกียรติ์ก็เป็นภาพสั้นๆเรื่องสั้นๆนะครับก็สร้างมาอยู่ประมาณ100กว่าปี
1: อีกหนึ่งอัตลักษณ์ของชาวยองลำพูนก็คือบ้านชาวยองที่มีอัตลักษณ์ของเขาก็คือเป็นบ้านไม้นะฮะใต้ถุนเปิดโล่งนะฮะบ้านรัวประยุกต์จนถึงปัจจุบันนี้ก็70กว่าปีถือว่าเป็นบ้านที่คงรูปแบบของบ้านชาวยองได้ชัดเจนที่สุดณปัจจุบันข้างบนหน้าจั่วนั่นก็จะเป็นสลาไนนะครับไม่ใช่กาแลนะครับกาแลก็จะเป็นของชาวพื้นเมืองเชียงใหม่บ้านหลังนี้จะมีฝาไหลนะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจะใช้ในการระบายอากาศได้ดีนะในหน้าร้อนจะไม่ร้อนนะครับบ้านหลังนี้สร้างเสาขึ้นมาในห้องครัวเพื่อจะเก็บเสียงในการตำหรือสับอะไรต่างๆเช้าตู่ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะตำน้ำพริกเนี่ยบ้านจะไม่กระเทือนก็เลยทำเสาโผล่ขึ้นมาเอาครกวางแล้วก็ตำเสียงก็ไม่กระเทือนบ้านถือว่าเป็นอีกภูมิปัญญาหนึ่งเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของชาวยองเรา
2: สัญลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยองอีกอย่างหนึ่งที่ยังเชิดหน้าชูตาเป็นที่รู้จักของสังคมพื้นบ้านล้านนาก็คือกลองหลวง

0: กลองหลวงหรือที่บรรพชนแถบถิ่นนี้เรียกกันว่ากลองห้ามหมานเป็นกลองหน้าเดียวที่มีขนาดใหญ่และยาวมากที่สุดของประเทศไทยแต่เดิมนิยมเล่นกันในหมู่ชาวยองแถบบริเวณสองฝั่งลำน้ำปิงบริเวณอำเภอป่าซางอำเภอบ้านโฮกในจังหวัดลำพูนและอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จนได้รับการพัฒนาฟื้นฟูขึ้นจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเขตล้านนาปัจจุบันกลองหลวงได้รับการวิวัฒน์พัฒนามาจากกลองแอลเป็นกลองที่ใช้ตีในเทศกาลงานบุญต่างๆเช่นงานสมโภชพระธาตุงานปอยหลวงงานแห่เครื่องไทยทานกลองหลวงมีการพัฒนารูปแบบโครงสร้างของหน้ากลองจากแต่เดิมประมาณ20นิ้วแต่ในยุคปัจจุบันปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นประมาณ 30-50 นิ้วหนังที่หุ้มหน้ากลองจะใช้หนังวัวตัวผู้เพราะจะได้พื้นใหญ่ตัวกลองมีความยาวประมาณ 150-207 นิ้วคุณภาพของเสียงกลองหลวงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆเช่นไหกลองเมื่อกลองรูเอลกลองหนังหน้ากลองหูหิ่งคร่าหูหิ่งหนังหน้าดึงจ่าหน้ากลองและผู้ตีเนื่องจากกลองหลวงเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่การตีให้เกิดเสียงดังกังวานต้องมีการฝึกหัดเรียนรู้ตำแหน่งที่ควรตีก่อนตีผู้ตีจะใช้ผ้าซึ่งส่วนใหญ่ใช้เศษจีวรพระมาพันม้วนรัดกับอุ้งมือให้มีลักษณะเป็นก้อนคล้ายลูกข่างเวลาตีจะใช้ปลายแหลมกระหน่ำตีลงบนหน้ากลองตรงบริเวณใกล้กับที่ติดขี้จ่าเพื่อให้เกิดเสียงดังกังวานไกลไปทั่วแผ่นพื้นพื้นพระสุธาจนเป็นอัตลักษณ์มาจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้เรื่องของกลองหลวงคนยองนะไม่สามารถที่จะหาหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นของคนยอง 100% นะเพราะว่าลักษณะของกลองเนี่ยมันมีทั่วไปทั้งล้านนาแต่ผมเห็นว่าที่ลำพูนเนี่ยคนที่เอานำมาเผยแพร่นำมาพัฒนาส่งเสริมก็คือคนยองช่วยกันพัฒนาเรื่องกลองเรื่องอะไรขึ้นมานำออกมาทำให้มันมีการแข่งขันดูแล้วมันกลายเป็นเรื่องกองเลยกลายเป็นวิถีที่ยิ่งใหญ่ของคนยองในลำพูน
2: กองหลวงนี่ใบแรกเนี่ยคือคนยองเป็นคนทำขึ้นมาแล้วปัจจุบันเนี่ยกลองเนี่ยจะอยู่กับคนยองมีส่วนมากเริ่มแรกที่มีกองหลวงมาเนี่ยจุดประสงค์เพื่อแห่ลักษณะแห่คือแห่เข้ากับคล้องฉาบใช่ไหมเวลามีงานบุญงานประเพณีเพราะลักษณะการแห่กองหลวงนี่เขาเรียกว่าโอฬารน่ะคือมันใหญ่อะทุกคนอยากจะเห็นการแห่กองหลวงจากนั้นคือจุดประสงค์หลักลักษณะคือเอามาแห่จากนั้นมาเนี่ยเวลาแห่เสร็จแล้วเนี่ยวัดแต่ละวัดเนี่ยจะเอากลองมาเรียงๆตั้งไว้เพื่อพักระยะที่พักอยู่นั่นแหละทุกคนก็เอาขี้จ่าเอาอะไรไปติดเสร็จแล้วก็ซ้อมมือกันมันก็เริ่มแข่งกันไปปลายๆจากนั้นมาก็เริ่มละเอาวัดนี้ดังกว่าวัดนี้ไม่ดังก็เริ่มมีการแข่งขันเริ่มจากนั้นเป็นต้นมามาถึงปัจจุบันนี้เลยเป็นเรื่องที่ว่ากองหลวงเนี่ยมีไว้เฉพาะการแข่งขันเสียงอย่างเดียวส่วนประกอบของกองหลวงทำให้กองหลวงดังเนี่ยหนึ่งคือหน้ากลองต้องทำจากหนังวัวชนิดพันธุ์ดีเลยและส่วนประกอบที่สองที่ต้องต่อเนื่องจากหน้ากลองคือขี้จ่ากองขี้จ่ากองเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบหนึ่งขี้เถ้าสองข้าวเหนียวสามทรายละเอียดเอามาคลุกกันแล้วตำหรือว่าขยำให้เหนียวได้ที่เสร็จแล้วถึงจะมาเริ่มมาติดหน้าจ่าพอติดขี้จ่าก็ได้ที่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้หน้าเนี่ยมันตึงขึ้นเวลาตีปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนลงในไหกองทันทีเลยแล้วเกิดเป็นเสียงดังเลยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่เรียกว่าหนังขินลักษณะหนังขินนี่จะทำจากหนังควายทั้งหมดจะใช้ยาวประมาณ90เมตรเพื่อดึงให้หน้ากองเนี่ยมันตึงมีไม้เล่มๆอยู่อย่าให้ตึงเท่าไหร่ก็ขึ้นไม้ตามไปเลยเพราะฉะนั้นลักษณะตัวนี้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดไม้กลองนี่ใช้ไม้ต้นเดียวท่อนเดียวแล้วก็เอามาเคี่ยนมาทำให้เป็นรูปกลองเหมือนลักษณะนี้ลักษณะตามรูปกลองเสร็จแล้วเนี่ยช่างจะเจาะข้างในขุดไม้ข้างในเนี่ยเป็นรูปกลวงจะขุดจากด้านหน้าเนี่ยมาถึงขนาดนี้ที่เขาเรียกว่าตัวไหกลองมาถึงขนาดนี้เสร็จแล้วเขาก็เจาะท้ายต่ออีกแล้วก็เจาะรูตรงกลาง
3: กลองหลวงจะมีที่จังหวัดลำพูนเยอะที่สุดจึงมีการจัดการตีแข่งขันตีกองหลวงเกิดขึ้นก็ถือว่าจัดเป็นมีแห่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้หรือจะแห่งเดียวในโลกก็ว่าได
4: ้นี่คือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งทำให้ทุกคนได้ประจักษ์ หลงรักในศิลปะแห่งเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เป็นดั่งอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองเปรียบเสมือนเสียงสะท้อนที่ดังกังวานไกลให้อนุชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักหวงแหนให้สิ่งนี้คงมีคงอยู่สืบไปตราบนานเท่านานนอกจากกลองหลวงแล้วนั้นยังมีนาฏกรรมอันล้ำค่าซึ่งกลีดกลายร่ายลีลาอยู่บนนคราแห่งนี้เป็นหนึ่งในสุนทรียะที่เกิดจากใจพิทักษ์หวังอนุรักษ์ของกลุ่มชนคนยองก่อให้เกิดเป็นศิลปะนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรียงท่วงท่าอันสวยงามตามเสียงดนตรีพื้นบ้านจนเกิดเป็นวัฒนธรรมประจำถิ่นดินแดนแห่งนี้เรียกว่าฟ้อนยอง

การฟ้อนหยองเป็นศิลปะการฟ้อนรำที่ใช้ท่ารำและเครื่องแต่งกายที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากเมืองหยองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือศีรษะของช่างฟ้อนจะมีผ้าโพกมีดอกเอื้องเหน็บแซมใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอกยาวจรดข้อมือนุ่งผ้าสิ้นยาวกล่อมเท้าสำหรับเพลงที่บรรเลงใช้วงดนตรีพื้นเมืองประเภทสล้อซอซึงแต่ไม่มีเนื้อร้องประกอบโดยใช้เพลงฝ้ายคำที่มีจังหวะลีลาเชื่องช้าฟังดูนุ่มนวลมีความไพเราะตามแบบฉบับของชาวยองมาประกอบกับ

0: การฟ้อนรำลีลาท่ารำของการฟ้อนยองนั้นจะเน้นไปที่ความงดงามอ่อนช้อยนุ่มนวลและความพร้อมเพรียงแสดงถึงคุณค่าของศิลปะอันงดงามและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมปัจจุบันการสืบสานศิลปะนาฏยลีลาแห่งการฟ้อนยองมีการอนุรักษ์จากอนุชนคนหนุ่มสาวของแต่ละหมู่บ้านในเมืองลำพูนซึ่งมักจะฝึกฝนการฟ้อนยองเหล่านี้ในยามที่ว่างเว้นจากการทำงานเพื่อทบทวนท่ารำไว้สำหรับเตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยี่ยมเยือนเป็นประจำในช่วงเทศกาลงานต่างๆเช่นงานกฐินงานทอดผ้าป่าประเพณีการเข้าพรรษาหรือแม้แต่งานสลากพัดศิลปะการแสดงเหล่านี้คือกุศโลบายที่ทำให้ชาวยองใกล้ชิดกับศาสนาในแง่ของการมีส่วนร่วมจัดแสดงในงานเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวยอง
1: การฟ้อนท่าฟ้อนเครื่องแต่งกายต่างๆนี่เราก็นำมาจากพี่น้องชาวยองที่ประเทศพม่าก็เอามาพัฒนาปรับปรุงให้ดูดีขึ้นในลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือปัจจุบันท่าการฟ้อนยองมีอยู่16ท่าชื่อท่าต่างๆในการฟ้อนยองได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำแต่และชื่อก็จะมีความหมายที่เกี่ยวกับคนยองอย่างเช่นท่าที่มีชื่อว่าประกาศศักดิ์ศรีก็หมายถึงชาวยองมาอยู่อำเภอป่าซางก็อยากจะประกาศศักดิ์ศรีของตัวเองว่าตัวเองก็มีวัฒนธรรมสูงชาติหนึ่ง
2: ปัจจุบันนี้ฟ้อนยองก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของคนในจังหวัดลำพูนที่เหลืออยู่แล้วก็ส่วนนี้เราเหมือนกับว่าเราทำขึ้นมาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับเรามากยิ่งขึ้นสำหรับการแต่งกายเนี่ยจะเอามาจาก12ปนาเลยก็คือการพับผ้าเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็พันผ้าแถบจะใช้สีขาวเดิมทีนะคะจะใช้สีดำกับสีเขียวแล้วก็จะพันไปรอบๆไม่มีหางขึ้นถ้าหางขึ้นแสดงว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็จะเป็นแถบและใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆและส่วนเครื่องประดับก็จะติดแต่ต้องมวยผมสูงนะคะผมต้องมวยขึ้นต้องเก็บขึ้นให้หมดค่ะ
3: สำหรับอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะครับแต่เดิมจริงๆแล้วไม่มีเพิ่งนำมาประยุกต์ขึ้นพร้อมกับฟ้อนยองเครื่องใช้ทั้งหมดจะประกอบด้วยอูบร่มคำต้นไม้เงินต้นไม้ทองขันซี่ซึ่งสิ่งของพวกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งของประกอบเกียรติยศพญายองนะครับหรือว่าเจ้าเมืองยองซึ่งเราจำลองมาเป็นพญายองในการฟ้อนยอง
1: สำหรับพญายองและนางพญายองนี้การแสดงตั้งแต่อดีตไม่มีพญายองไม่มีนางพญายองเพราะมันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่พญายองจะลงมาฟ้อนแต่ว่าปัจจุบันที่เห็นว่ามีพญายองนางพญายองมาฟ้อนด้วยนี่ก็คงจะเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ดูสวยงามการฟ้อนยองก็ถือว่าได้เป็นอัตลักษณ์อันหนึ่งของชาวยองของเราปัจจุบันนี้มีการนำเอาฟ้อนยองมาเป็นหลักสูตรการแสดงพื้นเมืองในโรงเรียนต่างๆเกือบทั่วจังหวัดลำพูนแล้ว
3: พอเริ่มมีฟ้อนยองขึ้นผู้คนลำพูนคนยองทั้งหลายเนี่ยเกิดความตระหนักภาคภูมิใจในความเป็นยองหันมาศึกษาประวัติศาสตร์ของตนเองหันมาศึกษาฟ้อนยองแล้วก็หันมาพูดภาษายองมากขึ้นครับ

ฟ้อนยองนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยที่กรีดกลายร่ายรำจนเป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าซึ่งอยู่ยงคงคู่มากับนคราแห่งนี้นี่คือหนึ่งในอัตลักษณ์ที่เรืองรองคองคู่อยู่กับนครลำพูนซึ่งเกิดขึ้นโดยบรรพชนคนยองเพื่อสืบสานส่งต่อไว้เป็นมรดกตกทอดมาอย่างมากมายจนกลายเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำถิ่นวิถีโบราณที่เป็นดั่งจิตวิญญาณแห่งความทรงจำงามล้ำเรืองรองคลองหัวใจของอนุชนคนยองเสมอมา

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองลำพูนภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์อันรายรอบครอบคลุมไปด้วยอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองบ้านเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยจิตวิญญาณแห่งหัตถกรรมทำมือซึ่งไหลเวียนอยู่ทั่วสารพางกายของผู้คนบนแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานโดยฝากฝีไม้ลายมือไว้บนผืนผ้าพัตราภรณ์ให้ขจรกระจายเรื่องชื่อลือไปไกลจนเกิดเป็นศิลปะที่เรียกขานกันว่าผ้าทอยอง
1: ผ้าทอยองศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่เมื่อกว่า200ปีที่แล้วมรดกทางวัฒนธรรมที่นิยมทอกันแทบทุกครัวเรือนหลังว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาซึ่งในสมัยอดีตคนโบราณจะนิยมทอผ้าฝ้ายโดยการนำฝ้ายดิบมาปั่นแบบกรรมวิธีโบราณผสมผสานกับความชำนาญในหัตถศิลป์เรียงร้อยเป็นเส้นได้จากนั้นนำมาทอโดยกี่พื้นเมืองเนืองแน่นไปด้วยอัตลักษณ์ประจำถิ่นจนเป็นเอกลักษณ์ในบรรพชนคนยองทั้งผ้าห่ำฝ้ายทอมือที่มีความประณีตทอยาวเป็นม้วนนำไปฟอกย้อมเป็นสีต่างๆแล้วนำมาตัดเย็บเป็นเสื้ออาภรณ์สวมใส่ผ้าห่มนิยมทอแบบยกตะกอและขิดเป็นลวดลายเพื่อเพิ่มความหนาใช้ห่มคลุมความหนาวเย็นเวลาออกนอกบ้านเรียกกันว่าผ้าตุ้มนอกจากนั้นการทอผ้ายังสะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวยองเพราะเมื่อผู้หญิงไม่สามารถบวชเรียนได้จึงต้องสร้างสมบุญด้วยการทอผ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระสงฆ์หัตถศิลป์โบราณที่เป็นดั่งพรสวรรค์ของบรรพชนคนยองคันลองแห่งภูมิปัญญาที่ไม่มีนักคราใดเสมอเหมือน
2: การทอผ้าของคนยองนะคะคือมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณอะสมัยปู่ย่าตายายก็พวกลูกๆหลานๆก็ได้สืบทอดกันมาอันนี้คือต้นฝ้ายที่เรานำไปทอผ้านะคะจะมี2สีคือสีตุ่นแล้วก็จะมีสีขาวพอเราได้ฝ้ายจากต้นมาเรานำมาอีดเอาเมล็ดออกค่ะพออีดฝ้ายเสร็จแล้วเราก็จะเอามาตีคือเรียกว่าปลดฝ้ายนะคะให้มันได้ฟองฟูๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะพอเราได้หางฝ้ายเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาปั่นเพื่อทำให้เป็นเส้นฝ้ายที่เราจะต้องนำไปย้อมอีกทีค่ะพอได้ฝ้ายย้อมสีเสร็จเรียบร้อยนะคะจะนำฝ้ายมาก่อฝ้ายเพื่อนำไปเป็นเส้นยืนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะมาจบลงตรงนี้ค่ะทำลวดลายตรงบนผืนผ้าพร้อมที่จะใช้งานได้เลยค่ะ
3: ตอนนี้คือการทอผ้าคลุมเป็นผ้าคลุมเตียงค่ะขนาด8ฟุตต้องทอ2คนนะคะแล้วพี่หนองเงือกจะเป็นพี่เดียวที่ทอผ้าคู่ก็ดีอย่างที่ผัวเมียไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านไกลมีอะไรก็ช่วยกันคุยกันไปมีปัญหามีอะไรก็ช่วยกันแก้ได้มีได้คุยกันเยอะขึ้นครอบครัวก็อบอุ่น
2: ผ้าที่เราเห็นอยู่นี้นะคะคือเราทอขึ้นมาเพื่อปูลาดพระบาทตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าเมื่อปีพ.ศ. 2520อะค่ะความรู้สึกตอนนั้นที่ได้ทำงานถวายลาดพระบาทนี้ชุมชนคนหนองเงือกได้ดีใจกันมากเลยค่ะช่วยกันทอทั้งวันทั้งคืนเลย
4: สำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ชาวยองยังสวมใส่ในปัจจุบันด้วยเสื้อคอเช้าส่วนข้างล่างก็เป็นผ้าสิ้นทอด้วยผ้าฝ้ายผู้เฒ่าผู้แก่ยังใส่กันอยู่นะครับสำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดของผู้ชายก็สังเกตดูว่ากระดุมไม่มีเราใช้เชือกผูกเป็นกระดุมเป็นการสะท้อนถึงภูมิปัญญาซึ่งไม่ได้ใช้วัสดุเม็ดกระดุมอะไรต่างๆครับสำหรับผ้าถุงผืนนี้ก็เป็นของเจ้าแม่ฟองคำนรพูนซึ่งมีอายุ116ปีผ่านไปมีการต่อหัวต่อตีนและสอดด้วยเส้นไหมนะที่สำหรับในการใช้ทอสอดร่วมกับผ้าฝ้ายซึ่งลักษณะความมันจะเกิดขึ้นเราจะสังเกตได้ว่ามีความมันของเส้นไหม

0: คันลองที่ประจักษ์เป็นอัตลักษณ์เอาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาแล้วนั้นพระสุธาโบราณแห่งนี้ยังเป็นตำนานแห่งวิถีที่ก่อร่างสร้างเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นให้ดินแดนแห่งนี้มีชื่อเสียงไปปรากฏบนเวทีโลกในนามผ้าทอยกดอกลำพูน
1: การทอผ้ายกดอกหัตถกรรมทำมือที่เป็นดั่งมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจนเป็นอัตลักษณ์ไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานซึ่งแต่เดิมมีการทอผ้าฝ้ายยกดอกกันอยู่ก่อนแต่เป็นการทอที่มีลวดลายธรรมดาไม่วิจิตรการตามากเท่าใดนักจนกระทั่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงสนพระทัยในการทอผ้าได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้าไหมยกดอกที่มีลวดลายสวยงามแปลกตาและวิจิตรบรรจงซึ่งพระองค์ได้เรียนรู้นำรูปแบบของผ้ายกทองของราชสำนักภาคกลางมาปรับประยุกต์ทอเป็นรูปแบบของผ้าสิ้นแถบภาคเหนือและได้ถ่ายทอดความรู้การทอผ้าไหมยกดอกให้แก่เจ้าหญิงส่วนบุญพระชายาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองเมืองลำพูนองค์สุดท้ายและเจ้าหญิงลำเจียกธิดาในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์จากนั้นจึงเริ่มมาฝึกหัดให้แก่คนในคุ้มหลวงและชาวบ้านย่านเมืองลำพูนจนมีความชำนาญแพร่หลายกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้าไหมยกดอกแหล่งสำคัญมาช้านานการทอผ้าไหมยกดอกของชาวลำพูนมาจากลักษณะการทอเส้นไหมที่เชิดขึ้นเรียกว่ายกและเส้นไหมที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดลวดลายโดยผ้ายกลำพูนจะเป็นผ้ายกที่ใช้เส้นไหมเพิ่มพิเศษทอยกให้เกิดลวดลายโดยส่วนมากลวดลายผ้าทอยกดอกลำพูนจะเกี่ยวกับลวดลายในกลุ่มดอกไม้พฤกษานานาพันธุ์ลายเรขาคณิตแต่ไม่มากนักอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมยกดอกลำพูนที่สวยงามส่งคุณค่าของงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันนี
2: ้ในการทอผ้ายกในเส้นไหมเนี่ยเนื่องจากเส้นไหมเขามีความละเอียดมากนะครับเส้นเล็กมากฉะนั้นช่างทอต้องมีความประณีตสูงด้วยนะครับแล้วลวดลายที่ออกมาเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเล็กแล้วก็ละเอียดนะครับฟืมหรือฟันหวีที่ใช้ทอผ้าเนี่ยจะมีความถี่สูงมากนะครับซึ่งต่างจากเส้นฝ้ายเส้นฝ้ายเนี่ยเป็นเส้นใหญ่ธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าเป็นเส้นที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะครับรวมทั้งเวลาการทอไปเนี่ยเวลาช่างทอเขามีความผิดพลาดที่เส้นขาดเส้นยืนขาดอะไรแบบนี้นะครับเส้นฝ้ายเนี่ยเราสามารถค้นหาเส้นแล้วสามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าเส้นไหมถ้าช่างทอขาดความประณีตไปกับเส้นไหมขาดตึ๊กเดียวเราไม่สามารถหาได้เนี่ยผ้าผืนนั้นก็เสียทั้งผืนเลยนะครับที่เราเรียกกันว่าผ้าไหมยกเนี่ยนะครับเพราะว่าเราใช้เส้นเพิ่มพิเศษเข้าไปในการทอผ้ามันจะนูนเหนือโครงสร้างของผ้านะครับทีนี้การยกตะกอของช่างทอเนี่ยจะยกในเส้นที่เราต้องการให้นูนขึ้นแบบนี้นะครับเส้นที่ไม่ต้องการให้นูนขึ้นมันก็จะกดลงนะครับพอทอเสร็จปุ๊บในไม้1ไม้2ไม้3อะไรไปเรื่อยๆมันก็จะยกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงในความถี่ที่ไม่เท่ากันตามแต่ผู้ออกแบบหรือว่าช่างทอผ้าไหมยกดอกลำพูนเกิดโด่งดังด้วยเหตุหลายๆประการด้วยกันอาจจะเป็นได้2ยุคด้วยกันสมัยพระราชายาเจ้าดารารัศมีท่านนำความรู้มาสอนในคุ้มในวังนะครับมีความโดดเด่นสวยงามจนมีการสืบทอดแล้วก็นำมาใช้สวมใส่นะครับแล้วก็ในยุคของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับนำชุดผ้าไหมยกดอกของลำพูนเนี่ยมาตัดและสวมใส่เป็นชุดไทยพระราชนิยมซึ่งทำให้ผู้บริโภคหรือคนที่มีความจำเป็นต้องใส่ชุดไทยก็ต้องหันมาสั่งซื้อผ้าไหมลำพูนในยุคนั้นนะครับและในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งที่ผลิตผ้าไหมยกดอกที่มีคุณภาพและมีความงามระดับต้นๆของประเทศนะครับตัวนี้เป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนที่ทอแบบผ้าโบราณนะครับความหมายคือว่าเราทอมีลักษณะเชิงเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับเชิงมีความหมายตัวอย่างเช่น อธิบดีเนี่ยอาจจะใช้ได้แค่เชิง2ชั้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอาจจะได้เชิง3ชั้นถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เชิงก็ต้องมากชั้นขึ้นไปนะครับความพิเศษอีกอย่างนึงผ้าโบราณที่โชว์อยู่บนห้องนี้นะครับเราใช้ดิ้นที่มีส่วนผสมของเนื้อทองอยู่ด้วยนะฉะนั้นผ้าพวกนี้จะมีน้ำหนักค่อนข้างดี

0: ุดนี้เป็นเครื่องแต่งกายของเจ้าพงแก้วณลำพูนะคะท่านได้เลือกใช้มาตัดเป็นชุดไทยอมรินทร์ท่านได้สวมใส่ในงานใบสีทูลพระขวัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อปี2501นะคะความสวยงามของชุดลายนี้คล้ายๆกับลายดั้งเดิมก็คือลายดอกพิกุลแต่ว่าอันนี้ก็คือเล็กกว่าละเอียดกว่าก็เรียกว่าลายเม็ดมะยมนะคะชุดนี้จะเป็นชุดผ้าโบราณนะคะของจากโรงงานทพยศของเจ้าหญิงลำเจียกณลำพูนนะคะซึ่งเป็นธิดาของเจ้าผู้ครองนครลำพูนเช่นมีเอกลักษณ์พิเศษว่าทอด้วยดินทองโดยทั่วไปก็จะเป็นดิ้นธรรมดาแต่ถ้าสอดดิ้นทองมาไหนก็คือจะเป็นเรื่องของเจ้านายละที่จะใส่ในพิธีพิเศษในพิธีการสำคัญมีความเก่าแก่เป็นชุดที่หาได้ยากแล้วค่ะชุดนี้จะเป็นชุดที่สะท้อนให้เห็นการประยุกต์ที่มันเป็นสากลมากขึ้นความพิเศษก็คือว่าได้นำผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยเอามาประยุกต์ให้เห็นว่าผ้าไหมยกดอกเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะการแต่งกายแบบไทยๆเท่านั้น
1: สมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าเฉพาะในตัวเมืองเองเนี่ยมีโรงทอเนี่ย7โรง8โรงนะครับกลยุทธ์อย่างหนึ่งของโรงทอสมัยก่อนนะครับนอกจากทอผ้าแล้วต้องส่งนางงามเข้าประกวดด้วยฮะพอประกวดเสร็จปุ๊บก็จะนางงามเหล่านั้นก็จะมาทำงานอยู่ที่โรงทอแล้วปรากฏว่าหนุ่มๆจากกรุงเทพมาต้องมาจอดที่ป่าซางนะฮะต้องมีสินค้าติดไม้ติดมือกลับไปทุกคนนะครับเพราะว่าหลงคารมในสาวๆของลำพูนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามประเพณีนะครับก็อยู่หน้าร้านแล้วก็เจ้าของร้านก็ดูพาไปดูโรงทอดูคนทอเสร็จกลับมาดูผ้าก็ควักกระเป๋าทุกลายครับ

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์อันยิ่งใหญ่ของคนไทยยองบริเวณเวียงบ้านย่านเมืองลำพูนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งที่ประจักษ์กับสายตาผมในตอนนี้คือมนต์ขลังที่สร้างจากพลังของบรรพชนคนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่มาจากรากเหง้าของตัวเองแม้ว่าณปัจจุบันนี้ศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมตำนานเมืองหลายอย่างจะเลือนลางจางลงไปแปลสภาพเปลี่ยนสถานะจนไม่เหมือนในอดีตการที่ผ่านมา
1: ในอดีตตอนที่เด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วพอเข้ามาเรียนหนังสือเนี่ยโดยส่วนตัวจะไม่อยากพูดยองเพราะว่ายองจะถูกดูถูกเหยียดหยามจากคนพื้นเมือง
2: แต่ณวันนี้เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเราเริ่มจะหวยหาความประวัติย้อนอดีตบอกว่าณวันนี้เรามาจากไหนเราควรจะภาคภูมิใจเพราะเราอยู่ที่นี่เราสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดลำพูนเพราะ 80% ของจังหวัดลำพูนเป็นชาวยอง
3: สำหรับชาวยองรุ่นใหม่นะครับก็อยากฝากให้ช่วยกันรักษาภาษาวัฒนธรรมของชาวยองตลอดจนวัฒนธรรมการแต่งกายการฟ้อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนยองเพื่อความภาคภูมิใจของลูกหลานในวันต่อไปครับ

0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้ผมจะขออนุญาตยกเอาสุภาษิตคำสอนเมืองล้านนาที่กล่าวเอาไว้ว่า
1: ของบกินหู้เนาของบะเลาหู้ลืม
0: นี่คือสุภาษิตสอนใจที่จะคอยย้ำเตือนเราว่าสิ่งที่เรารับรู้ร่ำเรียนมาถ้าไม่นำไปใช้ย่อมลืมเลือนไปได้โดยง่ายเปรียบเสมือนอนุชนคนรุ่นใหม่หากไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตน

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตรศิลป์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

ในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลัง

แต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นทมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hO M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระราชพงศาวดารบันทึกไว้ว่าเมื่อพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เสด็จออกณบริเวณทุ่งลุมพลีโดยมีพระสุริโยทัยพระมเหสีแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จด้วยเมื่อกองทัพของพระองค์ปะทะกับกองทัพพม่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเข้าสับประยุทธ์กับพระเจ้าแปรแต่ช้างทรงของพระองค์เสียทีสมเด็จพระสุริโยทัยจึงใส่ช้างเข้าขวางและถูกพระเจ้าแปรฟันด้วยพระแสงของเงาจนสิ้นพระชนพระองค์ทรงประกอบวีรกรรมกล้าหาญไม่แพ้ชายและมีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีเป็นอย่างยิ่งทำให้กลายเป็นวีรสตรีที่สำคัญผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยณพื้นที่บริเวณทุ่งมะขามหย่องเมื่อปีพุทธศักราช2531มีคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยได้ออกแบบให้พระบรมรูปสมเด็จพระสุริโยทัยอยู่ในท่าประทับนั่งบนคอช้างทรงเครื่องแต่งกายแบบนักรบและทรงถือพระแสงจำลองเหตุการณ์ชนช้างกับพระเจ้าแปรเดิมมีการปั้นช้างศึกของกองทัพพม่า4ช้างประจันหน้ากับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยแต่ต่อมาได้เกิดอาถรรพ์บางอย่างจึงได้มีการย้ายช้างศึกของพม่าไปตั้งยังพเนียดคลองช้างนอกจากการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์แล้วยังได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

0: พระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขเกษโรวัดปากคลองมะขามเฒ่าถือเป็นปูชนียบุคคลที่ได้รับการเคารพนับถือของจังหวัดชัยนาทเรื่องราวของหลวงปู่สุขได้รับการเล่าขานมาทั้งในเรื่องตำนานที่เกี่ยวข้องกับพุทธคุณศาสตราวิชาอาคมต่างๆทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในกลุ่มศิษยานุศิษย์ไปทั่วประเทศนอกจากเรื่องของวิชาอาคมแล้วยังมีเรื่องของตำรายาสมุนไพรที่จังหวัดชัยนาทได้อนุรักษ์สืบสานด้วยการรวบรวมข้อมูลจากลูกศิษย์หลวงปู่สุขที่ครอบครองตำรายาสมุนไพรอยู่ทั้งในรูปแบบของใบข่อยใบลานสมุดตำรายาโดยได้อ่านและแปลตำรายาสมุนไพรจากภาษาของภาษาไทยโบราณให้เป็นภาษาไทยปัจจุบันที่เข้าใจง่ายมากขึ้นหากใครได้ไปเยือนวัดปากคลองมะขามเฒ่าจะมีพื้นที่สำหรับศึกษาหาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยที่อาคารแสดงตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขรวมถึงอาคารบริการนวดไทยเพื่อเป็นคลังปัญญาให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาอนุรักษ์เรียนรู้และดูแลสุขภาพด้วยตำรับยาภูมิปัญญาไทยและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมศาสนาและวิถีชีวิตพื้นถิ่นด้วยนายวิเชียรเรืองโพอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์หนึ่งในผู้ได้รับการสืบทอดตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขเล่าว่าตำรายาสมุนไพรนี้ได้รับการสืบทอดมาจากตาของตนเองจึงนำข้อมูลมาแบ่งหมวดให้ชัดเจนและจะส่งต่อไปให้ยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดต่อไปขณะเดียวกันพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรให้กระจายออกไปมากขึ้น
1: ก็ตำรับยาที่ผมดูและรักษาอยู่นะครับคือหนึ่งนี่ผมแยกเป็นหมวดหมู่ก่อนนะผมได้ดูในตำราที่คุณตาจดไว้ก็เป็นคาถาเกี่ยวกับพุทธพิเศษหรือคาถาเกี่ยวกับว่าปลูกเสกเราเรียกว่าปลูกเสกให้คนที่เป็นโรคต่างๆเนี่ยได้มีความได้สบายใจก่อนนะครับแล้วต่อมาก็คือเก็บยาแล้วก็ให้ดื่มให้กินแล้วก็ประการที่3ก็คือรดน้ำมนต์ถ้าเป็นการกำชับเป็นการทันทับอีกทีนะฮะให้

0: ให้ต่างๆให้สิ่งต่างๆนั้นหายขาดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าท่านเอาองค์ครูเนี่ยมาใช้องค์ครูมีอยู่3เล่มครับมันแตกต่างกันไปศาสตร์จะแตกต่างกันมีอยู่3เล่มแล้วเล่มที่4ที่5นี่เป็นเรื่องตำรับยาซึ่งตำรับยานี่เป็นภาษาโบราณภาษาขอมซึ่งแต่ละนั่นนี่ก็จะมีคาถากำกับไว้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ท่านได้เผยแพร่นะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยทำต่อไปคือที่น่าจะทำได้ก็คือการให้ความรู้แก่ลูกหลานของเราคือลูกหลานของเราแถวนี้มีโรงเรียนอยู่หลายโรงนะครับเช่นโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์โรงเรียนเทศบาลโรงเรียนของบุญโรงเรียนถาวรนะครับเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าในท้องถิ่นของเราได้ส่งเสริมกันจริงๆแล้วก็มาเขียนเป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะครับคือให้ลูกหลานของเราได้ดูแลได้ดูการ์ตูนเนี่ยมันก็จะน่าสนใจมากกว่าที่จะมาทำเป็นชาร์ตแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันร้าวใจนะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่าน่าจะทำได้ถ้าต่อไปเรามีงบประมาณหรือว่ามีผู้สนับสนุนแล้วทีนี้เมื่อมีทำไอ้นี่แล้วเราอาจจะให้เอานักเรียนเหล่านี้มาเรียนรู้ที่เนี่ยครับเห็นของจริงที่เนี้ยที่วัดเนี้ยผมว่าวัดนี้เขาพร้อมที่จะให้อาหารเลี้ยงดูเด็กอะไรเนี่ยที่จะอบรมเนี่ยครับถ้าทางเบื้องบนหรือว่านั่นนะมาใช้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำได้สองอย่างเนี่ย
1: ขณะที่คุณมาลัยฉิมดีอีกหนึ่งผู้สืบทอดตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขระบุว่าอยากให้มีผู้สืบทอดตำรายาสมุนไพรนี้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ภูมิปัญญานี้คงอยู่ต่อไปได้และพร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้การเก็บรักษาสมุนไพรและอยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเข้ามาส่งเสริมด้วย
2: คืออยากให้พิสูจน์ด้วยตัวเองของอะไรต้องพิสูจน์ถ้าเราเชื่อคนยากพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยสมมติว่าตัวเองเป็นท้องอืดประจำเลยตัวเองก็เอาขมิ้นมากินเองเลยเพราะไม่เป็นอันตรายแน่นอนถ้าเราปลูกไว้เองเนาะเอาขมิ้นมากินประจำไปสัก3วัน1อาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วเราทุเลาอาการนั้นไหมนี่คือเครื่องพิสูจน์แล้วถ้าเป็นผดผื่นคันเราก็สามารถเอามาทารักษาผิวหนังเราได้โดยไม่เกิดอันตรายพิสูจน์ด้วยตัวเองท้าพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วตัวเองก็จะเชื่อมั่นเองว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงอยากให้คนเข้ามาเรียนเนาะมาเรียนกับเราอะแต่ว่าการเรียนของเราเนี่ยก็คือว่าต้องมาช่วยเราเก็บยาเราเหมือนจะเป็นพี่เลี้ยงว่าเดี๋ยวจะลองพิสูจน์ว่าอะลองเก็บยาสักตำรับนึงสิง่ายๆซึ่งเป็นตัวยาที่อยู่ในบ้านเราทั้งหมดเลยไปเก็บสดๆมานะอันที่แห้งก็คือเราก็มีไว้แล้วก็ให้เขาจัดเองว่านี่อะไรแล้วก็ให้เขาจัดไว้หยิบว่าอันนี้จะหยิบสักเท่าไหร่อันนี้จะหยิบสักเท่าไหร่หรือไปตัดมาสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องเรียนด้วยแบบนั้นนะถึงจะได้ทุกหน่วยงานเลยแต่หลักๆป่าไม้อะกับสาธารณสุขอะป่าไม้ก็ให้อนุรักษ์ป่าสงวนอนุรักษ์สมุนไพรไว้ต้นไม้ไว้อย่างเช่นสมมุติถ้าคุณจะทำถนนหนทางทำห้วยหนองคลองบึงที่มันมีต้นไม้อยู่ก็ให้แบบคือผู้ที่มีความรู้อยู่บ้างอะไปดูก่อนว่าอะไรที่จะย้ายเอาไปปลูกในสถานที่อื่นๆที่มันจะเก็บไว้ได้แล้วอะไรที่มันใช้ได้เดี๋ยวนั้นเลยบ้างก็ให้ไปเอามาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนยาราคาถูกหรือยาฟรีก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปอ่ะถ้าไม่มีใครที่แบบว่าจะสามารถมาทำเป็นยาที่แบบคือทำอย่างเราอย่างเงี้ยคือมีรายได้มาใส่ตัวแล้วก็หมุนเวียนช่วยคนไปอย่างนี้ด้วยตลอดก็เอาไปที่จัดไปที่สาธารณสุขที่อนามัยโรงพยาบาลซึ่งให้ฟรีด้วยซ้ำไปแต่ว่าแล้วแต่ว่าเขาจะบริจาคค่าครูค่ายาเขาจะให้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แล้วแต่เขาเลยอันนี้ยาจะไปรักษาคนได้เร็วแล้วมากขึ้น
1: โดยด้านคุณสินชัยมีฤทธิ์ผู้อำนวยการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ยืนยันว่าจะนำองค์ความรู้นี้ไปสู่ลูกหลานร่วมมือกับท้องถิ่นให้ตำราสมุนไพรหลวงปู่สุขคงอยู่สืบไป
3: ครับในส่วนของตำรายาหลวงปู่สุขนะครับและตำรับยานะครับที่ได้รับความนิยมถึงปัจจุบันนั้นเนื่องจากหลวงปู่สุขนั้นมีศิษยานุศิษย์นะครับจำนวนมากมายนะครับแล้วได้มอบตำรายาหลวงปู่สุขนะครับไว้ให้กับศิษยานุศิษย์จำนวนมากนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับจึงทำให้ตำรับยาของหลวงปู่สุขนั้นยังเป็นที่นิยมแพร่หลายอยู่ตั้งแต่อดีตกว่า100ปีจนถึงปัจจุบันการบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการประสานงานและก็บูรณาการในส่วนภูมิภาคจะมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับให้ตำรายาหลวงปู่สุขนั้นยังได้รับความนิยมและก็มีการสืบทอดนะครับไปสู่เยาวชนนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับโดยการบูรณาการทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีนะครับและก็สถานศึกษาในพื้นที่และภายในจังหวัดก็ดีนะครับอันนี้เป็นการบูรณาการที่ทางหน่วยงานราชการนั้นจะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการขับเคลื่อนให้ตำรายาหลวงปู่สุขนั้นยังคงอยู่ต่อไปครับผม
1: แม้ว่าหลวงปู่สุขจะละสังขารมาแล้วมากกว่า100ปีแต่องค์ความรู้เกี่ยวกับตำรายากลับไม่เคยสูญหายไปแต่ในทางตรงกันข้ามกลับยังคงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์และต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2561เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าทุกฝ่ายต้องมีส่วนเข้ามาช่วยกันเพื่อให้ตำรายาสมุนไพรของหลวงปู่สุขได้รับการส่งเสริมให้เป็นการแพทย์ทางเลือกสำหรับประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้น และเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 น ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและเช่นเคยนะครับช่วงแรกนั้นก็ของเกษตรพึ่งตนนะครับปัญหาปูนากัดกินข้าวนั้นฟังดูเหมือนว่าเป็นปัญหาง่ายๆเป็นปัญหาเล็กๆนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เกษตรกรจากทั่วประเทศนั้นกำลังเผชิญกันอยู่นะครับและวิธีแก้ไขของเกษตรกรส่วนใหญ่นั้นก็คือการซื้อสารเคมีเพื่อที่จะใส่ลงไปในนาเพื่อฆ่าปูแต่ผลที่ตามมาก็คือว่าไม่เพียงแต่ปูจะตายเท่านั้นนะครับบรรดากบเขียดรวมถึงแมลงชนิดต่างๆซึ่งเป็นผลดีต่อระบบนิเวศในนานั้นก็พลอยตายไปด้วยนะครับจริงๆแล้วเรามีวิธีการแก้ไขง่ายๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครูรูท่านหนึ่งจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปูนากัดกินข้าวให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับวิธีการนั้นก็ง่ายแสนง่ายจนแทบไม่อยากเชื่อทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นติดตามได้ครับในช่วงเกษตรพื้นต้นครับ

ไม่ยากเลยครับเรื่องการพึ่งพาตัวเองนี่ทุกคนทำได้เลยครับคือยกตัวอย่างในแปลงของผมนี่จะใช้มูลขี้ไก่หรือขี้ไก่นี่ครับเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองหรือถ้าหาไม่ได้ก็ไก่ขี้ไก่พันธุ์ก็ยังได้ครับก่อนที่จะปักดำเราถอนกล้าตอนเย็นนี้แล้วก็เอาขี้ไก่นี่ครับมาเทใส่ตรงที่เฉพาะที่เราจะเอากล้านี่มารวมกันไว้ได้ให้รากของต้นกล้านี่ครับดูดซับกลิ่นขี้ไก่เข้าไปขั้นแรกๆที่ในแปลงนานี่ก็เราถอนกล้าเสร็จนี่เราต้องเตรียมก่อนที่จะปักดำคือเราตัดใบกล้าเสร็จเนาะเราตัดใบกล้าเสร็จแล้วเรานำขี้ไก่มาสักกระหนึ่งกะลามะพร้าวนี่ครับก็นำมาแล้วโรยตรงที่เราจะเอากล้ามารวมกันนะครับรากกล้ามันจะดูดซึมขี้ไก่ครับปูมันได้กลิ่นขี้ไก่มันก็จะไม่มารบกวนต้นข้าวครับครับขั้นตอนที่2ที่เราโรยขี้ไก่แล้วต้องเอาก้านี้มารวมกันครับไม่ให้แน่นๆนะครับพอได้1คืนนะครับที่นี่เราเอากล้าตัวนี้ไปปักดำพอเอาไปปักดำแล้วอีปูมันจะไม่กินข้าวแค่นี้ครับเคล็ดลับนี้มีอยู่แค่นี้ง่ายๆครับแต่ก็ต้องลงมือทำเองครับปูกับไก่มันไม่ค่อยถูกกันตามโบราณท่านสอนนะก็เลยเอามาทำดูก็เป็นอย่างที่คนเฒ่าคนแก่เขาให้องค์ผมรู้ไว้นะครับปูก็เลยไม่กินข้าวครับวิธีที่2ที่ใช้นี่คือทำยังไงจะให้มีปลาที่มันตัวที่พอมัน

0: จะไล่กินอีปูได้นะครับในแปลงพ่อถานี่คือในพ่อในแปลงพ่อถาคือออมน้ำออมการออมน้ำของพ่อถาคือขุดสระพอมีสระน้ำแล้วปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติมันก็จะมาอยู่ในบ่อพอถึงฤดูกาลหรือถึงฤดูฝนปลามันก็จะขึ้นมาวางไข่เหมือนกันระหว่างปลาขึ้นมาวางไข่กับปูมาวางไข่นะครับสองอย่างนี้ทั้งปลาทั้งปูมันก็จะเป็นอาหารซึ่งกันและกันถ้าปลาตัวไหนมันตายปูก็กินถ้าปูตัวไหนมันเดินเพ่นพ่านปลาก็จะกินนะครับที่นี่ในแปลงพ่อถานี่ต้องปลามันต้องขึ้นมาอยู่ดีเพราะว่าธรรมชาติเราเกิดปูโดยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันดีเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมพอนี้พอถึงฤดูฝนปลามันก็จะขึ้นมาในนาเราถ้าถึงฤดูเดือนกันยาหรือปลายเดือนกันยาเดือนตุลานี่ถ้าเขาวางเบ็ดแล้วก็ใส่เหยื่ออีปูนี่ทำเหยื่อล่อจะโดนแต่ปลาช่อนติดครับฉะนั้นแล้วเลยเราดูธรรมชาติเราสังเกตธรรมชาติว่าปลาช่อนมันทำไมถึงชอบกินปูเราเลยมีทางออกว่าอ๋อมีหน้าถ้าในแปลงนาไหนที่มีปลาช่อนตัวเคืองๆนะถ้าไร่หนึ่งนะถ้าตัวกิโลนี่ไม่เกิน2ตัวพอเลยครับที่จะไปปล่อยในต่อได้นะครับปูมันจะหนีถ้าได้กินปลาช่อนหรือปลาช่อนรบกวนมันก็จะหนีมันก็กลัวตายเหมือนกันครับถ้าเรารักษาระบบนิเวศคือธรรมชาติมันเกื้อกูลกันเราไม่ต้องหามาปล่อยถ้าสมมติว่าเราไม่มีแหล่งน้ำปลาขึ้นมาไม่ถึงเราก็ช่วยมันบ้างนะครับช่วยยังไงครับคือเอาได้ปลานี่ถ้าหาปลาช่อนไม่ได้ก็เอาปลาดุกครับปลาดุกพวกนี้มันก็กินเนื้อครับมันกินเนื้อคือปูมันมากินข้าวเอาปล่อยปลาดุกลงไปมันก็จะไล่กินปูพอมันไล่กินปูถ้าปูตัวไหนมันตัวใหญ่มันกลัวมันก็เดินข้ามนี้จากขนาดนี้ไปอยู่ในแปลงใหม่ครับแปลงใหม่ที่ต้นข้าวมันแก่แล้วมันก็ไม่รบกวนเพราะว่าหญ้าก็มีบ้างอาหารอย่างอื่นก็มีบ้างธรรมชาติมันก็เป็นแบบนี้ครับคือมันพึ่งพาซึ่งกันและกันมันก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็สร้างความสมดุลของธรรมชาติในธรรมชาติปลามันก็กินปูอยู่แล้วทีนี้เราต้องช่วยธรรมชาตินิดนึงเพราะว่าธรรมชาติมันก็ขาดเหินไปในเรื่องถูกทำลายของเพื่อนมนุษย์ชาติแหละฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือธรรมชาติบ้างขั้นตอนง่ายๆก็ไม่ยากครับได้ปลามาก็ปล่อยลงในแปลงที่มันมีหลักฐานที่ว่ามีปูกัดต้นข้าวนะครับแล้วมาแล้วก็ปล่อยครับ
1: ปล่อยค่อยๆปล่อยลงไปครับ
0: แค่นี้ง่ายๆครับไม่ต้องไปพึ่งพาสารพิษสารเคมีอะไรเลยครับเราอยู่กับธรรมชาติสุขภาพเราก็ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับ
1: สารเคมีอย่าไปพูดถึงเลยครับมันก็บั่นทอนสุขภาพของเกษตรกรเองแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเอายามาฆ่าปูใช้เคมีฆ่าปูไม่ตายแต่เฉพาะปูครับกุ้งหอยปลามันก็ตายไปด้วยตัวเองก็ได้รับโทษจากสารเคมีไปด้วยครับง่ายๆแค่นี้ครับเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองได้นะครับไม่มีอะไรยากสำหรับที่เราจะทำ

0: กระแสการบริโภคน้ำมันมะพร้าวถือได้ว่าอยู่ในภาวะเฟื่องฟูทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวนั้นมีคุณสมบัติครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่เรื่องของภายนอกร่างกายนะครับเป็นเครื่องในการประทินโฉมประทินความงามสามารถใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับหรือแม้แต่สำหรับการรับประทานหรือว่าการบริโภคนั่นก็เพราะว่าน้ำมันมะพร้าวนั้นมีคุณสมบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคเบาหวานนะครับรวมถึงสามารถช่วยลดไขมันส่วนเกินช่วยปรับภาวะสมดุลในร่างกายด้วยนะครับและยิ่งมีความนิยมมากขึ้นเท่าไหร่แน่นอนนะครับราคาก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยแต่ว่าเราสามารถที่จะทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบง่ายๆเพื่อรักษาสุขภาพด้วยนะครับทำอย่างไรบ้างไปติดตามชมได้เลยครับ
1: และคุณทราบไหมคะว่าทำไมกระแสนิยมน้ำมันมะพร้าวจึงมากมายอย่างขนาดนี้เนื่องจากว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยค่ะประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวนะคะมีประโยชน์มหาศาลเราจึงได้ให้สมญาของมันว่ามหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีแต่ศีรษะยันปลายเท้านะคะหรือเราจะใช้ศีรษะทำให้ผมดกดำเงางามผิวหนังชุ่มชื้นป้องกันโรคสะเก็ดเงินหรือโร

ผิวหนังต่างๆจนกระทั่งถึงปลายเท้านะคะนอกจากนี้นะคะเรายังช่วยในเรื่องอื่นอีกก็คือในเรื่องของโรคมะเร็งโรคเบาหวานแล้วก็โรคติดเชื้อต่างๆนะคะแล้วก็โรคอ้วนซึ่งมีความสำคัญกับสุขภาพสตรีนะคะซึ่งจะทำให้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมันจะเกิดฟันเผาผลาญไม่ให้เป็นพลังงานอย่างรวดเร็วนะคะไม่มีการตกค้างไม่มีไขมันสะสมเพราะฉะนั้นเมื่อสุขภาพสตรีรับประทานไปก็จะโรคอ้วนหรือคนที่เป็นโรคอ้วนนะคะท่านทราบไหมคะว่ามันมีประโยชน์มากมายขนาดนี้แต่ว่าเราสามารถทำเองได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ความกระแสความนิยมสูงราคาในท้องตลาดค่อนข้างแพงบางครั้งเราจะเอามาทาผิวเยอะๆเนี่ยมันก็คงใช้จ่ายมากเพราะฉะนั้นเราสามารถทำเองได้ที่บ้านโดยท่านสามารถปลูกมะพร้าวหรือหาซื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวจากท้องตลาดนะคะเอามาทำเองเราจะไปดูกันไหมคะว่าทำยังไงก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกมะพร้าวนะคะถ้าในกรณีที่ท่านมีลูกมะพร้าวอยู่ไม่เป็นมะพร้าวงอกหรือมะพร้าวที่เน่าเสียนะคะเพราะว่ามีผลกับกลิ่นรสของน้ำมันมะพร้าวที่ได้นะคะจากได้เนื้อมะพร้าวมาแล้วก็เอามาผสมกันอัตราส่วน1:1ก็คือเนื้อมะพร้าว3กิโลน้ำ3กิโลนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเทน้ำลงไปในเนื้อมะพร้าวที่เราขูดแล้วนะคะขยำให้เข้ากันนะคะแล้วก็เมื่อขยำให้เข้ากันเราก็คั้นพยายามบีบให้เนื้อมะพร้าวค่อนข้างแห้งนิดหนึ่งมันจะได้น้ำกะทิออกมามากนะคะได้น้ำกะทิแล้วนะคะน้ำกะทินี่มันยังมีกากตากมะพร้าวอยู่ใช่ไหมคะเราก็กรองแยกเอากากออกนะคะหลังจากที่เราคั้นกะทิได้แล้วนะคะจะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เพื่อให้เกิดแยกชั้นของชั้นหางกะทิแล้วก็หัวกะทินะคะนี่นะคะหลังจากที่เราไปใส่ตู้เย็นมาแล้วมันก็จะเกิดการแยกชั้นเห็นไหมคะมีชั้นระหว่างหัวกะทิแล้วก็หางกะทิตักหัวกะทิขึ้นมานะคะใส่ในภาชนะอีกอันหนึ่งเพื่อจะนำไปแยกชั้นน้ำมันต่อไปนะคะเราก็จะตักหัวกะทิเวลาตักแยกนะคะต้องพยายามไม่ให้ถึงชั้นน้ำหลังจากหัวกะทิที่เราได้แล้วนะคะเราก็เอามาใส่ลังโฟมเพื่อเราจะได้ควบคุมอุณหภูมินะตรงนี้เราก็จะควบคุมอุณหภูมิวางลงไปที่มีหม้อที่ต้มน้ำเดือดนะคะปิดฝาไว้หลังจากใส่ไปวางแล้วเราก็ปิดฝานะคะตั้งทิ้งไว้ประมาณ16-20ชั่วโมงค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้16ชั่วโมงนะคะเราจะมาเปิดดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเราก็พบว่าส่วนข้างบนนี่เป็นน้ำมันเราก็จะตักน้ำมันส่วนน้ำมันแยกออกมานะคะมาผ่านผ้าขาวบาง

จากเราได้น้ำมันออกมาแล้วนะคะน้ำมันนี้อาจจะมีน้ำปะปนเพราะฉะนั้นการเก็บรักษาน้ำมันที่มีน้ำปนเนี่ยมันทำให้น้ำมันเหม็นผืนได้ง่ายเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตเนี่ยคุณต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้าเราผลิตได้น้ำมันแล้วเราต้องเอาน้ำมันที่ได้นะคะไปตุนเอาไล่น้ำออกไปค่ะหลังจากเราตุนแล้วนะคะเราทิ้งไว้ให้ประมาณสัก7วันเพื่อตะกอนที่มีอยู่นะคะนอนก้นแล้วเราก็กรองพอกรองเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำมันที่ใสนะคะน้ำมันที่ใสเมื่อเราผลิตได้แล้วเนี่ยเราก็จะบรรจุในภาชนะบรรจุนะคะภาชนะบรรจุก็แล้วแต่ว่าเราจะบรรจุถ้าเราใช้ในบ้านทำใช้ในบ้านเราก็ใส่เป็นขวดแกลอนเนี่ยคือขนาดนี้500ซีซีหรือแกลอน1ลิตรหรือบรรจุในขวดเพื่อสะดวกในการพกพานะคะอาจจะขวดขนาด90ซีซีหรือขวด30ซีซีค่ะถ้าท่านจะนำไปเพื่อบริโภคในที่ต่างๆเราก็สามารถทำในขวดได้หลากหลายนะคะภาชนะบรรจุก็เป็นสิ่งสำคัญแต่อย่างไรก็ตามคือน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ที่ท่านผลิตได้ในวันนี้นะคะท่านก็สามารถทำน้ำมันได้แล้วสามารถใช้ในบ้านนะคะครัวเรือนไม่ยากใช่ไหมคะสามารถใช้ประโยชน์ในครัวเรือนแล้วก็หากเหลือใช้ถ้าท่านทําแล้วสะอาดมากมายแล้วก็สามารถนําไปจําหน่ายให้กับเพื่อนบ้านครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องให้ได้ใช้น้ํามันมะพร้าวทั้งบริโภคแล้วทั้งชาภายในตั้งแต่หัวจรดเท้าให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ

0: ชมทราบหรือเปล่าครับว่าสบู่กับแป้งเย็นที่เราจะต้องซื้อหามาสำหรับการใช้ในการชำระล้างร่างกายแล้วก็เอามาทาตัวในช่วงหน้าร้อนๆแบบนี้นั้นมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับแล้วบรรดาผลิตภัณฑ์เหล่านี้นั้นจำเป็นที่จะต้องออกมาจากโรงงานใหญ่ๆถึงจะมีคุณภาพจริงหรือเปล่านะครับชาวบ้านอย่างเรานั้นสามารถที่จะผลิตทำใช้เองได้หรือไม่นะครับแล้วถ้าจะต้องทำใช้เองนั้นทั้งสบู่แล้วก็แป้งเย็นนั้นทำมาจากวัสดุอะไรบ้างวัสดุเหล่านั้นสามารถหาได้หรือไม่และวิธีการทำอย่างไรนะครับฟังดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีการที่ยุ่งยากแต่ว่าวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเราท่านนี้นะครับจะมาทำให้เรื่องที่ฟังดูเหมือนจะยากนั้นง่ายนิดเดียวแล้วก็ทำเองได้ด้วยนะครับไปติดตามได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวครับ
1: เกี่ยวกับความสวยความงามอีกแล้วผมเนี่ยเป็นโรคอะไรไม่รู้อยากให้คุณสาวๆคุณแม่บ้านสวยงามกันอยู่เรื่อยนะครับอ้าวต่อไปนี้จะทำเรื่องแป้งเย็นทาตัวครับทีนี้ผมให้ความรู้ก่อนนะคุณแม่บ้านทำไมผมถึงอยากให้คุณแม่บ้านมาทำแป้งเย็นทาตัวใช้เองรู้ไหมครับคุณแม่บ้านไปสังเกตนะแป้งเย็นตามท้องตลาดคุณแม่บ้านไปดูฉลากนะครับส่วนผสมที่สำคัญจะมีตัวหนึ่งที่น่ากลัวนะครับเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า TALC แปลว่าอ่านว่าทัสย่อมาจากทาวคัมพาวเดอร์แปลเป็นภาษาไทยนะครับฝุ่นแร่ครับเข้าปากเข้าจมูกไปเข้าสะดือเด็กแรกเกิดเราจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดภูมิแพ้และหอบหืดไงแปลว่าเราต้องหันมาทำแป้งใช้เองดีกว่ามั้งอ้าวเอาอีกแล้วหน้าตาสงสัยอีกแล้วทำไมสงสัยกันนักกันหนาล่ะครับก็เดี๋ยวจะบอกให้เนี่ยคิดอีกเลยเนี่ยโอ้โหแล้วจะไปทำยังไงแป้งเย็นตาตัวทำได้ครับอันนี้ส่วนผสมอันดับแรกนะครับดินสอพองครับนี่หน้าตาแบบนี้ลำดับต่อไปนะครับอันดับ2เราเป็นกลุ่มพืชหรือสมุนไพรที่มีรสขมฝาดเฝื่อนเขาจะมีสารแทนนินช่วยระงับเชื้อราและแบคทีเรียนะพวกผิวโรคผิวหนังกลาดเกลื่อนกลิ่นตัวแล้วก็ตุ่มสิวฝีหนองนะครับอันนี้เราขมก่อนนะครับใบบกครับนำมาตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงเห็นไหมครับเปลือกมังคุดครับเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงครับขมิ้นครับเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงครับหรือคุณแม่บ้านบอกโอ้โธอยู่ในกรุงเทพไปทำไงเนาะใบบกไอ้เปลือกมังคุดบางทีมันหายากอ้าวผมก็มีให้เลือกครับกลุ่มระงับเชื้อราแบคทีเรียเนี่ยพิมเสงกระบูนทำมาจากพืชเป็นกลุ่มระงับเชื้อราและแบคทีเรียก็นี่หาซื้อไม่ได้ใช่ไหมคุณแม่บ้านกระบูนเดินเข้าร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับโจ้ถามก็เลยมีไหมครับมีขายทั่วไปครับอย่างที่3จะต้องเย็นใช่ไหมล่ะเราก็เอาใช้นี่ครับง่ายๆเปปเปอร์มินต์นี่หาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือจะซื้อเป็นเมนทอนก็ได้นะครับเมนทอนก็มีพวกนี้มาบดเป็นผงให้ละเอียดใส่ดิครับส่วนที่เป็นแป้งไปก่อนคือดินสอพองถูกไหมครับในที่นี้ผมจะใส่ใบบัวบกครับใบบัวบกนี่มีรสขมไงครับมีสารแทนนินระงับเชื้อราและแบคทีเรียเชื้อราก็คือทำให้ตัวเราเป็นกากเกลื่อนเป็นฝีเป็นตุ่มฝืนคันเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียบางคนแบบไม่มีกระบูนใส่กระบูนก็ได้ผมให้ความรู้นะครับแป้งเย็นทั่วไปที่เขาขายตามท้องตลาดทุกยี่ห้อเขาจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษเขียนไว้ว่ากาพอนะครับแปลเป็นไทยว่าการะบูนครับอ้าวก็ใส่หน่อยนิดนึงก็ได้ครับอ้าวเราอยากให้เหมือนท้องตลาดใส่ไปหน่อยครับใส่การะบูนนิดหน่อยครับอ้าวนะครับแต่ละคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันครับคนให้เข้ากันครับทีนี้ต้องการเย็นครับอันนี้ผมใส่เปปเปอร์มินต์อันนี้ขายทั่วไปตามร้านขายยาก็มีหาซื้อง่ายมากครับคุณแม่บ้านครับทำมาจากต้นมิ้นครับต้นมิ้นครับบ้านเราก็คือเราจะใช้เป็นสะระแหน่ก็ได้นะคุณแม่บ้านสะระแหน่มาบดลงไปก็ได้ครับต้องจานเย็นมากนะครับก็ใส่ไปครับคนให้เข้ากันครับบดให้เข้ากันนะครับเพราะมิ้นเวลาจะหยอดมันจะเป็นก้อนใช่ไหมครับเหมือนน้ำหยดในแป้งมันจะเป็นก้อนคุณแม่บ้านนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนจะเย็นเป็นบันที่มันไม่เย็นทั้งหมดนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับอ้าวเสร็จแล้วครับคุณแม่บ้านแป้งเย็นทาตัวเป็นไงครับเอาสักหน่อยโอ้ยเย็นชื่นใจเป็นไงความเย็นไปถึงที่คนไม่บ้านแถวสาวไหมครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับแป้งเย็นทาตัวสูตรธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหอบหืดแล้วก็

0: ไขมันแล้วเราก็เติมกลีเซอรีนลงไปเมื่อเราใช้สบู่แล้วกลีเซอรีนจะตกค้างบนผิวเราจะทำผิวชุ่มชื้นเสร็จแล้วเราต้องการให้สบู่เราเนี่ยมีคุณสมบัติหลากหลายเช่นเราต้องการป้องกันสิวตุ่มผื่นคันเราก็ใส่สมุนไพรกลุ่มขมฝาดเฝื่อนซึ่งมีสารแทนนินไปในที่นี้เราจะใช้ขมิ้นชันซึ่งอยู่ในกลุ่มฝาดเฝื่อนมีสารแทนนินงั้นสบู่เราก็จะช่วยระงับเชื้อราและแบคทีเรีย 2. ลอกเซลล์ส่วนที่ตายออกให้เราสร้างเซลล์ใหม่ชุ่มชื้นเด้งดึงเด้งดึงตลอดก็มีรสเปรี้ยวซิติกแอซิดครับหรือกรดมะนาวกรดมะนาวรสเปรี้ยวใช่ไหมครับก็เช่นอะไรครับรสเปรี้ยวกับแม่บ้านนึกถึงอะไรครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกมะนาวติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกส้มติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกมะกรูดติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกมะเฟืองเห็นไหมครับถูกต้องหมดทุกข้อที่คุณแม่บ้านตอบมาทางหน้าจอนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมกลุ่มที่3ชุ่มชื้นเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมครับอะไรก็ได้ที่มันดูลื่นๆชุ่มชื้นเย็นๆเห็นไหมครับมะละกอก็ได้มะเขือเทศก็ได้เห็นไหมครับว่านหางจระเข้นะครับได้หมดนะครับใส่ไปก็สบู่เราก็จะมีความชุ่มชื้นเป็น3กลุ่มจำได้ไหมครับระงับเชื้อราแบคทีเรียลอกเซลล์ตายมีรสเปรี้ยวแล้วก็กลุ่มให้เกิดความชุ่มชื้นจำได้ไหมครับคุณแม่บ้านจำได้แน่นอนเห็นยิ้มอยู่นะครับเห็นไหมง่ายๆในการบังคับให้สบู่เราเนี่ยมีคุณสมบัติตามที่เราต้องการนะครับขั้นตอนที่1คือเราเก็บสบู่ใสกลีเซอรีนหยอดลงไปนะครับโดยการตั้งไฟอ่อนเขาจะค่อยๆละลายทำไมเราต้องตั้งไฟอ่อนครับคุณแม่บ้านเพราะถ้าเราตั้งไฟแรง1นี่อาจจะไหม้ได้2เมื่อเขาเดือดเป็นฟองฟองเนี่ยเมื่อเวลาเราไปเทในแบบพิมพ์มันก็จะทำให้หน้าสบู่เราไม่สวยใช่ไหมครับจะเต็มไม่ได้ฟองงั้นเราจึงใส่แล้วค่อยๆใช้ไฟอ่อนๆนะครับมันก็จะค่อยละลายละลายละลายมันก็จะเกิดฟองน้อยหรือแทบไม่เกิดเลยเมื่อเราไปเทในแบบพิมพ์มันจะแบบพิมพ์จะสวยหน้าแบบพิมพ์จะสวยใช่ไหมครับจะไม่มีฟองเจือปนอยู่เลยไหมครับสบู่เราก็จะสวยปิ้งเลยครับขั้นต่อไปนะครับพอเราได้เกล็ดสบู่ที่เราหลอมละลายแล้วเรียบร้อยเราก็เติมสมุนไพรที่เราต้องการอันนี้เราจะทำเป็นสบู่ขมิ้นนะครับนอกจากให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็ยังให้คุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องระงับเชื้อราและแบคทีเรียนะครับแต่เราก็เติมน้ำหอมลงไปนะครับคนให้เข้ากันครับเสร็จแล้วก็เทใส่แบบที่ต้องการครับครับโดยแบบเนี้ยเราจะเลือกเอาก็ได้นะครับคุณแม่บ้านครับเราจะเลือกเป็นให้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็ได้ครับคุณแม่บ้านเห็นไหมครับง่ายๆแล้วได้ของดีราคาถูกแล้วแถมสามารถทำได้เองภายใน6นาทีเราจะได้สบู่ไซส์ทันที14ก้อนเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับปกติเนี่ยก้อนขนาดนี้ถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดก้อนละ60บาท70บาทแต่วันนี้เราทำเองครับคุณแม่บ้านครับคุณสาวครับนอกจากผิวจะชุ่มชื้นนุ่มเนียนละไมแล้วต้นทุนตกก้อนละ15บาทเองครับซื้อเขาเนี่ย50 60บาท70บาทบางยี่ห้อเขาปะยี่ห้อดังๆไปก้อนละ120บาทครับต้นทุนก้อนละ15บาทเองเหมือนเขาเป๊ะเลยครับเขาเอาจากเราก้อนละเป็น100เลือกเอาครับคุณแม่บ้านจะเอาแบบไหนครับ
1: เห็นวิธีการทำสบู่กับแป้งเย็นไปแล้วก็คงจะต้องบอกว่าง่ายแสนง่ายแล้วก็ถูกแสนถูกจริงๆเลยนะครับจะว่าไปแล้วคนไทยนี่โชคดีจริงๆเลยนะครับที่เราเกิดอยู่บนผืนแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของผลผลิตทางธรรมชาตินะครับไม่แค่เรื่องอาหารการกินเท่านั้นนะครับแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างสามารถที่จะนำมาแปรรูปจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้เราใช้ได้เองด้วยนะครับขอเพียงแต่ว่าอาศัยทั้งปัญญาอาศัยทั้งองค์ความรู้อาศัยการเรียนรู้แล้วก็ลุกขึ้นมาทำลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงก็สามารถที่จะได้ของใช้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปควักกระเป๋าเสียสตางค์ซื้อเลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับรายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Hi.
1: ข้าวเป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
2: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
1: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
2: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: โอ้โหนะฮะผมไม่ได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
4: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
2: ครับผม
4: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับ เป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจ
0: อ
4: ันของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า red yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงแล้ววงเล็บ yeast ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้มากแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
0: ้
4: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่

0: ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
1: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
0: ไม่
1: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
0: คือหมายว่าฝึกเสร็จแล้วคุณต้องทำงานเป็น
1: อ๋อโอเค
0: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก็
1: จบ
0: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหล
1: ัง
0: จากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
1: ์
0: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏว่ากรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปคอปปี้เข
1: า
0: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้4 process กระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
0: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจป
0: ุ
1: ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
0: ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อฆ่าหัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
2: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: ซึ่งปกติ
2: ครับ
1: จะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
2: ครับอย่างนั้นก็อย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
1: ครับ
2: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
1: ครับผม
2: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
1: ครับ
2: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
1: อ
2: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานก็อาจจะ
1: มันจะรู้สึกแบบ
2: น่ากล
1: ั
2: ว
1: น่ากลัวเชื้ออะไรเนี่ย
2: ใช่น่ากลัวมาก
1: ๆ
2: เพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
1: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
2: เอาเป็นว่า

0: เนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
1: คือ
0: ล
1: ี
0: นเน
1: ี่ย
0: มันก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
1: โอ้โห
0: นะอันนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
0: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสแตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
1: ครับผม
0: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยเส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นโพลิเมอร์นะซึ่งจริงๆเราสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไปนะฮะอันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อ
1: ัน
0: นี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
0: รวมทั้ง อากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมครอน
0: มันชื่อเฮปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
0: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
0: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
0: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
0: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมดไม่ให้เอาเชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย์
0: คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: ผมกำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงจะผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิบ
1: ครับ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีการเนื้อคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย
1: ครับ
0: ใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าวแล้ว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพจน์เช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่นั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคื เราสามารถจะออปเปอเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอีกมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะเติมก่อนหรือเติมน้ำในสตีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังขบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บอัตโนมัติเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะฮะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนกับยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
0: ครับผม
1: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือ termination นะพอหลังจากตัวนี้ปุ๊บมันก็จะ cool down
0: cool down แล้ว
1: cool down แล้ว cool down แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือใน process ที่4คือ dehydration พอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็น chamber เนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก วาดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
0: ทุกอย่างต้องสะอาด
1: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
0: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
1: ครับ บริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
0: ครับ
1: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
0: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
1: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วเพราะขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
0: ์นะ

0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้ว
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ค่
2: ะตั้งแต่การเข้ามาแค่ฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าม
3: าช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมปช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะงั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค
2: ่ะแล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำเข้าข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
2: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึง
1: ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคลิกการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะแล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
4: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่5สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะทําให้พื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงประจําวันที่6สิงหาคมนี้ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่ระนองและพังงาส่วนวันที่7สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดส่วนวันที่8สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดส่วนวันที่9สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์สุนโลกกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารนครราชสีมาและบนราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและลพบุรีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รอบนะคะทุกคนผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้านิลมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เฮ้ยไม่ต้องคิดว่าปะหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่ๆปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมธเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: งั้นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ยโ
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงแบ
2: ๊
1: กโอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินสุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินสุดธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ

0: DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
1: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
0: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
1: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
1: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
1: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
0: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
1: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: ฉันกดหลายทีแล้ว

0: ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทํานาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผล

0: พักหลังจากสึนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีหนึ่งทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะ100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็ถัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำ
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่ง

0: แวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ PhotosynthesisPhotosynthesis Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์ สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบน้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: không mưa ngủ vô tao mà hạt ngồi lái mọi người cứ để lái quá được cứ để tôi nhây cứ thật thần đó. Con thưa mà chồng để phơi để kim con thưa phơi để khai
1: bạn lắm nè nè nè
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตาผู้มือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านน้ำมันเนี่ยบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าใครหม้องบ่หลายก็บ่ได้ใครพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: อันนี้ปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยก็มีเพื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมีทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบุเฮ็ดก็มีแล้วดูมาเหลืออย่าง

0: ซ้ำริมริมควงโค้งซ้ำนี่เอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปย่างได้สบายกูมือในตึกยากก็ปามลดลงลดลงลดลงเป็นยังไงตาเรียนจึงเป็นสาเหตุตัวยังบางคนก็มาจากเพื่อนเนี่ยบางคนก็มาจากคนสอดแต่หลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาลายแต่ว่าคุ้มือมันจะมีอุปกรณ์ลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแต่ต่างกันแบบว่ากูห้ากับบัวได้บางมือไปห้ากับบัวได้จมโอ้มันมีเงินค่าน้ำมันเหรอ
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณ7ขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกับคลองใส่เบ็ดปนูปนยังอันเนี้ยเสียบแล้วใส่ไปบัดนี้ได้ยินนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถกังปื๊ดน่ะผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกดรถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเบิ่งวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่หั่นทาบังรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไปย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปคือว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ

0: ขอมีนัดมึงมาต่างกูเลย
1: ไม่ไหวด่าทางจ้าเด้อ
0: เออเรามาตอนนั้นปุ้ยมึงก็เอานี่ลูกจะรับไปลูก
2: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
3: เอา
4: เดี๋ยวนี้ฮันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนมึงมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเมื่อย่างไปหาเห็ดให้เห็ดหน้ากลับก็มามานอนมันต่างกัน
5: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูประวัติอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงข้วยบ่เลี้ยงได้ก็สินี่กรุงเทพใครก็บ่เลี้ยงน่ะห่วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายซะจะได้ว่าแสนสิมีความสุขซะขายเลยโดนแล้วขาย
6: พอแล้วพอแล้ว
4: ยุบานนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังกระตามเจ้าพันดอกให้ดีนะเขาก็ไปซื้อบ้านเขาก็ได้เศร้ามันนะมันจะพี่น้องย่างไม่พี่น้องเอื่นคิดเหมือนย่างของไต้แต่ว่าเมื่อคนกับว่ามวนลุงเถี่ยมวน
7: ลูกพ้องไหนยังหวานโอ้ยลูกพ้องไหนแรงมาเลยเว้ย
2: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนนั้นมันขึ้นยังหน่อยมั้งมันมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของผืนบาทมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีอันนั้นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าชมหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเหรียญบ่เป็นเห็นยังบ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เตะเล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูเกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันทำไมถึงต้องลงมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้าสองคนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่ให้สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะบอกไป
5: ห้าสิบห้าสิบในใจก็อยากเข้าไปหรอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นความพยายามเขาพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอแกลงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกให้เต่าหลูร้านเบื้องแง่งนะหากินหาจางสู้กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาเขาบ่ได้มันที่หามแยกเขาเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยาก
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: พออยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ
7: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนธรรมที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
8: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหาย ลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
7: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาเอาสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้นะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะไม่เรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่อายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นทมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable h o m e g r o w n v e g e t a b l e homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops f i e l dC-R-O-P-S Field Crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นาทีและเวลา 12:25 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นาทีและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ำอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบบางต้นน่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: คะที่เป็นปลีนั่นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใ
0: ช่นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหิ้นอะใช่ไหมผักกาดหิ้นไหม
1: ค
0: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดทนต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่
1: ต่อไป
0: โอเคหัวไม่เลอะเทอะเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ้าอันไหนจ้า
1: ตัวนี้
0: อ
1: ๋
0: อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่เนี่ยติดพื้นเนี่ยนี่อ๋อโอ้ใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: เหมือนมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
1: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: ค่ะเท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเราเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ้ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบ

0: ใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราเบลเริ่มเทิมเลยอ่ะโอ้โหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ้ยขอบคุณค่ะ
0: อุ้ย
1: คุณแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่แล้วค่ะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มาก
2: ผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปลีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
0: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
1: ่ค่ะ
0: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
1: หอมแดง
0: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
1: หอมแบ่ง
0: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
1: ขายต้น
0: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
1: ขายหัว
0: ขายหัวก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
1: ใช่
0: เหมือนกัน
1: แต่ว่าไม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
0: คนๆนะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
1: พอดีเลย
0: ใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
1: ได
0: ้ก็ได
1: ้เออก็เสียดาย
0: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันน
1: ั้
0: น
1: เสียดายไว้
0: เก็บไว้ขายดีกว่านะ
1: ไว้ขายดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของ
1: เ
0: จ้าของสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้า
2: ต้นปีนอกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับกดปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ
0: หัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
3: แ
0: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนา
3: ะ
0: ให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลี แต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
1: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
1: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม
1: ่มัน
0: พอเข้าใจแล้วนี่คือหัวเดีย
1: ว
0: เต็มกระด้ง
2: ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
1: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแตะๆดูว่ามันได้ไหม
0: เค็ม
1: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
2: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
0: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
1: ปกติต้องตากแดดด้วย
0: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
1: มันเห็ดง่าย
0: เห็ดง่ายคือหมาย
1: ถึงทำง่าย
0: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
1: ไม่ค่อยมุน
0: ไม่ค่อยเละ
1: อ๋
0: อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
1: ที่เก่าร
0: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
1: มันจะนุ่มตัว
0: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
1: ไม่ต

0: มชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขาเป็นอะไร
2: หินนึก
0: ทำเสือ
3: เข้มเหรอใส่ไรเทีย
0: เขายังไม่ล้างออกพิมพ์ทำไมเนี่ย
4: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
0: คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3
0: วัน
4: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
0: เหมือนนวดจับเต้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
5: พอไหมคะแค่นี
0: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
4: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: 1จานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่มันเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนจากเขียวๆก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่เห็นจะกินได้
2: เปร
1: ี้
2: ยวเค็ม
1: แ
2: ล้ว
1: ค่ะ
2: เนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
2: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
2: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
0: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้ว
0: ก็
1: ด
0: ู
1: มูนจะ
0: มันจะนัวเนาะ
1: จ้ะมันจะอร่อยแต่เราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยนัว
1: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: ถือสากไปประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
1: จ้ะ
0: หนูก็เคาๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เด
0: ือ
1: ด
0: ค
1: น
0: แกเนี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนาะ
1: แม่ก็ใส่ไอ้ผักดัด
0: ดองไปเลยกระดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค่
1: ะ
0: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอะม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีบ้างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ให้ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะเครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
2: มากหลาย
0: ทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ต้มสุก
0: ใส่ไปโลดปลาร้าหนูก็ชอบเด
1: ้อนั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะ
1: อ
0: ร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: ป่นไปย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ตาอร่อยดีนี่แหละตาอืมตาย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยนะหอมอ่ะแล้วยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: วลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: ชมที่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยและขายได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้ครูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกันไม่ได้ส้มผัก
1: ก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาประกาศเคียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างน
0: ี้
1: นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี
3: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
4: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทาง

าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตางค์ซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทกวนมาฝากจะมีเมนูอะไรบ้างมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสู่วัยอดีตของสตางค์ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับซึ่งสตางค์เคยรับประทานแล้วก็นานมากเลยล่ะครับที่ไม่เคยได้รับประทานประมาณเกือบ20กว่าปีเป็นเมนูขนมพื้นบ้านแบบปักใต้เขาเรียกกันว่าขนมกวนขี้มันรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มด้วยการเตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวออกแรงขยำคั้นบีบให้กะทิออกมันต่อจากนั้นจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางคั้นบีบให้เสด็จตามเสร็จเตรียมนำเม็ดสาคูต้นลงไปปั่นให้ละเอียด
0: ขนมกวนขี้มันนะครับเราสามารถใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผสมกับแป้งข้าวเหนียวแต่ว่าคนปากใต้เนี่ยมีสาคูต้นก็มักจะนิยมนำแป้งสาคูมาเป็นส่วนผสมในการกวนขนมขี้มันนะครับซึ่งเราจะพบได้ในแถบจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังนะครับเพราะว่ามีต้นสาคูก็เลยทำเป็นแป้งสาคูวันนี้สตังก็เลยเอาแป้งสาคูมาปั่นให้ละเอียดเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของขนมกวนขี้มันครับถ้าเรามีแป้งสาคูสดเนี่ยเราก็สามารถเอาแป้งสาคูเนี่ยมาเป็นส่วนผสมได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีแป้งสดก็ใช้เม็ดสาคูแบบนี้มาปั่นให้ละเอียดผสมไปได้เช่นกันครับ
1: เมื่อเราปั่นเม็ดสาคูจนละเอียดจึงนำมาผสมกับกะทิตีคนให้แป้งละลายเข้ากันตามต่อได้นั้นคือน้ำตาลโตนด
0: ในส่วนของการเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลเราสามารถเลือกชนิดน้ำตาลได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าใครสะดวกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าววันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลโตนดนะครับเนื่องจากว่าน้ำตาลโตนดเนี่ยมีความหวานแล้วให้กลิ่นความหอมนอกจากนั้นจะช่วยทำให้สีของขนมกวนขี้มันเนี่ยมีความเข้มสวยด้วยครับ
1: ตัดด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วจึงใช้เครื่องตีแป้งตีทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเมื่อแป้งเข้ากันได้ที่จึงนำมาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางรอบสุดท้ายเพื่อให้แป้งเนื้อเนียนละเอียดก่อนจะพักแป้งทิ้งไว
0: ้ในขั้นตอนนี้นะครับสตังนำหัวกะทิลงมาเคี่ยวในกระทะเราเคี่ยวไปด้วยไฟอ่อนๆ นะครับเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อกะทิเนี่ยจะแยกออกมาจากน้ำมันนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าน้ำมันขี้โลแล้วก็กากของกะทิที่จับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยเขาเรียกว่าขี้โลนะครับในสมัยโบราณโบราณขี้โลเนี่ยจะเอาไว้แต่งขนมต่างๆนะครับและถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีกับข้าวอะไรนะครับปู่ย่าตายายก็จะเอาขี้โลเนี่ยมาคลุกกินกับข้าวได้เลยนะครับคนปากใต้จะเรียกขี้โลว่าขี้มันก็เลยเป็นที่มาของชื่อขนมกวนขี้มันนั่นเองครับ
1: อดทนเคี่ยวไปด้วยใจเย็นๆและไฟอ่อนๆจนกว่าเนื้อกะทิจะค่อยๆแยกตัวกับน้ำมันใช้เวลาเคี่ยวนานเหมือนกันกว่าจะได้ของอร่อย

เมื่อกะทิแยกตัวออกมาจากน้ำมันแบบนี้เราจะเห็นสีสันสวยเข้มขึ้นมาแถมยังให้กลิ่นความหอมโดดเด่นเฉพาะตัวก่อนจะเทกลองรองแยกเอาขี้มันหรือขี้โหลและน้ำมันขี้โหลพักไว้

0: ได้เวลานำทุกอย่างลงไปกวนในกระทะ
1: ในขั้นตอนการกวนนะครับเริ่มแรกเราสามารถที่จะใช้ไฟในระดับที่เรียกว่าไฟแรงได้นะครับหลังจากที่แป้งเริ่มจับตัวเหนียวเราค่อยๆลดไฟลงมาแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่ากวนคนห้ามหยุดนะครับจนกว่าแป้งจะหนืดเหนียวใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่ถาดแต่ก่อนที่เราจะเอาไปเทใส่ถาดนะครับเราจะทาชโลมถาดด้วยน้ำมันขี้โลเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้ขนมกวนของเราไม่ติดถาดแล้วก็มีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็กวนคนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวขึ้นมานะครับพอแป้งขนมกวนของเราเนี่ยเริ่มหนืดเหนียวคุณผู้ชมครับเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าเราต้องกวนอย่าหยุดมือเลยนะครับมิฉะนั้นแล้วเนื้อแป้งอ่ะมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับต้องคอยกวนอยู่อย่างนี้แหละครับก็เลยเรียกว่าขนมกวนนั่นเอง

เมื่อเรากวนขนมที่มันจนได้ที่จึงนำมาเทลงใส่ถาดโรยหน้าด้วยขี้มันที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นตัวสักครู่จากนั้นจึงชะโลมทาน้ำมันขี้โลให้ทั่วที่ตัดขนมนำพาไปตัดขนมให้กลายเป็นชิ้นแค่นี้ก็น่ากินพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติของขนมกวนขี้มันให้ความหนุบหนับเหนียวเด้งสุดเจ๋งกลิ่นความหอมจากน้ำมันขี้โลประสานกลิ่นความหอมจากน้ำตาลตะโนดและกะทิมิผิดหวังแป้งสาคูชูความอร่อยโรยหน้าด้วยขี้มัน20 ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันไม่ผิดหวังแล้วล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับหลากหลายคนชื่นชอบมากก็คือขนมเปียกปูนวันนี้สตังเตรียมปรุงให้คุณผู้ชมรับชม2สีนั่นก็คือสีดำแบบสูตรโบราณแล้วอีกสีนึงก็คือสีเขียวจากใบเตยมาลุ้นกันนะครับว่าจะลงเอยหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรเริ่มต้นลุยกันเลยครับ

0: เริ่มด้วยการนำกาบมะพร้าวมาเผา
1: เคล็ดลับสำหรับการทำขนมเปียกปูนในแบบสูตรโบราณโบราณนะครับซึ่งจะออกมาเป็นสีดำสีดำที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็คือสีดำที่ผ่านกระบวนการเผากาบมะพร้าวอย่างนี้นะครับ
0: เผาไปจนกว่ากาบมะพร้าวจะดำสนิทแบบนี้จากนั้นจึงนำพาไปจุ่มแช่ในน้ำปูนใส

0: จัดการขยำทำให้กาบมะพร้าวแหลกกระจายตามต่อได้นำไปปั่นให้ละเอียด
1: ในสมัยโบราณโบราณนะครับคุณย่าคุณยายจะใช้สีดำที่เอามาทำขนมเปียกปูนเนี่ยก็ได้มาจากกาบมะพร้าวเอามาเผาหรือไม่ก็ใช้เปลือกทุเรียนก็ได้นะครับเอามาเผาเช่นเดียวกันและยังมีดีมากกว่านั้นนะครับในทางการแพทย์แผนไทยระบุไว้ว่าน้ำถ่านที่เราเอามาทำขนมเปียกปูนแบบนี้นะครับจะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยดูดซับสารพิษด้วยครับ
0: ก่อนจะเทกลองหลายๆรอบ
1: เราจะทำการกลองหลายรอบนะครับสตางกลองตอนนี้เป็นรอบที่5 2รอบแรกนะครับเรากลองด้วยกระชอนตาห่าง2รอบหลังกระชอนตาทีแล้วอีก2รอบด้วยผ้าขาวบางคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีผงถ่านที่มันละเอียดมากเลยนะครับอย่างนี้เราก็จะไม่เอาไปใส่ในขนมนะครับเวลาที่เคี้ยวกัดมันอาจจะมีความรู้สึกถึงผงถ่านอยู่นะครับเราต้องการเพียงแค่น้ำสีดำครับนี
0: ่เตรียมละลายแป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวค่อยๆหยอดเติมน้ำปูนใสตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือตีแป้งให้ละเอียดเติมใส่ได้คือน้ำปูนใสและน้ำถ่านดำตีผสมให้ทุกอย่างเข้ากันปิดท้ายจึงเทกลองอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะเตรียมทาน้ำมันขี้โล้ในถาดกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวข้นสีดำสวยเลยล่ะครับ
1: เขาบอกกันว่าขนมเปียกปูนที่ได้ชื่อว่าขนมเปียกปูนก็เพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำปูนนะครับและเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะกวนแบบเหลวๆนะครับคนสมัยโบราณเรียกการเปียกก็คือการกวนหรือว่าเรียกการกวนว่าเป็นเปียกนั่นเองครับเลยเป็นที่มาของชื่อขนมเปียกปูนครับและที่สำคัญเวลาขนมเริ่มงวดนะครับเราจะต้องกวนเร็วๆแล้วก็ลดไฟอ่อนลงกวนให้มันเหลวแบบเปียกๆนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปเทใส่ถาดได้เลยครับอันนี้อีกสักพักนะครับนี่กวนต่อไปเหมือนพายเรือในอ่างกระทะทองเหลืองสตังรู้สึกได้กลิ่นความหอมของถ่านนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์และก็เอกลักษณ์ของขนมเปียกปูนแบบโบราณเลยครับเราจะได้กลิ่นหอมถ่านนั่นเอง
0: เมื่อกวนขนมจนได้ที่จึงยกนำมาเทใส่ถาดแล้วจึงเตรียมขูดเส้นมะพร้าวไว้โรยหน้าผสมด้วยเกลือให้เค็มพอประแล้มจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งประมาณ5นาทีจะช่วยทำให้เราเก็บรักษาขนมไว้ได้นานยิ่งขึ้น
1: เรามาลุยต่อกับขนมเปียกปูนในสูตรที่2หรือเรียกว่าเป็นสูตรประยุกต์ที่นิยมทำกันในปัจจุบันนั่นก็คือขนมเปียกปูนใบเตยนะครับซึ่งขนมเปียกปูนใบเตยนะครับจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับขนมโบราณอีกชนิดนึงที่มีชื่อเรียกว่าขนมศิลาอ่อนครับเดี๋ยววันนี้สตังจะใส่กะทิลงไปด้วยในขนมเปียกปูนใบเตยทั้งหอมทั้งมันครับ
0: โดยจะนำใบเตยมาปั่นกับน้ำปูนใสให้แหลกละเอียดแล้วจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตส่วนผสมของแป้งเราจะใช้เหมือนกันหยอดเติมใส่นั้นคือน้ำปูนใสตามไปคือหัวกะทิตีให้แป้งเนียนละเอียดก่อนจะเบียดน้ำใบเตยลงผสมตีให้เข้ากันอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวก่อนจะเทเพิ่มเติมน้ำปูนใสกวนต่อไปจนกว่าขนมจะสุก ลักษณะแบบนี้ใช้ได้แล้วล่ะครับปิดท้ายจึงนำถั่วทองที่ผ่านการแช่น้ำผึ่งไว้ให้เสด็จนำลงไปทอดจนกว่าจะเหลืองสุก
1: มาถึงขั้นตอนในการตัดขนมนะครับสี่เหลี่ยมที่เกี่ยวข้องกับขนมของสตางค์ในวันนี้นั่นก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับวิธีการตัดเนี่ยเราจะตัดเป็นแนวเส้นตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้ที่ตัดขนมเนี่ยตัดแนวทะแยงเดี๋ยวสตางค์จะตัดให้ดูนะครับว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นอย่างไรครับ

ก่อนจะโรยหน้าขนมเปียกปูนด้วยมะพร้าวอ่อนและถั่วทองหน้าตาช่างน่าลองไปชิมกันเลยครับรสชาติของขนมเปียกปูนสีดำแบบโบราณอร่อยได้การแป้งหนืดเหนียวนุ่มเด้งสุดเจ๋งหอมกลิ่นถ่านอ่อนๆสะท้อนกลิ่นคู่กับมะพร้าวโรยหน้าเข้าท่าตัดเค็มพอประแล้มส่วนขนมเปียกปูนใบเตยมีความหวานมันจากน้ำกะทิมิผิดหวังโรยหน้าถั่วทองถ้าใครได้ลองจะหอมกลิ่นใบเตยลงเอยชวนให้น่ากินจังเลยครับ

0: าปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทกวนในวันนี้นั่นก็คือข้าวเหนียวกวนซึ่งสตังจะทำสองสีมีชื่อเรียกว่าข้าวเหนียวแดงและข้าวเหนียวแก้วนะครับ
1: มาเริ่มต้นขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวสตังมีเคล็ดลับดีๆในการที่เราจะเลือกข้าวเหนียวในการที่จะมากวนในวันนี้นะครับนั่นก็คือสตังเลือกข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับแต่ว่าสตังจะเลือกข้าวเหนียวใหม่นั่นหมายความว่าเป็นข้าวเหนียวที่ปลูกภายในปีนี้หรือว่าเป็นข้าวเหนียวที่ไม่ได้ค้างปีนั่นเองนะครับเหตุผลก็เพราะว่าข้าวเหนียวใหม่เนี่ยเม็ดจะสวยเวลาที่เรานำมากวนเนี่ยเม็ดจะไม่แตกหักนะครับและเราจะทำการแช่เนี่ยไม่ต้องนานใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็สามารถนำไปกวนได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สามารถหาข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบใหม่ได้หรือว่าข้าวใหม่ได้ก็สามารถใช้ข้าวเก่าได้นะครับแต่คุณผู้ชมจะต้องแช่ไว้ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงหรือแช่ไว้ข้ามคืนก็ยิ่งดีเลยนะครับและวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมนะครับในการที่เราจะล้างข้าวเหนียวเนี่ยให้เราใช้สารส้มเพราะว่าคุณสมบัติของสารส้มนะครับจะช่วยทำให้เม็ดข้าวสวยใสแล้วก็ไม่แตกหักง่ายนั่นเองครับ

0: นึ่งผ่านไป15นาทีจึงพลิกกลับสลับด้านนึ่งต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานึ่งข้าวจนสุกแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผึ่งในกระบอกนะครับโดยเราจะทำการเกลี่ยข้าวนะครับให้กระจายทั่วเลยนะครับก็เพื่อให้ข้าวเนี่ยแห้งตัวเร็วขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเม็ดข้าวยังเปียกอยู่ถ้าเราเอาไปกวนข้าวเหนียวแดงนะครับก็จะทำให้ข้าวเหนียวแดงของเราแฉะนั่นเองครับ
0: ต่อจากนั้นจึงเตรียมคั่วงาขาวพักไว้

0: เคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายเติมใส่ได้คือหัวกะทิก่อนจะตัดเกลือเล็กน้อยแล้วเพิ่มความหอมพร้อมสีสันให้เข้มสวยด้วยน้ำตาลตะโนด
1: หลังจากที่เราเคี่ยวน้ำตาลจนเหนียวแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรานำข้าวเหนียวลงใส่แบบนี้แล้วให้ลดไฟเป็นไฟในระดับอ่อนนะครับแล้วค่อยๆเคี่ยวไปจนกว่าข้าวเหนียว

0: ังแล้วถึงคราวเตรียมผสมน้ำกะทิน้ำตาลทรายเกลือตีผสมให้ทุกอย่างละลายตามต่อได้จึงนำข้าวเหนียวนึ่งสุกใหม่ใส่ลงไปในน้ำกะทิจัดการมูนข้าวเหนียวทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ได้เวลานำข้าวเหนียวที่มูนไว้ลงไปกวนในกระทะกวนคนไปสักพักก่อนจะทายทักด้วยน้ำใบเตยสีสันลงเอยเขียวสดใสในส่วนของข้าวเหนียวแก้วนะครับมักจะนิยมใช้สีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะใช้สีธรรมชาติอย่างอื่นอย่างเช่นอยากได้สีน้ำเงินจากดอกอัญชันก็สามารถนำมาผสมได้นะครับหรืออยากได้สีแดงจากบีทรูทเมนูขนมไทยประเภทกวนต้องใช้ความอดทนและก็กำลังแขนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันงวดข้นแล้วเนี่ยต้องไม่ช้าเลยครับต้องรีบในการที่จะกวน
1: ข้าวเหนียวต่อไปจนกว่าจะได้ที่

จากนั้นจึงปล่อยให้เซตตัวสักพักแล้วถ่ายทักจัดการตัดแบ่งชิ้นปิดท้ายโรยหน้าขนมด้วยงาขาวคั่วรสชาติข้าวเหนียวแดงหอมแรงจากกลิ่นน้ำตาลประสานความหวานแทรกซึมเข้าสู่เม็ดข้าวเหนียวเคี้ยวกัด

อร่อยเลยข้าวเหนียวแก้วเพราะได้ความหวานมันจากกะทิหอมกลิ่นใบเตยลงเอยด้วยกลิ่นงาขาวคั่วมันช่างลงตัวอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สัปดาห์หน้าสตังจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญวันนี้เวลา 17:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสุรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามเกิดวันที่20 กันยายน 2470ที่จังหวัดสมุทรสงครามบิดาและมารดาชื่อนายเลี้ยงและนางลาบทรัพย์เจริญสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและเข้ารับราชการที่กองแพทย์กรมชลประทานต่อมาได้รับทุนจากธนาคารโลกไปศึกษาต่อด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาและเข้าฝึกอบรมต่อด้านโรคทรวงอกที่ศูนย์การแพทย์มอนเตฟิโอเรระหว่างฝึกอบรมได้รับทุนเป็นกรณีพิเศษศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาตรีด้านสมรรถภาพปอดที่โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดและเมื่อกลับมาประเทศไทยได้ผ่านการสอบรับ

รองความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากแพทยสภาด้านอายุรศาสตร์โรคทรวงอกโรคระบบการหายใจและเวชศาสตร์ครอบครัวเคยดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่อนภูมิพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทานปากเกร็ดและได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเป็นผู้มีบทบาทในสังคมการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านโรคปอดและโรคทรวงอกรวมถึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรทางการแพทย์ที่มีบทบาททางวิชาการอีกหลายแขนงอีกหลายแห่งเช่นวางรากฐานงานควบคุมวัณโรคบุกเบิกงานควบคุมการสูบบุหรี่จากผลงานต่างๆทำให้ได้รับการยกย่องเช่นเป็นปูชนียแพทย์จากแพทยสภานับเป็นหนึ่งใน48คนของประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญมีลูก2คนและเมื่อวันที่6กันยายน2568ศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดสิริอายุ97ปีสำหรับคุณหญิงสุวรรณาทรัพย์เจริญเกิดวันที่13กันยายน2473ที่กรุงเทพมหานครบิดาและมารดาชื่อนายทองดีและนางสายสวัสดิ์อิสรกุลด้านการศึกษาเรียนชั้นมัธยมศึกษาและมัธยมที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีและเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาโทด้านอักษรศาสตร์แล้วกลับมาทำธุรกิจของครอบครัวคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อรุนแรงเมื่อวันที่27พฤษภาคม2568สิริอายุ94ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 17:56 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายด้วยเสด็จพระราชกุศลทรงพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนเวลา 18:04 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิ BJC Big C และคณะเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน2คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2568และพุทธศักราช2569รถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:07 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ในพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2519
เวลา 18:13 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน1คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:17 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชนและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139 ปีวันนี้เวลา9:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139 ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าท่านี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเคเดตสกูลขึ้นที่บริเวณพระราชวังสรานรมเมื่อวันที่5 สิงหาคม 2430เพื่อผลิตนายทหารซึ่งจะเป็นผู้นำกองทัพทหารประจำการสมัยใหม่เคเดตสกูลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท่านมีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งและเมื่อวันที่1 มกราคม 2491พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามโรงเรียนในร้อยทหารบอกว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและมีพระราชกระแสให้ย้ายโรงเรียนไปยังที่ตั้งปัจจุบันด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ของประเทศโดยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบกให้มีความรู้ด้านวิชาการด้านวิชาการทหารรวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมใช้เวลาศึกษา5 ปีปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอน10 สาขาวิชาประกอบด้วยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3 สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2 สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆเช่นหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเป็นผู้รอบรู้มีประสบการณ์ทันโลกเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับพระราชทานยศเป็นว่าที่ร้อยตรีบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันมีพลโทอาชินปฐมจิตเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงปีที่5รวม 1,319 นายส
มเด็จพระนางเธอฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทเวลา 13:59 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายสมชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมะลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2519เฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานะบุตโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ่งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขต1สาขาครูสังคมศึกษานายธนวัฒน์นายธนวันพักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สาขาการศึกษาก่อนปฐมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชตตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรสงครามสาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนายสัญชัยช่องบารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสที่คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569จากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมผู้สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเลขาธิการนิกหมู่มูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW กรุ๊ปประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายประสิทธิพงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและพระราชทานพระราชโอกาสให้นายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจอร์สันเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาป้อมสิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

วันที่4สิงหาคม2569เวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปป้อมซิโลโซทรงพระดำเนินผ่านป้อมซิโลโซสกายวอล์กเส้นทางเดินยกระดับสูง11ชั้นยาว181เมตรมองเห็นทัศนียภาพทะเลมุมกว้างและทัศนียภาพทางทิศใต้ของเกาะรวมทั้งโครงสร้างของป้อมจากมุมมองด้านบนเป็นจุดยุทธศาสตร์ควบคุมทั้งด้านการทหารป้องกันประเทศและด้านเศรษฐกิจทำให้เข้าใจการจัดวางตำแหน่งปืนตามยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้นป้อมซิโลโซสร้างบนภูเขาซิโลโซในช่วงทศวรรษที่1880เพื่อปกป้องท่าเรือสิงคโปร์และคุ้มกันทางเข้าเกาะด้านทิศตะวันตกของอ่าวเคปเปิลซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือหลักของประเทศและช่วยปกป้องคลังถ่านหินขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงในอดีตการปกป้องคลังถ่านหินจำเป็นมากเพราะเป็นเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับกองเรือพาณิชย์และกองทัพเรืออังกฤษป้อมซิโลโซเป็นกุญแจสำคัญในการคุ้มครองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการส่งกำลังบำรุงของจักรวรรดิอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกุมภาพันธ์2485ก่อนการยอมจำนนต่อญี่ปุ่นของสิงคโปร์ปืนใหญ่ของป้อมซิโลโซใช้ในปฏิบัติการทำลายล้างเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรตกถึงมือข้าศึกมีการยิงทำลายถังน้ำมันในพื้นที่ต่างๆหลังจากญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ป้อมนี้ใช้เป็นค่ายกักกันเฉลยศึกขนาดเล็กในยุคหลังสงครามป้องประการซิโซโลยังมีบทบาททางทหารมีกองทัพเรือดูแลและมีการหมุนเวียนกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆมาประจำการกองทัพสิงคโปร์ได้ยุติบทบาทและการควบคุมทางทหารที่ป้อมซิโลโซทั้งหมดตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970ปัจจุบันองค์กรพัฒนาเกาะเซนโตซาดูแลป้อมและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมีกฎหมายของคณะกรรมการมรดกแห่งชาติฐานะอนุสรณ์สถานแห่งชาติคุ้มครองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายสรุปเหตุการณ์สำคัญของป้อมซิโลโซก่อนถูกญี่ปุ่นเข้ายึดครองสิงคโปร์แล้วทอดพระเนตรหุ่นขี้ผึ้งและเทคโนโลยีมัลติมีเดียจำลองเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่พลโทอาร์เธอร์เออร์เนสต์เพอร์ซิวัลผู้บัญชาการกองกำลังมลายูยอมลงนามจำนนต่อพลโทโทโมยุกิยามาชิตะผู้บัญชาการกองทัพที่15กองทัพปกจักรวรรดิญี่ปุ่นที่โรงงานฟอร์ดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2485และเหตุการณ์ยอมจำนนของญี่ปุ่นต่อกองกำลังพันธมิตรในปี2488ที่ศาลาว่าการสิงคโปร์ภาพรวมของความเป็นไปในสงครามตั้งแต่ความพ่ายแพ้การยึดครองสิงคโปร์จนถึงชัยชนะและผลของสงครามโลกครั้งที่2นอกจากนี้ทอดพระเนตรแผนที่ภาพรวมของสิงคโปร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ป้อมซิโลโซแสดงให้เห็นถึงยุทธการทหารของอังกฤษในการรักษาเมืองสิงคโปร์เมื่ออังกฤษพ่ายแพ้แก่กองทัพญี่ปุ่นทำให้ได้เห็นความเป็นอยู่ของสิงคโปร์ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นและการที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ตอนสิ้นสุดสงครามการดำเนินการของญี่ปุ่นแสดงว่ามีสายลับรู้ว่าอังกฤษป้องกันทางทะเลหมายว่าญี่ปุ่นจะบุกทางทะเลแต่นายพลญี่ปุ่นกลับแบ่งกำลังเป็น3ส่วนบุกทางบกด้วยบุกทางส่วนตะวันออกก่อนส่วนกองทัพทางตะวันตก2กองให้รอไว้อังกฤษคิดว่าบุกทางตะวันออกจึงเทกำลังทหารไปทางตะวันออกญี่ปุ่นจึงสั่งกองทัพทางตะวันออกบุกยึดสนามบินทหารและแหล่งเก็บน้ำจืดเมื่อมาถึงป้อมซิโลโซต่อสู้กันบ้างแต่ถูกล้อมสิงคโปร์จึงต้องยอมแพ้ป้อมที่สร้างมาตั้งแต่ปี2423แล้วได้ใช้เพียงไม่กี่วันนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบบทเรียนเรื่องการใช้อดีตพื้นที่ทหารให้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวป้อมแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานทางทหารแต่ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่2เป็นพยานสำคัญของช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์และแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การป้องกันของจักรวรรดิบริติชการล่มสลายและการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
เวลา 13:00 นทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปรัฐสภาสิงคโปร์นายคริสเดอซูซารองประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปถงรับรองสมาคมรัฐสภาสิงคโปร์

รัฐสภาสิงคโปร์มีพื้นที่ 22,000 ตารางเมตรตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นส่วนราชการเป็นเขตเมืองประวัติศาสตร์ใจกลางประเทศและ Raffles Place สร้างเสร็จในปี 2142รัฐสภาสิงคโปร์เป็นฝ่ายนิติบัญญัติระบบสภาเดียวตามแบบเวสต์มินสเตอร์

เสียงข้างมากทั้งแบบแบ่งเขตและแบบกลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ได้มาจากเขตเลือกตั้งเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้สังกัดเขตเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเสนอชื่อหรือประธานาธิบดีแต่งตั้งรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ออกกฎหมายพิจารณางบประมาณและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องประชุมสภานายเซียเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมประกาศการเสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมสังเกตการประชุมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนนายร้อยร่วมสังเกตการประชุมด้วยรัฐสภาสิงคโปร์มีสมาชิก99คนวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปห้องเทมาเซ็กสวีทพระราชทานพระราชโอกาสให้นายเซียเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งมีพระราชปฏิสันถารด้วยประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์แตกต่างจากอังกฤษเนื่องจากเป็นระบบสภาเดียวแต่จะสภาและการประชุมเหมือนกับสภาของอังกฤษแต่สิงคโปร์ปรับรูปแบบให้เข้ากับท้องถิ่นจึงมีผู้ที่ประธานาธิบดีแต่งตั้งจากสาขาอาชีพต่างๆและบุคคลสำคัญระบบรัฐสภานี้ได้รับอิทธิพลจากสหราชอาณาจักรสังเกตได้จากการจัดที่นั่งและกฎระเบียบการประชุมที่คล้ายคลึงกับสภาสามัญชนของสหราชอาณาจักรหนึ่งในกฎสำคัญคือห้ามไม่ให้ผู้อื่นนอกจากผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าห้องอภิปรายเด็ดขาดการตามเสด็จมาทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนในร้อยสามารถนำทักษะด้านการบริหารรัฐศาสตร์ความเข้าใจด้านกฎหมายและการเป็นผู้นำกลับมาประยุกต์ใช้เวลา 17:00 นเสด็จลงณห้องบอลรูม3โรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์พระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนในร้อยและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำนักเรียนในร้อยและข้าราชการมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพร้อมกันนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายปนศ์สิริวัฒนาภักดีเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเวลา 18:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์ไปท่าอากาศยานชางงีมีผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางงีนางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลอองพระบาทส่งเสด็จเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม
ามเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงแม้จะไม่ใช่ประเทศอังกฤษ

0: แต่ก็เป็นประเทศที่อังกฤษสร้างวางรากฐานเป็นการปรับเปลี่ยนระบบของอังกฤษให้เป็นสิงคโปร์ได้ประสบการณ์จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทราบประวัติศาสตร์การก่อตั้งสิงคโปร์การที่สิงคโปร์ตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษเป็นระยะเวลากว่า100ปีเมืองสิงคโปร์ที่เป็นเรื่องเป็นราวเซอร์แซมฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างทำให้ได้รับอิทธิพลต่างๆทั้งสถาปัตยกรรมการทหารการศาสนาและการเมืองปัจจุบันแม้จะได้รับเอกราชมานานแล้วแนวคิดแบบอังกฤษยังคงเหลือเป็นรากฐานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เวลา 19:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: อนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรบัตรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8และเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าทิคัมพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรบัตรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ101ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ101อำเภอเสรภูมิจังหวัด101เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ101อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก41โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ9โครงการการพัฒนาด้านสังคม12โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม6โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา14โครงการครอบคลุมพื้นที่215หมู่บ้านของจังหวัด101และจังหวัดยโสธรมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนหากการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะสามารถสร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมกว่า83นวัตกรรมที่เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นประมาณ40ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการวิศว วกรสังคมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนและขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เข้าใจถึงบริบทและความต้องการของสังคมที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะถิ่นในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการวิศวกรสังคมสปอตไลท์ส่องที่นักศึกษาแต่การพัฒนาท้องถิ่นสปอตไลท์ส่องที่ชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ของนักศึกษาโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้น30หลักสูตรพร้อมร่วมทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆและแนวทางการใช้งานฐานข้อมูล Big Data เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ101สู่การต่อยอดงานบริการวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทางวิจัยของบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่ห้องประชุมฟีนิกซ์บอลรูมอาคารศูนย์แสดงสินค้าและอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีพลตำรวจโทรุฑพล นวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรรมการมูลนิธิรัชทานปันสุขและนางจิรภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมในพิธีซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์จัดขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการใช้มาตรการทางกฎหมายต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่เปลี่ยนจากการลงโทษมาสู่การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยส่งให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศแม้บางคนจะกล่าวพลาดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่หากได้รับโอกาสและได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมก็สามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้โดยมีผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าประชุมกว่า290คนเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันในการนำมาตรฐานทางกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การลดการกระทำผิดซ้ำและสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่สังคมในระยะยาวในโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเทพไทยเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขอนามัยช่องปากแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจำนวน 15,000 หลอดและชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดแบบตลับทดสอบจำนวน 100,000 เทสจากบริษัท HIP Global เพื่อนำไปใช้ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำรับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัด101และจังหวัดสกลนครวันนี้ช่วงเช้าพลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม

ราชุปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประสานมิตรครอ63อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน647คนมีครูและบุคลากร88คนมีนางยารตีเศรษฐบุพภาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยี AI โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ในการจัดตั้ง AI คลับและการจัดอบรมทักษะความรู้ด้าน AI ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์แก่ครูบุคลากรและนักเรียนที่มีความสนใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ในการนี้องคมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นในการระมัดระวังการใช้ AI โดยให้ยึดหลักการใช้ตามหลักจริยธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมทั้งยังดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรตามโครงการระยะเกษตรสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่เกษตรอย่างสมดุลเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในการฝึกปฏิบัติจริงอาทิการปลูกผักและการเลี้ยงไก่ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยอีกทั้งยังมีกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนอาทินาฏศิลป์ศิลปะจินตคณิตรักบี้ฟุตบอลมวยสากลสมัครเล่นและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพที่โรงเรียนได้จัดให้มีการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทวิศึกษาในสาขาช่างยนต์สาขาคหกรรมและสาขาการบัญชีให้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้และประกอบอาชีพได้จริงในอนาคตช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน602คนมีครูและบุคลากร8คนมีนายพิชิตสนั่นเอื้อเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงเรียนทั้งยังจัดให้มีศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษหรือ 3S ใช้ทักษะจินตคณิตและโครงการอ่านออกเขียนได้ในรายวิชาภาษาไทยมาช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและคิดคำนวณให้สามารถเรียนรู้ได้เท่าทันเพื่อนเท่านี้โรงเรียนได้ดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนโดยจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และในชุมนุมแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่ไปกับเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้อาทิชมรมทบีนัมเบอร์วันการย้อมผ้าครามการเพ้นเล็บเพ้นผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้กรอกโคขุนพลยางคำเข้าหางงอกที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหารรุ่นที่5จากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจครูบุคลากรและนักเรียนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทดูตี้เซนแฟคทอรี่จำกัดและบริษัทในเครือ
สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการบริหารสมาคมปริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพลอากาศเอกนภาเดชทุปัตเตมีพร้อมครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดทุ่งเศรษฐีวัดบุพผารามวัดแก้วฟ้าพิทักษ์ธรรมกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาดินจังหวัดชุมพรวัดอรัญญาวาสวัดอาหารน้อยจังหวัดเพชรบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมนิยมไทยบริษัทพัทรเฮาส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่และนางสาวฤทัยชนกเกตแก้วพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดทรัพย์ยี่ราวัดตบกเตี้ยจังหวัดจันทบุรีวัดโพสีจังหวัดขอนแก่นวัดดอนหวายจังหวัดนครปฐมและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทลาสุอินเตอร์เทรดจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนสำนักงานธนานุเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายณัฐพงษ์วันทองพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามมหาบดีกรุงเทพมหานครวัดโคนอนจังหวัดสิงห์บุรีวัดสแกวัดลำเชิงไกรวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากกแกจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริษัทมนทาระแมเนจเมนต์จำกัดสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทลีกอลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีเสด็จพัดมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้วอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีและโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกษท่านิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบล

0: คลองขนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสกุลทูปะเตมีวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์จังหวัดนนทบุรีโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานครและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: มหาแน่นอนเงินมันหมุนเวียนได้เยอะมันก็พัฒนาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยย่านเศรษฐกิจแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นย่านไชน่าทาวน์ทั่วโลกนะที่เป็นแบบนี้แล้วไชน่าทาวน์ทั่วโลกก็มีจุดเด่นเรื่องของอาหารทุกที
2: ่นอกจากนี้เจี๋ยม่วยยังถูกปรับให้เข้าปากคนไทยที่ชอบอาหารรสจัดจ้านและเรียกว่าข้าวต้มกุ้ยซึ่งเพี้ยนมาจากพุ้ยแต่บางคนก็บอกว่ามาจากการกินที่ไม่สุภาพเลยเรียกว่ากุ้ยกินข้าวต้ม
3: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะเสิร์ฟหมูกรอบเป็นจานๆไปใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่หมูกรอบอ่ะเขาจะสับแล้วใส่เป็นจาน
3: เดี๋ยวนี้ก็คือเอามาผัดกับพริกเผา
4: ใช่
3: เปลี่ยนไป
4: ผัดพริกเผาพี่ย้ำหมูกรอบผัดผักอะไรพวกนี้มีหมดแล้วก็หมูกรอบทอดพริกเกลือ
3: แล้วนี่อะไรครับเจ๊อ
4: ันนี้ซี่โครงหมูอบจ้ะอันนี้ก็ซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะ
3: ก็คือสมัยเจ๊หรือว่าสมัยเ
4: จ๊ใช่สมัยเรานี่แหละอย่างสมัยก่อนรุ่นละกงอ่ะไม่กินเผ็ดกับข้าวทุกอย่างต้องเจอไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะเค็มหน่อยมันจะมีซีอิ๊วเป็นถ้วยแล้วเขาก็ไปจิ้มกินพริกเผารุ่นฉันที่อากงนะยังไม่ได้ใช้นะมารุ่นฉันถึงใช้พริกเผานะเพราะรุ่นละกงอ่ะไม่มีต้มยำมีแต่ต้มจืดแกงจืดอะไรทุกอย่างมีหมดผัดผักทุกอย่างก็ไม่ใส่พริกไม่เหมือนยุคเราผักก็ต้องใส่พริกบางทีลูกค้าย้ำเลยนะใส่พริกนะคะเผ็ดกระเทียมเยอะๆพริกเยอะ
5: ๆคนจีนไม่ได้เล่นเรื่องมะนาวเลยไอ้เรื่องยำนี่ไม่มียำกุ้งแห้งก็ไม่มียำไข่เค็มก็ไม่มีย
4: ำไข่เค็มมันเริ่มมาสมัยยุคฉันเนี่ยแล้วก็กลายเป็นเมนูที่ว่าวัยรุ่นอ่ะเราจะกินข้าวต้มถ้าเมากลับมายำไข่เค็มยำเกี้ยมชัยอะไรเงี้ยเขาจะชอบ
6: ไปเล่นไอ้อาหารกลุ่มที่มันเป็นอาหารยำต่างๆเนี่ยต้องเกิดขึ้นในสยามเท่านั้นประเทศอื่นไม่มีจีนไปที่อื่นต้องไม่ได้ไปอยู่ LA ใช่ไหมไปอยู่บรูไนไปอยู่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่น่าจะมีขนาดนี
1: ้คนจีนเนี่ยนะก็จะได้ชื่อว่าเน้นในเรื่องของอาหารต้องดีในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นผู้ทำอาหารนะแม้ว่าจะไม่ใช่อาหารจีน
4: สมัยคงไม่มีกระนาชัยฉันก็เลยบอกเฮียว่าเขาทำแบบนี้นะเครื่องปรุงอยู่ที่เราทำเองเฮียฉันก็คิดเครื่องปรุง
7: ค
4: ิดสูตรขึ้นมาเองอะไรขึ้นมาเอง
1: ดูแล้วมันมีข้อสังเกตว่าโอ้คนจีนเขาปรับให้มันเข้ากับความชอบของคนในท้องถิ่น
2: จากเจี๋ยม้วยหรือข้าวต้มที่กินกันแบบเรียบๆง่ายๆกินเร็วๆให้อิ่มท้องแถมมีกลับอยู่ไม่กี่อย่างจึงกลายมาเป็นข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มโต้รุ่งร้านข้าวต้มที่เปิด24ชั่วโมงแล้วก็ยังถูกปากคนไทยเรียกได้ว่าทุกวันนี้เรามีร้านข้าวต้มอยู่แทบทุกหัวมุมถนนเลยนะครับถ้าหากพูดว่าเจี๋ยม้วยหรือการกินข้าวต้มเป็นวัฒนธรรมการกินของคนแต้จิ๋วที่ทุกวันนี้เข้ามาผสมกลมกลืนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างแยกไม่ออกเราก็อาจจะพูดได้ว่าวัฒนธรรมของคนกวางตุ้งเองก็มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินโจ๊กกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินบะหมี่ครับ
8: คุณพ่อคุณแม่มาจากเมืองจีนมาจากสัวเถามาตั้งหลักที่เมืองไทยประมาณสงครามโลกครั้งที่2นี่ก็ขายบะหมี่ขายโจ๊กเพราะเป็นอาชีพหลักทางบ้านเขาสืบทอดมาจากคุณแม่ป่วยก็ต้องทำยืนหยัดด้วยตัวเองตั้งหลักด้วยตัวเอง
2: หลังสืบทอด

0: กิจการบะหมี่ตำรับกวางตุ้งต่อจากคุณแม่เฮียสุวิทย์ก็ปรับให้เป็นบะหมี่ที่เน้นปริมาณเพื่อให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานได้กินอิ่มๆมีแรงทำงานมีพลังสู้ชีวิตจนได้ชื่อว่าบะหมี่จับกางครับ
1: อยากจะให้เขากินอิ่มกินได้เยอะคนมันตั้งชื่อให้ค่ะพอมันได้เยอะกินเยอะแบบนี้ป่ะมันก็เสียเงินน้อย
0: ทุกวันนี้ลูกค้าของเฮียสุวิทย์เป็นคนหลากรุ่นหลายวัยหลายอาชีพเพราะกินง่ายเข้าถึงง่ายเช่นเดียวกับบะหมี่ปากซอยทั่วกรุงเทพซึ่งได้กลายเป็นอาหารในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว
2: เราก็เลยรับว่าทำอาหารมาอย่างจะว่าไม่เลือกสรรก็ไม่ใช่นะก็ต้องเลือกสรรด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในสำรับของคนไทยเนี่ยโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเช่นข้าวต้มเนี่ยบ้านเราก็อาจจะไม่ได้มีเชื้อจีนแต่เรากินข้าวต้มนะโชคที่อาหารจีนจะชัดเรารับทุกอย่างนะข้าวมันไก่ก็ต้องพวกคนไหหลอมใช่ไหมมันก็กลับกลายมาเป็นวัฒนธรรมที่แบบทุกคนแบบก็เอนจอยในการที่แบบออกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วก็ไปหาอาหารอร่อยรับประทานมันคนจีนเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่เร่งทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้มากขึ้น
0: ในอดีตนะครับเคยมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งได้เคยให้ความคิดที่เคยพูดเอาไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่4สมัยรัชกาลที่5เนี่ยบ้านเราไม่มีชนชั้นกลางซึ่งก็หมายถึงบ้านเราเนี่ยไม่มีพ่อค้าไม่มีขหาบดีเรามีแต่ชนชั้นสูงแล้วก็ชนชั้นล่างเลยซึ่งชนชั้นกลางมีความสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและในตอนนั้นเนี่ยที่จีนก็มีแล้วที่ญี่ปุ่นก็มีแล้วแต่บ้านเรายังไม่มีคนจีนพ้นทะเลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับนอกจากจะนำวัฒนธรรมอาหารที่วันนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแล้วเขายังเป็นชนชั้นกลางกลุ่มแรกๆที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเยาวราชของกรุงเทพและก็ของประเทศไทยครับ
2: เราเริ่มปลดปล่อยทาสต้นรัชกาลที่5เนี่ยนะคะแต่มันก็โครงสร้างมันยังไม่ขยับมันก็ยังเป็นช่องว่างที่มาถ่างมหาศาลเลยนะมันก็เลยทำให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมันขาดสิ่งเหล่านี้อยู่คนจีนเนี่ยเข้ามาเติมสิ่งเหล่านี
0: ้คนจีนพ้นทะเลสู้ชีวิตบากบั่นทำงานด้วยความมุมานะขยันประหยัดอดทนบางคนไต่เต้าไปเป็นชนชั้นกลางบางคนก้าวไปไกลถึงระดับเจ้าสัว
3: ไลวุ่ง is a Chinese refugee here in Bangkok without a passport or visa he makes a living as a street peddlerLai Wung could afford a better home, but he wants to save. He wants to succeed in Bangkok. He's determined never to return to China.
0: แต่ในขณะเดียวกันนะครับชีวิตของคนจีนพ้นทะเลหลายต่อหลายคนก็ไปไม่ถึงชนชั้นที่หวังไว้และต้องจากไปอย่างศพไร้ญาติยังเคยมีคำกลอนจีนได้กล่าวไว้ว่าชีวิตเคยล่องผ่านน้ำดำเคยกินน้ำขมความในใจอันเต็มอุระไหลไปกับสายน้ำหวังจะเป็นเจ้าสัวไม่สามารถกลับสู่แผ่นดินเกิดเมื่อแก่ลงก็ฝังกระดูกที่งี่สัวตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยเล็กๆซอยหนึ่งนะครับบริเวณถนนเยาวพาณิชย์เดี๋ยวเราไปข้างในนะฮะจะมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง

0: ที่นี่นะครับเป็นตำนานขนลุกของเยาวราชว่ากันว่าคนจีนพ้นทะเลที่ผิดหวังก็จะมาจบชีวิตลงที่นี่คนแถวนี้เรียกซอยนี้ว่าตรอกผูกคอครับ
1: คนที่อยู่ที่เยาวราชบางกลุ่มก็ขึ้นไปจนถึงเป็นเจ้าสัวบางกลุ่มเนี่ยก็กลับไปสู่แผ่นดินเกิดแผ่นดินแม่บางกลุ่มกลับไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของการมาสู่แผ่นดินสยามแล้วก็พ่ายแพ้ก็คือต้องฝังตัวเองอยู่ที่สุสานวัดนอนหวังว่าจะเป็นเจ้าสัวก็เป็นไม่ได้นะคะแล้วก็กลับบ้านก็ไม่ได้ซึ่งตรงนี้เรามองว่าคนจีนส่วนใหญ่จะรวยอะไรอย่างเงี้ยนะประสบความสำเร็จแต่คนที่ประสบความสำเร็จจะเป็นแค่จำนวนไม่มากนักของจำนวนเป็นล้านๆคนที่เข้ามาสู่สยามในยุคที่สร้างถนนเยาวราชนะ
0: นับตั้งแต่มีการตัดถนนเยาวราชในสมัยรัชกาลที่5เยาวราชก็เติบโตควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพจนเป็นย่านการค้าสำคัญในหลายด้านเช่นศูนย์กลางอาหารและวัตถุดิบนำเข้าจากจีน

0: และเป็นตลาดซื้อขายทองคำที่สำคัญของประเทศ
1: อีกอย่างนะครับถ้าเกิดพูดถึงเยาวราชหลายคนอาจจะคิดถึงอาหารอร่อยๆที่เรียงรายอยู่ตามข้างทางสองฝั่งถนนเยาวราชหรือที่เราเรียกกันว่าสตรีทฟู้ดแล้วก็คิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยมีมาตั้งแต่เริ่มแรกสร้างถนนเยาวราชหากความเป็นจริงแล้วอาหารข้างทางในเยาวราชเพิ่งมีมาเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วเองครับ
2: คุณพ่อเป็นคนแต้จิ๋วจีนมาจากเมืองจีนแต่คุณแม่เนี่ยเป็นแต้จิ๋วในเมืองไทยจีนในเมืองไทยแม่เปิดร้านหน้าตัวเองด้วยที่แต่งงานกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อเนี่ยเขาก็สมัยก่อนเขาก็เป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องเขาพวกด้านอาหารด้วยเขารู้จักวิชาการหมักหมูหมักเนื้อทำอะไรต่ออะไรเขาก็ชอบตั้งพอแต่งงานเขาก็บุกเบิกกันมาสองคนตายาย
0: เจ้อ้วนเริ่มต้นธุรกิจร้านราดหน้าของตัวเองอย่างลุ่มๆดอนๆต้องย้ายทำเลอยู่หลายครั้งกระทั่งเจ้อ้วนมาตั้งร้านริมถนนเยาวราชในปี2523ซึ่งถือเป็นเจ้าแรกที่ออกสู่ถนนเยาวราชก่อนกลายเป็นสตรีทฟู้ดสุดฮิตอย่างทุกวันนี
2: ้เมื่อตอนนั้นปี2523-24มันก็โล่งๆไม่ค่อยมีรถราเท่าไหร่มันยังไม่ถึงกับว่าคนมากพอแม่มาลงปุ๊บเจ้าหน้าที่ดูแม่ใหญ่เลยว่าทำไมมาตั้งไม่ได้โอ้โหวันนั้นดูแม่ใหญ่เลยแม่ร้องไห้กลับบ้านร้องไห้ใหญ่เลยคุณตาน่ะเขาก็ไปขอว่าให้ลูกสาวมาทำเขาก็บอกโอเคอย่าให้มันดูเลอะเทอะเกินไประหกระเหเร่ร่อนไปหลายที่มายึดที่เนี้ยสตรีทฟู้ดที่เนี้ยประสบความสำเร็จเป็นจุดเดียวที่ทำให้เราประสบความสำเร็จพอแม่มาเปิดได้ไม่นานก็มีเพื่อนๆมาแล้วมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อย
3: ๆเมื่อก่อนมันไม่มีสตรีทฟู้ดเมื่อก่อนมันจะไม่มีคนขายตามริมถนนไม่มีนะมีแต่หาบพวกหาบบะหมี่อะไรอย่างเงี้ย
0: สตรีทฟู้ดเยาวราชยุคแรกคือวัฒนธรรมอาหารที่เป็นไปโดยธรรมชาติเพราะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตของคนในย่านแห่งนี้และอาจจะเรียกได้ว่านี่คือรสชาติของเยาวราชซึ่งเป็นประวัติศาสตร์สังคมที่เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยปลายลิ้น
4: อาหารทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องผู้คนจริงๆด้วยเห็นไหมคะบอกความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ได้ด้วยมันยังทำให้เห็นความเป็นย่านใช่ค่ะย่านนี้เช้ามาต้องรีบค้าขายอาหารแบบไหนล่ะก็อาหารแบบนี้แหละที่เขาชอบมนุษย์เป็นหลักฐานที่อยู่คู่กับอาหารผลัดกันซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจมนุษย์ก็ไปดูอาหารของเขาหรือว่าอยากเข้าใจอาหารของเขาก็ไปดูตัวเขา
1: ทุกวันหลัง6โมงเย็นฟุตบาทสองฝั่งถนนเยาวราชจากแยกเฉลิมบุรีไปจนถึงแยกราชวงศ์ความยาวราวๆ400เมตรก็จะเรียงรายไปด้วยร้านอาหารนะฮะเป็นสตรีทฟู้ดแต่หลายคนบอกว่าตรงนี้คือสตรีทฟู้ดยุคใหม่เป็นสตรีทฟู้ดเพื่อการท่องเที่ยวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกว่าปีที่แล้วเองครับหลายคนที่เคยมาเดินสตรีทฟู้ดที่เยาวราชนะครับก็คงจะคุ้นตากับภาพเหล่านี้นะครับภาพที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต่อแถวกันเพื่อซื้ออาหารนะครับซึ่งอาหารเหล่านี้ก็จะมีทั้งอาหารยุคเก่านะครับแล้วก็มีอาหารที่หน้าตาใหม่ๆขายโดยคนเยาวราชเองแล้วก็ขายคนนอกพื้นที่บ้างนะครับซึ่งภาพเหล่านี้นะครับทำให้บางคนเนี่ยพูดว่าวัฒนธรรมอาหารของเยาวราชเนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว

0: เมื่อก่อนเนี่ยท่านกินของอร่อยท่านเดินถนนสายเดียวแล้วจบคือถนนเยาวราชบะหมี่จีจ้องหัวอร่อยมากกุ้ยซีหมี่จีจ้องหัวอร่อยมากคุณโบราณเนี่ยทำอะไรเนี่ยจะอร่อยทุกวันนี้มันเป็นท่องเที่ยวให้มากินท่องเที่ยวกัน
1: พี่คิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยคำว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยมันเป็นการสร้างวัฒนธรรมขึ้นนะมันผ่านจากเรื่องของการประดิษฐ์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผ่านทอเนี่ยผ่านบล็อกเกอร์แล้วยุคหลัง

0: เป็นพวกรีวิวอาหารพวกอะไรต่างๆแล้วมันทำให้ภายในช่วงเวลา10ปี5ปีเนี่ยที่เรามีการสื่อแบบเนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้วัฒนธรรมอาหารของเยาวราชเนี่ยมันถูกมองอีกแบบนึงถูกมองเป็นเชิงการท่องเที่ยว
1: หลายคนอาจจะบอกว่าไม่แปลกหากอาหารจะปรับหรือเปลี่ยนไปตามลิ้นของคนกินหรือว่าจะเปลี่ยนไปตามค่านิยมของแต่ละยุคสมัยไม่แปลกที่เยาวราชจะมีสตรีทฟู้ดแบบนี้แต่ถ้าหากเราเห็นอาหารกินอาหารตรงหน้าและสามารถเชื่อมโยงกับความเป็นมาของย่านแห่งนี้ได้บางทีการมากินมาเที่ยวที่เยาวราชของเราครั้งต่อไปก็อาจจะสนุกและมีรสชาติของเยาวราชมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural

0: landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วย

แล้งเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: สบายใจจังได้มาไหว้พระที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
2: ก็ใช่นะแต่อากาศร้อนแบบนี้พักสักวันไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้รู้หรือเปล่าที่เราไปกันมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึงเสี้ยวของเรื่องราวจาก238ปีของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะ
2: โห
1: และอย่างนึงเนี่ยวันนี้เราก็ไม่ได้มาไหว้พระอย่างเดียวด้วยที่พามาดูเนี่ยก็คือความวิจิตรของศิลปะที่มีอายุกว่า100ปีให้ดูและตอนนี้เราก็อยู่กันที่พระวิหารหลวงของวัดสุทัศน์แล้วและที่บอกจะให้ดูเนี่ยก็คือจิตรกรรมฝาผนัง
2: โอ้โหเพิ่งมองขึ้นไปนี่สวยมากอ่ะ
1: ใช่สวยไหมล่ะเนี่ยนะบอกถึงเรื่องราวความเป็นมาประวัติทุกอย่างเลยนะละเอียดมาก
3: ๆง่ายมากันแล้วเหร
1: อตาลองสวัสดีครับ
3: สวัสดีลูกสวัสดีสวัสดี
2: นี่บอกนะว่านัดตาลองมาด้วยอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่แน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องจิตรกรรมฝาผนังของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยตาลองเนี่ยชอบสุดๆเลย
3: ใช่ลูกชายนี่ดิตาจะเล่าให้ฟังนี่ก่อนอื่นต้องเกริ่นสักนิดนึงก่อนนะชื่อวัดสุทัศน์เนี่ยมาจากสุทัศนนครก็คือนครที่ประทับของพระอินทร์บนยอดเขาพระสุเมรุและวัดแห่งเนี้ยนะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่2แต่ว่ามาสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่3เพราะฉะนั้นจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมต่างๆภายในวัดเนี่ยก็เลยเป็นจิตรกรรมคาบเกี่ยว2รัชกาลด้วยกันแล้วก็ภาพวาดต่างๆภายในวิหารแห่งเนี้ยวาดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่3ก็เลยเป็นนิยามเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติโดย1นี่ฝาผนังทั้ง4ด้านเนี่ยนะก็จะเป็นภาพวาดที่เกี่ยวถึงประวัติอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์และเสา8ต้นในวิหารเห็นมั้ยก็จะเป็นภาพวาดโลกสันฐานป่าหิมพานต์แล้วก็ทวีปทั้ง4ที่อยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุนั่นแหละนี่ในยังนะยังมีภาพที่เด็ดอีกภาพโอ้ถือเป็นภาพชิ้นเอกเลยคือภาพช้าง10ตระกูลในป่าหิมพานต
1: ์ช้าง10ตระกูล
3: เออในป่าหิมพานต์เออนี่เราคุยมาตั้งเยอะแล้วไม่มีใครเคยสงสัยมั้งเหรอสงสัยมั้งไหมว่าเปรตวัตถุทัศน์คำเนี่ยมายังไง
2: ผมครับผมสงสัยครับสงสัยมากเลยครับ
3: คำเนี่ยเปรตวัตถุทัศน์เนี่ยมาจากเสาต้นสุดท้ายนั่นแหละด้านที่หันหน้าออกหน้าต่างนั่นนะก็จะมีภาพวาดอยู่ด้านบนนั่นเป็นภาพพระอรหันต์ยืนโปรดเปรตตนหนึ่งอยู่นี่แหละคือที่มาที่ไปของคำว่าเปรตวัตถุทัศน์ล่ะ
1: แล้ววัตถุทัศน์นี่มีจิตรกรรมฝาผนังแค่ในพระวิหารเท่านั้นเหรอครับ
3: โอ้ยังลูกเอ้ยในพระอุโบสถก็มีในพระอุโบสถนั่นก็จะเป็นภาพจิตรกรรมสวยงามมากเลยแต่พระอุโบสถเนี่ยนะไม่มีเสานะลูกนะเป็นห้องโถงกว้างๆและผนังทั้ง4ด้านก็จะเป็นภาพวาดเล่าถึงประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้า
1: สุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับจิตรกรรมฝาผนังของวัดสุทัศน์แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเนี่ย
3: ใช่ใช
1: ่แล้วเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยคร
3: ับ โอ้ถูกต้องเลย
1: และถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเนี่ยที่เหล่าศิลปินเนี่ยได้ใช้ความสามารถในการบรรจงแต่งเติมสีและเล่าเรื่องราวออกมาให้เหมือนงานจิตรกรรมที่มีความขลังและมีพลังสุดๆไปเลยครับผมรู้สึกยอดมากๆเลยครับ
3: ใช
1: ่สำหรับวันนี้พวกผม2คนขอขอบคุณตาลองมากนะครับที่มาให้ความรู้ผมคร
3: ับ โอ้สบายมากเรียกดึกทุกเวลานะลูกนะถ้ากับตาได้ออกมาเที่ยวได้
2: ออกมาเที่ยว
1: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับ

ฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชโดยจุดมุ่งหมายหลักนอกจากการติดต่อค้าขายกับไทยก็คือการโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายมหาราชและคนไทยยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการค้าที่กรุงศรีอยุธยาโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงคลังสินค้าที่ริมฝั่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเดียวกันวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้มาเป็นผู้สร้างป้อมและกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะทูตระหว่างกันคณะทูตของฝรั่งเศสชุดแรกเข้ามาในพุทธศักราช2228โดยมีเชวาเลียเดอโชมองเป็นราชทูตคณะทูตชุดที่2เข้ามาในพุทธศักราช2230มีลาลูแบร์เป็นราชทูตส่วนคณะทูตของไทยที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงคือคณะทูตที่มีพระวิสุทธิ์สุนทรโกสาปานเป็นราชทูตได้เดินทางไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2229ในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชขุนนางไทยรวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศสขณะที่สมเด็จพระนารายมหาราชประชวรเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยพระเพทราชาหัวหน้าขุนนางไทยได้เข้ายึดอำนาจการปกครองกองทหารฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจึงหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง

0: สวัสดีครับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์ให้สถาปนาขึ้นสำหรับพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายที่ทรงจัดตั้งขึ้นครับวัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นตามธรรมเนียมโบราณที่ในราชธานีต้องมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์วัดแห่งนี้เป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีมหาสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดเป็นที่มาของชื่อวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามมีบันทึกว่าเมื่อครั้งเริ่มสร้างวัดรัชกาลที่4เกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศแผ่พระราชกุศลบอกเข้าบินไหกระเทียมถมพื้นวัดโดยมีราษฎรสนใจนำไหกระเทียมมาบริจาคแลกกับการดูละครตามที่มีการประกาศไว้กันเอิกกระเริกทีเดียวครับ
1: อาคารหลักของวัดในเขตพุทธาวาสได้แก่พระวิหารหลวงและพระเจดีย์สร้างขึ้นอยู่บนฐานไทยทีเดียวกันที่ยกพื้นสูงทำให้เกิดความสง่างามและเป็นประธานของวัดพระปราสาทเจดีย์เป็นเจดีย์แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่4สร้างด้วยหินอ่อนทรงระฆังภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระวิหารหลวงกรุผนังด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกับพระปราสาทเจดีย์หน้าบรรประดับตราพระราชลัญญากรประจำพระองค์รัชกาลที่4เพื่อสื่อว่าเป็นวัดที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นซุ้มประตูหน้าต่างทรงยอดมงกุฎลงรักปิดทองบานประตูและหน้าต่างด้านนอกเป็นงานไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกด้านในเป็นงานเครื่องรักประดับมุกศิลปะและฝีมือช่างญี่ปุ่นภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสิหังคปฏิมากรพระพุทธรูปปางสมาธิจำลองมาจากพระพุทธสิหิงค์

0: ประจักษ์พยานแห่งพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์รวมทั้งภาพพระราชพิธี12เดือนแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ที่ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพระราชพิธีของบ้านเมืองให้เหมาะสมกับยุคสมัย
1: วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสถาปนาขึ้นด้วยพระราชศรัทธาของรัชกาลที่4ร่วมกับราษฎรในสมัยนั้นซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่มายังราษฎรของพระองค์โดยแท้สวัสดีครับ

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่ที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นทมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือวัดนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เดิมชื่อว่าวัดพระเมนราชิการามต่อมาเรียกกันภายหลังว่าวัดหน้าพระเมนสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถซึ่งเป็นประธานของวัดลักษณะเป็นพระอุโบสถสมัยอยุธยาตอนกลางหน้าบันเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยมีพระนามว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถซึ่งสันนิษฐานว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนื่องจากมีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกับพุทธรูปปูนปั้นที่ประดิษฐานภายในระเบียงคดวัดชัยวัฒนารามที่สร้างขึ้นในรัชกาลของพระองค์เพดานพระอุโบสถประดับดาวไม้แกะสลักที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งทางด้านทิศตะวันออกของอุโบสถคือวิหารน้อยหรือวิหารเขียนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาสีเขียวมีพระนามว่าพระคันธารราชเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทศิลปะทวารวดีผนังภายในวิหารเขียนจิตรกรรมเป็นภาพการเดินทางและการตั้งร้านขายของที่งดงามแปลกตาซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมที่หาดูได้ยากยิ่งแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันภาพจิตรกรรมดังกล่าวมีสภาพที่ลบเลือนเป็นอย่างมาก

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากร

างการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการคลับปุกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ันจึงเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมการรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
3: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการการสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูและก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
2: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ

0: สถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข
1: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
2: เรียนดีมีความสุข
3: เรียนดีมีความสุขครับ
4: เรียนดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารูด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราเนี่ยตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราจะไม่ส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารูก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วต้องเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่1 นะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้งั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่1แต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
0: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
1: ค่ะนโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมยังไงให้เด็กเรียนดีนะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่าน

0: ผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
1: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4ถึงป.6ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกๆมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
2: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้ร่วมมาตั้งแต่อายุ10 9ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
3: ในเรื่องของการจัดหาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปนหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกร.เนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านศาสนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันและก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
4: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ศัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: อ้าวชีทำอะไรอยู่นั้นน่ะ
2: ยบกระดาษ
0: ยบยบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบยบยบแปลว่าแอบรัก

คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได้
1: ขออภัยครับไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิล

ที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

นสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปดูเรื่องราวความฉงนทั้งหมดที่ผ่านมาที่ทั้งมิ้นท์แล้วก็พัชชาได้ออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อหาคำตอบและคลายฉงนไปกับอาจารย์เผ่าทองกูรูประวัติศาสตร์ประจำรายการที่ทำให้เราได้ทั้งสาระความรู้ได้รู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปเริ่มต้นกันที่เกาะเกร็ดจุดเริ่มต้นของความฉงนทั้งหมดกับมิ้นท์กันเลยค่ะ

0: องนี้เนี่ยคือคลองขนมหวานทำไมถึงชื่อคลองขนมหวานล่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยเขาทำลูกตาลกันไงพอตอนหลังนะต้นตาลมันก็ไม่มีเขาโค่นไปมั่งแล้วก็น้ำในคลองนี้มันจะเสียเขาก็เลยเปลี่ยนมาทำพวกทองหยอดเป็นขนมฝอยทองทองหยิบก็เลยตั้งชื่อว่าคลองขนมหวาน
0: ตอนนี้ก็เลยพอน้ำน่าปุ๊บหันมาทำขนมแบบนี้แทนศูนย์โอท็อปของเกาะเกร็ดนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มศิลปะประดิษฐ์ค่ะจากของที่ขายที่นี่แล้วรู้สึกได้ว่าถ้าเราจะนำไปเป็นของฝากให้อาจารย์เนี่ยมันคงง่ายเกินไปไม่ได้เราไม่ซื้อค่ะเรื่องนี้เราใช้ความสามารถเพราะฉะนั้นเราจะไปทำผ้าบาติกกันและด้วยความสามารถนะคะของมิธิตานะคะเสร็จแล้วค่ะถ้าว่าตามตรงนะคะท่านผู้ชมถือเป็นของฝากที่ดีมากๆเพราะว่าทำมือหมดทุกชิ้นคือแฮนด์เมดเลยแท้ๆเลย บรรยากาศดีมากเลยค่ะอาจารย์
2: ดีไหมบรรยากาศดีมากชมพู่หวานมากเลย ตุ่มที่เป็นตุ่มดินเผาสีแดงๆเนี่ยทุกบ้านเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะมาจากที่สามโคกปทุมธานีแล้วก็ที่เกาะเกร็ด
0: เหมือนที่เขาเรียกว่าตุ่มสามโคกใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่สมัยนั้นเรียกเป็นภาษามอญไอ้ตุ่มดินเผาปากแคบแล้วก็พองป่องแล้วก็ก้นแคบหน่อยเนี่ยจะเรียกว่าตุ่มอีเลิ้งเป็นกับเป็นคำชื่อเฉพาะของเขาม
0: ันเหมือนกับย่านนางเลิ้งหรือเปล่าคะที่เคยได้ย
2: ินอ้าวชื่อคล้ายกันตรงเลิ้งแต่ว่าข้างหน้าไม่เหมือนกันอันนึงเป็นอีอันนึงเป็นนาง
0: สุภาพกับไม่สุภาพ
2: ก็อย่างนั้นแหละถูกต้องคือเขาก็เรียกตุ่มอีเลิ้งกันมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะผ่านมาตั้งแต่รัชกาลที่4ที่5ที่6ที่7ถึงรัชกาลที่8ต่อกับรัชกาลที่9เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นคนที่เคร่งครัดเรื่องภาษาวันนึงท่านก็มานั่งดูเอ๊ะแถวนั้นเป็นย่านสนามม้าจริงไหมสนามม้าอีเลิ้งท่านก็บอกมันไม่เพราะไอ้อีนี่เป็นคำเรียกที่ไม่สุภาพตอนนั้นท่านก็บัญญัติมีคำว่านายมีคำว่านางมีคำว่านางสาวสำหรับเป็นคำนำหน้าท่านก็บอกว่าอีเลิ้งเนี่ยไม่เหมาะไม่ให้ใช้ละส่วนจะเป็นอะไรล่ะก็แก้เป็นนางเลิ้ง
0: จริงๆเหรอคะเนี่ย
2: จริงเพราะฉะนั้นจากอีเป็นนางนี่ก็แปลว่ามีสามีแล้วเพราะเป็นนางไม่ได้เป็นนางสาวเลย
0: แต่งงานอย่างถูกต้องแล้วเรียบร้อย
2: ไม่แต่งงานโดนบังคับให้แต่งงานสิเขาอาจจะอยากเป็นนางสาวเลิ้งก็ได
0: ้
2: จริงไหม
0: อาจจะยาวเกินไปค่ะอาจารย
2: ์ก็เลยเป็นใช่เหลือแต่แค่ว่านางเลิ้ง
0: โอ้ยนี่เองหนูอยากทราบว่าทำไมคนถึงใช้คำว่าโง่เหมือนควายเพราะควายมันโง่หรือเปล่าหรือว่ายังไง
3: จริงๆวันนี้เดี๋ยวจะต้องพาไปลอง
0: พี่ตอบเลยไม่ได้หรอคะ
3: ไม่ได้ครับ
4: คือเราต้องมารู้จักวิธีการไถนาก่อน
0: ทูนคาดยอ
4: ครับถ้าจะให้ถ้าจะให้เขาเดินหน้าบอกเฮ้ยเฮ้ย
0: เฮ้ยเฮ้ยเขาก็จะเดินไปข้างหน้า
4: ครับผม
0: อ๋อนี่เป็นเหตุผลที่เพลงวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช
4: ่ไหมใช่ครับ
5: คาดเร็วคาดคาดเร็วยอหยุดหยุดยอยอยอหยุดหยุดยอไปหุยหุยหุยไปแล้วไปหุยหุยหุยไปแล้ว
4: เฮ้ย
0: เฮ้ย
4: เนี่ยนะ
0: ฮะ
4: เขาอยากให้เขา
0: อย่ารีบอย่ารีบยอยอยอ
4: ยอต้องดึงฮะดึงดึงไว้ฮะ
0: ยอย
4: อยอแค่นี้ฮะต้องดึงไว้นานเลยฮะ
0: เฮ้ยเฮ้ยยอ
4: ยอดึงครับ
0: ยอ
4: ดึงครับดึงดึง
0: ยอพี่บุญรัตน์ยอ
4: ดึงไว้ครับ
0: ยอยอ
4: ยอ
3: เป็นไงบ้างสนุกไหม
0: พี่นัทคะสนุกไหมคะก็สนุกค่ะแต่ว่ารู้เลยว่าเป็นงานที่หนักมากเลยนะคะต้องบอกเลยว่าทำให้รู้สึกว่าถ้ากินข้าวต่อไปจะไม่เหลือแล้วค่ะ
2: ระหว่างตอนเย็นกับตอนกลางคืนเนี่ยนะมันจะเป็นช่วงลมสงบยุงมันจะมาเยอะมากเลยยุงมันจะมาเนี่ยสองสามชั่วโมงแค่นั้นแล้วมันก็หายไปเราก็จะต้องมีการสุมไฟไล่ยุงให้ควายคนโบราณเนี่ยเรารู้ว่าควายมันจะต้องไม่ชอบยุงเพราะฉะนั้นบางบ้านเนี่ยสุมไฟแล้วเนี่ยยังช่วยไม่ได้มากไอ้เจ้าโคลนที่มันจับอยู่บนผิวเนี่ยมันก็ช่วยให้ยุงกัดไม่ได้ เห็นไหมอันนี้มันสำคัญโง่
0: โง่เหมือนควาย
2: เออทำไมอ่ะเออทำไมต้องบอกว่าโง่เหมือนควาย
0: หนูไปใช้ชีวิตร่วมกับเขามาวันนี้หนูว่าเขาก็ไม่โง่เท่าไหร่นะ
2: ไม่โง่ครับ
0: บอกซ้ายเป็นซ้ายบอกขวาเป็นขวาอยู่นะคะ
2: เอาก็จริงนะควายไม่โง่แต่ควายไม่ค่อยจำความจำกับโง่นี่คนละเรื่องนะคนเราที่ไปเตรียมว่าโง่เหมือนควายเนี่ยจริงๆแล้วควายเนี่ยความจำสั้นเวลาที่เราจะฝึกให้เขาทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจึงต้องมีเชือกหรือที่เรียกว่าสนตะพายคล้องเข้าไปในรูจมูกเนี่ยเข้าข้างนึงแล้วก็ไปดึงออกอีกข้างนึงมันจะเกี่ยวอยู่ข้างในอ่
0: ะ
2: หรือเวลาจะไปไหนจะให้เลี้ยวซ้ายก็ต้องจูงไปทางซ้ายจะเลี้ยวขวาก็จูงไปทางขวาบางทีจูงคล้องจมูกเสร็จแล้วโยงมาข้างหลังทำสัญญาณเขย่าเขาก็เดินไปข้างหน้าลากไอ้ผานไถให้ไถนาไป

0: สวัสดีค่ะอาจารย์เผ่าทองมิ้นอยากรู้ว่าต้นกำเนิดของการจัดเก็บพระบรมอัฐิเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรคะอาจารย
1: ์ถ้ามิ้นอยากรู้เรื่องราวการเก็บรักษาพระบรมอัฐิมิ้นต้องไปเริ่มนู่นเลยที่วัดพระศรีสรรเพชรอยุธยานะจ๊ะ
2: การบรรจุอัฐิกษัตริย์ในสมัยอยุธยาเนี่ยวัดหนึ่งที่วัดแรกวัดสำคัญที่จะพูดถึงวัดศรีสรรเพชรแห่งนี้เพราะว่าที่วัดแห่งนี้นะครับผมมันมีพงศาวดารมีเอกสารระบุว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของกษัตริย์ในอยุธยาถึง3พระองค์ด้วยกัน
0: ที่วัดพระศรีสรรเพชรเนี่ยมีพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยู่ด้วยกันถึง3มิ้นเดาค่ะว่าจะต้องบรรจุอยู่ในพระเจดีย์3องค์ด้านหลังเราแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับผม
0: งั้นพี่ตีช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะ
2: ครับก็ได้เลยครับเมื่อก่อนตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้
0: ค่ะ
2: เคยเป็นพระราชวังเป็นที่ประทับของกษัตริย์มาก่อนแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องมาสัก100ปีจนถึงรัชกาลที่8รัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดไฟไหม้ก็ย้ายวังจากตรงนี้นะครับผมขึ้นไปอยู่ด้านทิศเหนือให้ติดแม่น้ำลพบุรีแล้วก็ยกพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นวัดแล้วก็ต่อมาก็มีการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเจดีย์องค์นี้เคยขุดแล้วพบว่ามันมีการทำเป็นช่องเพื่อบรรจุอัฐิถามว่าทำไมต้องทำเป็นช่องเพื่อบรรจุอัฐิรู้ไหม
0: ไม่ทราบค่ะ
2: บรรจุได้เยอะก็เอกคือบอกว่าเนี่ยวัดนี้เป็นวัดที่ยอดฮิตมากว่าเป็นวัดที่แบบใครๆก็อยากจะเอาอัฐิตัวเองมาไว้ที่นี่เพราะว่าเป็นวัดสำคัญ
0: อ๋อค่ะนี่เอง
1: คำว่าเสด็จสวรรคตเนี่ยแปลตรงตัวเลยเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าตายสวรรค์ก็คือสวรรค์ส่วนคตเนี่ยจะออกเสียงว่าคตะคตะเนี่ยแปลว่ากลับไปแล้วกลับคืนสู่ก็คือกลับคืนสู่สวรรค์ในสมัยโบราณเนี่ยเวลาที่ประดิษฐานพระบรมโกศก็ต้องตั้งบนฐานเป็นชั้นฐานเป็นชั้นเนี่ยก็หมายถึงเขาไกรลาศหรือเขาพระสุเมนเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นฐานก็ต้องสูงนะฮะอย่างน้อย3ชั้น5ชั้นเนี่ยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อฐานสูงเนี่ยเขาก็ต้องเอาไม้ไผ่ยาวมากเลยเป็นตรงๆเนี่ยทะลุปล้องตลอดเพราะสมัยนั้นไม่มีท่อไม่มีว่าท่อเอสลอนท
0: ่
1: อ PVC ท่อเหล็กท่ออะไรไม่มีทั้งนั้นก็ต้องกระบอกไม้ไผ่ทะลุปล้องทะลวงปล้องให้กลายเป็นท่อแย่เข้าไปที่ใบบัวกรวยใบบัวทองคำแล้วก็ท่อนี่ก็ยาวลงมาจนถึงพื้นที่ตั้งพระบรมศพแล้วที่พื้นเนี่ยก็จะเอาตุ่มดินเผาเคลือบข้างนอกแล้วก็เอาท่อเนี่ยแย่ลงไปในตุ่มฝาตุ่มไม่ต้องปิดนะใช้กระดาษสาหลายๆชั้นปิดลงไปแล้วก็เอาขี้ผึ้งทาขี้ผึ้งนี่ก็จะเป็นตัวเคลือบเป็นแว็กซ์ซึ่งจะเคลือบไม่ให้กลิ่นเนี่ยออกน้ำพระบุพโพก็จะไหลจากพระศพก็ลงมาที่ใบบัวทองคำไหลลงตามกรวยไหลลงไปในตุ่มที่บางครั้งเราจะเรียกว่าถ้ำพระบุพโพการเก็บรักษาพระบรมอัฐิตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้นต้องเรียนว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะเพราะว่าพระราชพิธีก็ดีจารีตเหล่านี้ก็ดีเนี่ยในพระบรมมหาราชวังเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเคร่งครัดแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยพระบรมอัฐิส่วนพระบรมราชสรีรังคารตั้งแต่รัชกาลที่1ถึง8ก็กระจายไปอยู่ตามวัดต่าง
3: ๆนี่แค่เพียงเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเพราะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่รอให้คุณผู้ชมได้คลายฉงนไปกับมิ้นและอาจารย์เผ่าทองช่วงหน้าค่ะ

0: อนนี้เราก็อยู่กันข้างหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ค่ะซึ่งก็ตั้งอยู่ในวัดพระปฐมเจดีย์นี่เองนะคะและหีบศพยะเหลสุนัขทรงเลี้ยงในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยที่เรามาตามคลายฉนวนในวันนี้ก็ตั้งอยู่ที่นี่เช่นกันค่ะ
1: จริงๆหนูเข้าใจว่าชื่อเหลแล้วย่านี่คือเป็นเหมือนย่ายายตาเหมือนกับอายุมากแล้วก็เลยเรียกว่าย่า
2: ครับชื่อย่าเหลเนี่ยมาจากชื่อตัวละครในพระราชนิพนธ์แปลเรื่องมิตรแท้เป็นบทประพันธ์ภาษาฝรั่งเศสชื่อ My Friend Jarre ท่านก็ทรงตั้งชื่อย่าเหลในเรื่องนี้เนี่ยจะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวจาเร่หรือชาลีแล้วก็มีเปาสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันนะฮะแล้วมารีเนี่ยเป็นหลานสาวเจ้าของโรงแรมที่สองคนนี้ไปพักกันอยู่ได้ชั่วเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยพอถึงได้รู้ว่ามารีเนี่ยเป็นลูกสาวของตัวที่พลัดพรากกันมาตั้งแต่แรกเกิดเมื่อพอรู้ว่ามารีเป็นลูกสาวของตัวเองเนี่ยพอก็เลยอาสาไปตายแทนจาเล่เพื่อให้จาเล่กับมารีได้แต่งงานสมหวังนะซึ่งกันและกันชื่อพระตำหนักชาลีมงคลอาจก็คือจาเล่และพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก็คือมารีและตัวสะพานไม้ที่เชื่อมระหว่างสองพระตำหนักนี้เนี่ยท่านหมอลงปิ่นมาลากุลท่านอธิบายว่าคือพอลซึ่งทำใหทั้งชาเล่กับมารีเนี่ยได้พบกันและสมหวังได้สมรสกัน
0: โอ้ยขนลุกค่ะ
3: งานศพสัตว์นะไม่ต้องเอาว่าไม่ต้องแค่สุนัขนะสุนัขก็มีอยู่แล้วงานศพสัตว์ที่เราค้นพบเนี่ยนะฮะเก่าที่สุดเนี่ยน่าจะอยู่ถึงในสมัยอียิปต์อย่างน้อยที่สุด 3,000 4,000 5,000 ปีมาแล้วเราพบอะไรเราพบมัมมี่เราพบมัมมี่สุนัข
0: จริงเหรอคะอาจารย์
3: สุนัขที่เจ้าของรักมากเลยเนี่ยนะฮะตายแล้วเนี่ยเจ้าของเขาไม่ฝังไม่เผาไม่อะไรเขาทำมัมมี่เราพบมัมมี่แมวนะมัมมี่นกอินทรีมัมมี่อีเหยี่ยวเพราะสมัยนั้นในทะเลทรายมันจะมีที่เขาให้เกาะนกอินทรีหรืออีเหยี่ยวที่บินมาเกาะแขนเนี่ยตายก็เจ้าของรักทำมัมมี่อ่ะ
0: แหมไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าการจัดงานศพสุนัขหรือการแสดงความรักของคนต่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์เลยละค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ใช่คุณแมวหรือเปล่าคะ
0: ใช่สิคะ
1: โอ้ยงั้นก็มาถูกที่แล้วนี่คือร้านไม้ดอดไม้ดัดกระบอนไซใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะบอนไซเนี่ยถ้าภาษาตามตัวเขาเลยหมายถึงการย่อส่วนต้นไม้ใหญ่ให้มาเล็กลง
1: อ๋อเหรอคะ
0: เนี่ยอย่างมะขามตัวนี้ก็20ปี
1: นี
0: ่25ปีตัวนี้

0: กับบอนไซเนี่ยมันต้องเป็นของคู่กันเหมือนเวลาจะขายก็ขายคู่กันไปที่ไหนก็จะเห็นไม้ดัดบอนไซเป็นคำพูดติดปากไม้ดัดบอนไซไม้ดัดบอนไซตลอดเลยค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยครับไม้ดัดบอนไซก็มีวิธีการดัดที่ไม่แตกต่างกันมากครับเพียงแต่ว่าบอนไซเนี่ยเป็นการดัดไม้ของประเทศญี่ปุ่นแต่ไม้ดัดของเราเนี่ยเป็นของไทยเองจริงๆในเอเชียเนี่ยครับจะมีประเทศที่เลี้ยงต้นไม้และดัดแบบนี้จะมีอยู่แค่3ประเทศก็คือญี่ปุ่นจีนแล้วก็เมืองไทยเนี่ยแหละครับ
2: เนี่ยมอเขามอคือที่ตั้งของไม้ดัดบอนไซเนี่ยที่วัดประยูร

0: วงสาวาทเนี่ย
1: เดี๋ยวนะคะที่เราเห็นกันอยู่นี่คือเขามอเหรอคะแต่นี่คือภูเขาจำลองเหรอคะ
0: ใช่แล้วภูเขาจำลองคำว่าเขามอนี่ต้องบอกว่ามันมาจากภาษาเขมร
1: อ
0: ๋
1: อเหรอคะอาจารย์หนูสงสัยมานานแล้วเขามอ
0: เพราะคนเราชอบเข้าใจผิดบอกเขามอก็นึกว่าเขาควายเขาวัวมันร้องมอมอเงี้ยนะมันไม่ใช่
1: นั่นแหละสิคะอาจารย์
0: มันไม่ใช่เพราะว่า
1: จริงๆมันมาจากอะไรนะคะคำว่าเขามอ
0: เขามอเนี่ยนะคำว่ามอเนี่ยมันมาจากคำว่าทะมอ
1: ทะมอ
0: ทะมอเออทะมอเป็นภาษาเขมร
1: อ๋อ
0: แปลว่าหินเขามอเนี่ยมันเป็นการเอาหินธรรมชาติมาประติดประต่อกันให้มีรสมีหลั่นมีชั้นมีเชิงนะทำเป็นเหมือนกับหินงอกหินย้อยทำเป็นหลือเป็นโพรงเป็นถ้ำเป็นวุ้งเป็นเวิ้งนะฮะถ้าเราไปอ่านดูนะในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างเพื่อจะไปลักนางวันทองกระโจนขึ้นมาบนระเบียงบ้านของขุนช้างขุนช้างอย่าลืมเป็นขหบดีน
1: ะ
0: เป็นเศรษฐีสมัยนั้นโอ้โหเรือนของเขานี่นะแบบว่าตั้งกระถางทั้งบอนไซกระถางไม้ดัดเลยเต็มไปหมดเลยนะแล้วความเก่งก็คือเขาปลูกมะขามนะเป็นไม้แคระแต่ว่ามีลักษณะคุณสมบัติทุกอย่างครบตามมะขามต้นใหญ่คือออกรากเป็นตะปุ่มตะปมเปลือกเป็นปมไปหมดน
1: ะ
0: มีใบมีกิ่งทอดไปทอดมาแล้วก็ยังออกฝักในกระถางเล็กๆแค่นี้

0: หลักฐานที่เคยมีปรากฏก็คือมีตั้งแต่สมัยสุโขทัยว่ามีการใช้เรือพระราชพิธีตั้งแต่สมัยสุโขทัย
1: ย้อนกลับไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: และในพระราชพิธีจองประเรียงก็คือลอยจองประเรียงลอยพระประทีปก็คือลอยกระทงนั่นเองที่ตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์มีเอ่ยถึงไว้โขนเรือรูปสัตว์ที่น้องมิ้นเห็นเนี่ย
1: ค่ะ
0: จะเป็นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1
1: ที่เราเห็นอยู่นี่เหรอคะ
0: ใช่ๆแต่ทีนี้ในส่วนของตัวเรือเนี่ยก็คือสร้างใหม
1: ่อ๋อแล้วก็ใช้ขนเรือเก่ามาซ่อมแซมประติดประต่อกัน
0: ใช่ค่ะ
2: หน่วยความเร็วของขบวนเรือพระราชพิธีสามารถแบ่งได้เป็น6ระดับค่ะระดับแรกนะคะก็คือพายหนักมากระดับต่อมาพายหนักค่ะระดับต่อมาก็คือพายปกติต่อมาคือพายเบาฝีพายจะจุ่มใบพายลงไปเพียงเศษ1ส่วน3ระดับต่อมาคือพายเบามากฝีพายจะอยู่ในท่าพายและระดับสุดท้ายก็คือหยุดซึ่งฝีพายจะอยู่ในท่าเตรียมพายนั่นเองค่ะ
3: ประมาณพ.ศ.2100ไปแล้วอ่ะเขาบันทึกเอาไว้เลยนะครับว่าในการเคลื่อนทัพของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านจะประทับอยู่บนเรือรูปครุฑนะแล้วก็เมื่อเรือเคลื่อนออกมาปั๊บเนี่ยก็จะถือโชครางเพราะเคลื่อนไปรบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเรือเคลื่อนออกมาปั๊บเนี่ยถ้าเจอคนท้องเมื่อไหร่ก็คนท้องนั่นแหละผ่าท้องทั้งเป็นแล้วก็ควักตับไตไส้พุงแล้วก็ลูกในท้องเนี่ยเอามาชโลมทาที่พญาครุฑหัวเรือนะเอาเลือดชโลมทาลงไปหมดอันนี้คตินี้ในเนปาลในการบูชายันก็ยังมีอยู่ในอินเดียก็ยังมีอยู่นะการบูชายันลำไส้ของคนเรายาวตั้งหลายสิบฟุตเนี่ยเขาก็จะเอามาพันระยงระยางนะพันเข้าไปที่ปากครุฑจะงอยพันเข้าไปที่มือสองข้างของพญาครุฑต่างๆเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยแล้วก็ให้ดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่เป็นผีตายโหงสดๆเนี่ยนำชัยชนะมาสู่กองทัพของพระองค์
1: หลวงพี่คะ อยากถามว่าทำไมวัดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยถึงมีวัฒนธรรมมีศิลปะแบบจีนผสมผสานอยู่ด้วยล่ะคะมีที่มาที่ไปเป็นยังไงล่ะ
4: วัดเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้อย่างที่ทราบกันแล้วว่าเป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ค่ะซึ่งรัชกาลที่3นั้นสมัยตอนที่ท่านเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ท่านจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องการค้าขายซึ่งท่านได้ลงเรือสำเภาเอาไม้จากเมืองไทยไปขายที่เมืองจีน

0: การสร้างวัดสร้างวาและวัดทั้งหมดที่ท่านสร้างเป็นศิลปกรรมแบบจีนเกือบทั้งหมด
1: ในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยกรุงรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยกรุงเทพเราเนี่ยนะฮะสร้างมาครบ50ปีพอดีเพราะฉะนั้นวัดวาอารามต่างๆที่สร้างตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1เนี่ยนะหน้าบันที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมของพระอุโบสถวิหารน
2: ะ
1: หน้าบันก็เป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกทองก็ลอกกระจกก็หลุดไม้ก็ผุน
2: ะ
1: ช่อฟ้าขึ้นไปข้างบนใบลากาที่เป็นปีก2ข้างเนี่ยนะก็เป็นไม้ก็หักพังหมดเลยทีนี้ถ้ามิ้นดูรูปแบบของวัดเฉลิมพระเกียรติก็ดีหรือที่วัดราชโอรสตรงนี้ก็ดีเนี่ยมิ้นจะเห็นเลยนะว่าตัวอาคารต่างๆเนี่ยเป็นการก่ออิฐถือปูนนะฮะช่อฟ้าใบลากาที่ยืดออกมามากมายตัดออกหมดเลยหน้าบันเคยเป็นไม้แกะสลักปิดทองนะก็เลิกหายไปเปลี่ยนมาเป็นหน้าบันก่ออิฐถือปูนปั้นปูนประดับใช้กระเบื้องลวดลายต่างๆของจีนมาประดับหมดเพราะว่ารัชกาลที่3ท่านเห็นแล้วว่าศิลปะจีนเนี่ยใช้ของที่เป็นถาวรค่อนข้างมากวัดรัชกาลที่3ส่วนใหญ่นอกจากที่ท่านจะทรงซ่อมแล้วกับที่ทรงสร้างใหม่ทั้ง3 40วัดในรัชกาลของพระองค์เนี่ยน
2: ะ
1: ก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันหมดเลยเราจึงเรียกศิลปะจีนแบบนี้น
2: ะ
1: ที่อยู่ในวัดไทยในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยว่าศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3
3: ของพิธีกรสาวช่างสงสัยอย่างพัชชาที่จะพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนกันต่อในเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน
4: วันนี้นะคะพัชชามายึดครองรายการคลายสงวนค่ะถือว่ารับหน้าที่แก้ความสงวนต่อจากน้องมิ้นแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะพัชามารับภารกิจแรกในการคลายฉงนให้กับคุณผู้ชมนะคะไม่พ้นเรื่องขนมและของกินค่ะพัชาอยากจะทราบว่าเค้กชิ้นแรกๆของประเทศไทยนะคะอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรค่ะ

0: คือเนี่ยร้านขนมแน่นอนแล้วสิ่งนี้คือ
1: เซาให้ดูอันนี้คือเค้กสูตรโบราณ
0: คร
1: ับของชาวโปรตุเกสเป
0: ็
1: นเค้กชิ้นแรกที่คนไทยได้เห็นในเมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยคนไทยจะไม่ใช้ไข่ในการทำขนมหวานเลยพอชาวโปรตุเกสเข้ามาเนี่ยก็นำวัฒนธรรมการทานของหวานที่ทำจากไข่เนี่ยเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยไว้มากมายเลย
0: ถึงเวลาขั้นตอนการทำจริงๆแล้วค่ะสัดส่วนของวัตถุดิบ3อย่างคืออ
1: ัตราส่วน1ต่อ1ทั้งหมดเลยก
0: ็
1: คือถ้าใช้ไข่1กิโลก
0: ็
1: แป้ง1กิโลเหมือนกันแล้วก็ตัวน้ำตาลทรายก็1กิโล
0: เห็นพี่โป้งทำเมื่อกี้ดูเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะของพันดูฝืนธรรมชาติมากเดี๋ยวจะทำขนมก็เสียทั้งกะละมังกรอบมากคุณอุ่นๆนะดีงาม
1: อันนี้จะเป็นเอกลักษณ์สำคัญพิเศษเลยสำหรับขนมฝรั่งกุดีจีนก็คือความกรอบนอกนุ่มใน
2: ที่หายไปเนี่ย
0: ค
2: ือพัดคนเดียวให้เขาด
0: ู
2: ให้เขาดูเนี่ยไม่ใช่พี่เลยอันนี้ก็เหมือนกันแหลมๆอยู่ดีๆพัดชุบไปแล้ว
0: อุตส่าห์หันหลังแล้วให้คนเขานึกว่ายังชิ้นเต็มอยู่ค่ะอาจารย์
2: เจ้าพญาวิชเยนเนี่ยท่านมีภรรยาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกับโปรตุเกสภรรยาของท่านเนี่ยชื่อมารีกีมาเดอร์ปีนาม
0: ารีกีมาก
2: ีมาเดอร์ปีนานะฮะคนไทยเรียกง่ายๆเลย
0: ค่ะ
2: มารีกีมาเดอร์ป
0: ีนาอีกแล้วอีกแล้วนี่ใส่ไม่เอาแล้วมาก
2: เรียกง่ายๆเลยเขาทองกีบม้าก
0: ีบม้าคือกี
2: มาก
0: ็
2: คือกีบม้าคนไทยนี่ชอบเรียกอะไรที่ง่ายๆนะฮะเช่นเฮนรี่เบอร์นี
0: ่กลายเป็น
2: สมัยรัชกาลที่4นะนายหันแตร

0: มานะคะเสาหมุดประชาธิปไตยอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้านี่แหละค่ะเวลาที่หันหน้าไปหาพระที่นั่งอนันต์นะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายคือพระบรมรูปทรงม้าทางด้านขวาคือสนามเสือป่าเขาบอกให้ก้มหน้าหาไปเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเสาหมุดเองนะคะแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนอยู่ส่วนไหนกันแน่อ๋อเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะมีหน้าตาเป็นเหมือนกับแผ่นทองเหลืองนะคะอยู่ที่พื้นกลมๆค่ะลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1ฟุตซึ่งพอมาดูใกล้ๆของจริงแบบนี้แล้วนะคะมีรายละเอียดอยู่บนนี้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นข้อความเอ่ยหรือสัญลักษณ์เอ่ยค่ะคือว่ารู้ไปหลายอย่างแล้วแต่มันยังมีรายละเอียดที่อยู่บนเสาหมุดอีกเยอะเลยค่ะที่พัดยังไม่เข้าใจทั้งแบบเวลาแล้วมันคือช่วงไหนเป๊ะๆกันแน่หรือว่ามันมีสัญลักษณ์รูปภาพต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันมีความหมายอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์นี่ถามนิดนึงชีวิตเนี่ยไม่ฉงนบ้างได้ไหม
0: เดี๋ยวตกงานค่ะ
1: อ๋อโอเคงั้นคลายฉงนต่อโอเคตกงานทั้งคู่อ่ะสัญลักษณ์แล้วก็วอร์ดดิ้งต่างๆเนี่ยนะครับข้อความต่างๆนี่แหละที่ปรากฏอยู่บนหมุดประชาธิปไตยตรงลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยนะครับถ้าอ่านรวมทั้งหมดทั้งแนวนอนแล้วก็แนววงกลมรอบนอกอ่านว่าณที่นี
0: ้
1: 24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติ
0: หนูคลายฉงนแล้วว่าณที่นี้คือณที่นี้จริงๆ
1: ว่าทำไม
0: บอกวันที่เนี่ยอันนี้เคลียร์แต่ว่าเวลาย่ำรุ่งอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทำไมเวลาย่ำรุ่งประกาศเช้าเลยตั้งแต่เช้า
1: ไม่ทันเหมือนกันน่ะตัวเองไม่เกิดฉันก็ไม่เกิดก็รู้แต่ย่ำรุ่งพอการ
0: แต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่นับเป็นนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
1: ์คงไม่มีใครจับเวลาหรอกตอนนั้นคำว่าย่ำรุ่งตอนนี้เนี่ยน
0: ะ
1: ก็คือมันเริ่มตอนเช้าตอนฟ้าสางย้อนกลับไปพระพุทธเจ้าบอกว่าย่ำรุ่งเนี่ยนะครับคือพ้นเวลาวิกาลคำว่าย่ำรุ่งเนี่ยให้ดูจากนี่ลายมือของตัวเองมองห่างเอามือยกขึ้นมาเนี่ยมองห่างกับลูกตาเนี่ยศอกหนึ่งศอกของตัวเราเองนี่ศอกรู้แค่นี้ก็เอาแค่นี้
0: อย่างนี้แสดงว่าคณะราษฎรอาจจะยืนรอส่องมานานแล้วก็ได้นะคะ
1: ไม่รอ
0: เพราะว่าใช้แสงธรรมชาติ
1: เขาอนุมานโดยรวมประมาณอน
0: ุ
1: มานเอาว่านะเวลาย่ำรุ่งแล้ว

0: ถานที่ที่อยู่ในภาพนี้นะคะเป็นส่วนไหนของสยามกันแน่คะ
1: ดูปุ๊บก็รู้เลยเนี่ย คือสี่แยกปทุมวันสมัยก่อนเป็นวงเวียนปทุมวัน
0: ค่ะ
1: สยามสแควร์จะเกิดก่อน
0: สยามสแควร์ถ้ามองในรูปมองไปเนี่ยสยามสแควร์อยู่ขวามืออ
1: ยู่ขวามือใช่
0: คือตายไปโฆษณา
1: ใช่ฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็สยามเซ็นเตอร์อยู่ซ้ายมืออ
0: ยู่ซ้ายมือ
1: ค่ะแล้วหลังถัดจากสยามเซ็นเตอร์ไปก็เป็นโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัลก่อนที่จะรื้อเป็นพารากอนทางสยามสแควร์ระยะหลังเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องการก่อสร้างอาคารมีการรื้อมีการปรับปรุงตึกของเกตเวย
0: ์
1: นะครับตรงนั้นเป็นบริเวณของสมัยก่อนที่เขาเรียกกันเซ็นเตอร์พอยต์
0: เซ็นเตอร์พอยต์เด็กๆอายุซักมอต้นสมัยนี้ไม่รู้จักเซ็นเตอร์พอยต์แล้วนะคะ
1: ครับเพราะมันหายไปตั้งนานแล้ว
0: ใช่ค่ะแต่พัดยังทันค่ะพัดยังทันสมัยแบบเซ็นเตอร์พอยต์เพิ่งเปิดนิ่งๆเลย
1: เด็กเยอะมากนักเรียนทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบจะมีการจัดกิจกรรมก็มีคอนเสิร์ตมาลงอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาสมัยก่อน
2: ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะฮ
0: ะ
2: ก็จะมีแนวพระราชดำริบอกว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกของประเทศไทยเลยก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเนี่ยก็เจริญพระชนพรรษาสูงขึ้นจำเป็นที่จะต้องมีพระราชพิธีโศกันคือโกนจุกเม
0: ื่
2: อโกนจุกแล้วโศกันแล้วก็แสดงความเป็นผู้ใหญ่ก็จะโปรดให้แยกวังออกมาตามธรรมเนียมเนี่ยต้องแยกวังออกมาก็เลยโปรดให้สร้างจัดซื้อที่นะครับตรงด้านสนามกีฬาเนี
0: ่
2: ยแล้วก็ซื้อที่เรื่อยมาจนถึงย่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะไรทั้งหมดเลยเป็นที่ดินแปลงใหญ่มากแล้วก็สร้างวังนี้ก็ใช้สถาปนิกชาวอังกฤษนะมาเป็นคนออกแบบก่อสร้างก็ได้เอารูปแบบสถาปนิกนั้นก็เอาแบบพระราชวังวินเซอร์ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมาทำเป็นขนาดเล็กนะครับย่อสเกลแฮกลงมาเป็นวังไทยอ่ะนะวังไทยก็ไม่ได้ร่ำรวยเท่าวังฝรั่ง
0: แล้วก็ไม่ได้ต้องโอ
2: ไม่ได้ใหญ่โตเท่านั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนฝรั่งที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะฮะก็จะเรียกวังตรงนี้ว่าวังวินเซอร์ The Little Windsor ก็คือพระราชวังวินเซอร์เล็กๆนะ

0: ่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้พัชชาอยู่ที่ทะเลแล้วค่ะ
1: ของหาดเจ้าสำราญนี่มีที่มายังไงคะ
2: คือมีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาที่นี่ตั้งแต่รัชกาลที่4ที่5และที่6นะคะท่านก็ให้คนสร้างเป็นพระตำหนักขึ้นมาเป็นชั่วคราวนะคะเสร็จแล้วก็พักอยู่73วันที่นี่แต่เดิมเป็นตำบลบางทะลุบางทะลุเสร็จแล้วท่านทรงอยู่แล้วทรงพระสำราญดีก็เลยมีความรู้สึกบอกกับชาวบ้านว่าที่นี่ชื่อไม่เพราะนะ
1: บางทะล
2: ุจะเปลี่ยนให้ใหม
1: ่
2: ก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตำบลหาดเจ้าสำราญก็คือมีเจ้าทั้ง3พระองค์ทรงพระสำราญที่มาพักที่นี
1: ่พัดเดินผ่านเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเอ๊ะดูเป็นอาคารทรงยุโรปหน้าตายุโรปยุโรปน
3: ะ
1: หลังคากระเบื้องแต่ว่าดูมีความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยผสมอยู่จริงๆแล้วคือการออกแบบเนี่ยมาจากไหนคะ
3: คือว่าจริงๆแล้วที่นี่มันเป็นการผสมผสานในเรื่องของวัฒนธรรมแบบไทยกับเทคโนโลยีแบบตะวันตก
1: ค
3: ือระบบการก่อสร้างที่ใช้ที่นี่มันเป็นระบบการก่อสร้างแบบโมดูล่าซิสเต็มครับ
1: ค
3: ือมันเป็นระบบการก่อสร้างแบบสำเร็จรูป
1: ค
3: ือวังทั้งวังเนี่ยที่เห็นกว้างใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลาก่อสร้างแค่ปีเดียวครับ
1: ปีเดียวเหรอคะ
3: ครับผมซึ่งทุกอย่างมันจะมาประกอบเข้าไปด้วยกันแต่ที่เรารู้สึกถึงความเป็นไทยเนี่ยเพราะเขาแอปพลายแนวคิดแบบฝาประกลแบบเรือนไทยเข้ามาใช้ในการออกแบบฝาผนังทุกอย่างเป็นชิ้นเล็กๆมาสามารถลงเรือได้เสร็จแล้วมาประกอบที่นี่เสร็จภายในรวดเร็ว
4: การเสด็จไปประทับที่หาดเจ้าสำราญเนี่ยที่บ้านบางทะลุเนี่ยไม่ใช่สบายนะ
1: ค
4: ือเป็นที่ที่ไม่มีบ้านเรือนราษฎรคือในการจะสร้างพระราชวังเนี่ยก็ไม่รัชกาลที่6ไม่โปรดที่จะไปรบกวนบ้านเรือนราษฎรถ้าอยู่ๆเขาอยู่มาก่อนแล้วพอไปสร้างวังก
1: ็
4: ต้องไปย้ายเขาออก
1: ก็คือเหมือนจะต้องกั้น
4: ไปกั้นเขตท่านก็บอกไม่เอาไปเลือกตรงที่ที่ไม่มีใครเขาอยู่ก็แน่นอนเลยนะฮะไอ้ที่ที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยมันต้องเป็นที่ที่แย่ที่สุด
1: เป็นที่ที่เข้าไม่ค่อยถึง
4: ที่สุดเข้าไม่ค่อยถึงไม่มีใครเขาเลือกแล้วก็เมื่อมีพระราชดำริลงมาเช่นนั้นก็เลือกสถานที่ตรงบางทะลุมันก็ทะลุหมดนะครับน้ำเนื้อมันไม่มีเลยเพราะว่าชื่อมันทะลุน้ำหายหมดน
1: ะ
4: รั่วไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เสด็จไปประทับก็สร้างเป็นที่ประทับเป็นพวกพระพลาไม้นะฮะไม้เสาไม้
1: เสาไม้
4: เสาไม้พื้นกระดานเนี่ยเป็นไม้ฟากคือไม้ไผ่นะฮะฝาเป็นไม้ไผ่ขัดแตะสารนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นจาก
1: ง่ายๆอย่างนี้เลย
4: ง่ายเลย
1: ค
4: ่ะอุ้ยเป็นหมู่ที่ประทับสนุกสนาน
1: ค่ะ
5: เรื่องราวความสงวนของพระชายยังไม่หมดเพียงเท่านี้กลับมาย้อนดูความสนุกกันต่อช่วงหน้าค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะเช้านี้นะคะเราอยู่กับ General Manager ค่ะของโรงแรม Sentara Grand Beach Resort และวิลล่าหัวหินนะคะคุณชาร์คมูรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: Good morning Good morning The history of this hotel is very long
0: ค่ะ
1: It is over 90 years old
0: Oh really
1: It was commissioned by the royal family in the early 20th century
0: Yes.
1: And the first building opened the 1st of January 1923.
0: 1923, so it's 91 years ago.
1: Exactly, yeah. Right.
0: Can you explain me about the maintenance and the difference sure. about the building?
1: Well, the main thing is that we're in a tropical climate next to the ocean with salty water, wind, rain, and the buildings. Are practically 100% wood.
0: Yeah.
1: So the maintenance is, it's heavy maintenance. I like to compare this to the Golden Gate Bridge in San Francisco because I have worked there and they paint it all year long and once it's finished, they start again. And this is the same here for the hotel.
0: We all need for all year.
1: All year long to protect it from the rain and from the wind and from the salty water.
2: ตลาดชัดชัยนี่ก็ถือว่าสมัยนั้นนะ80-90ปีสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียทะเลเลยก็ว่าได
0: ้นะ
2: จริงๆอยู่แค่ตรงนี้ครับอยู่ข้างนี้เองแค่ตัวเนื้อที่ตลาดนะตรงนี้เป็นที่โล่งนะครับเป็นไหมคะนะฮะ

0: ในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยนะครับเส้นทางรถไฟเนี่ยนะครับจากประเทศไทยจากกรุงเทพเนี่ยลงไปจนถึงมาลายูเรียบร้อยละ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นหัวหินนี่เป็นทางผ่านแน่นอน
0: ทางผ่านแน่นอนท่านกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยนะครับท่านก็เป็นเสนาบดีกระทรวงคมนาคมก็โปรดให้มีการจัดสร้างโรงแรมเนี่ยเพราะว่ามีฝรั่งมังค่าเริ่มมากันเยอะแยะแล้วก็ไม่มีที่พัก
1: เขาก็อยากจะวาเคชั่น
0: มาวาเคชั่นทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โปรดให้สร้างโรงแรมรถไฟหัวหินขึ้นนะฮะคุณตาพี่เนี่ยเป็นผู้จัดการโรงแรมรถไฟคนแรกนะ
1: คนแรกเหรอ
0: คนแรกเลยฮะนะฮะแล้วก็ในสนามหญ้าของเขาด้านหน้าโรงแรมเนี่ยนะมันจะมีต้นข่อยไอ้เจ้าต้นข่อยนี่ขึ้นเต็มเลยจำได้นะต้นข่อยหมดเลยแล้วก็ตัดเป็นรูปหมูหมากาไก่นกหนูปูปลาตัดเป็นต้นเป
1: ็
0: นร
1: ู
0: ปสัตว์หมดเลยใช่แต่ที่สวยที่สุดแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดที่เด็กๆต้องอยากไปดูก็คือตัดเป็นรูปช้างยืนสี่ขาแล้วเราก็ต้องมุดเป็นตรงใต้ท้องช้างก็เป็นทางเดิน
1: อันนี้หนูไปเห็นมาแล้วค่ะตอนปัจจุบันนี้ช้างใหญ่มากค่ะ
0: ใหญ่มากไหมผมเกิดมาเนี่ยตั้งนานมากแล้วนะก
1: ็
0: จำได้ว่าตั้งแต่เกิดก็เห็นช้างนี้แล้ว
1: ของสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องจีนๆเพราะฉะนั้นจะไปเริ่มต้นกันที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่นะคะเยาวราชค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามาเยาวราชนะคะก็ต้องไม่พลาดเข้ามาที่นี่ค่ะวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะซึ่งเป็นวัดสำคัญของย่านเยาวราชเลย

0: ามีสำนวนว่าเสื่อผืนหมอนใบเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะ
1: คือคนที่อพยพเข้ามาเนี่ยบางคนเขาไม่มีเงินเลยสักบาทเขามีแค่อุปกรณ์คือเสื่อกับหมอนเอาไว้นอน
0: คือมาสร้างเนื้อสร้างตัวกันที่เมืองไทยแบบอย่างแท้ๆเลย
1: เขามาหาอุปกรณ์อาดับหน้าก็คือไม้คานอาชีพแรกไงที่บอกว่าเป็นอาชีพจับกัง
0: ค่ะ
1: เป็นกรรมกร
0: แบบหางกันอยู่อย่างนี้
2: จีนเนี่ยนะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเราเรียกว่าคนจีนพ้นทะเล
3: จีนพ้นทะเล
2: จีนพ้นทะเลก็จะอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนแถวเหอหนานแถวกวางตุ้งแถวอะไรต่างๆแถบนั้นน่ะนะครับผู้ชายเองก็ต้องมีโรงน้ำชาโรงน้ำชาเสร็จไปดื่มชา

0: ากันเจี๊ยจิ๋วก็กินเหล้านิดหน่อย
1: เห
0: มือนหนังจีนเหมือนกัน
1: เก้าอี้เก้าอี้แบบ
0: เก้าอี้จีนมีทุกอย่างเจ๊จิ้วเสร็จทานน้ำทานเหล้ากันเสร็จแล้วต้องไปแล้วหาไปเที่ยวผู้หญิงหยำฉาที่นี่หยำฉาที่นี่ก็แขวนโคมไว้ให้เป็นที่รู้กันนะฮะมีผู้หญิงโคมเขียวเป็นซ่องไฮโซก็ต้องมีห้อยโคมเขียว
1: โคมเขียวเป็นที่มาของศัพท์เฉพาะ
0: ศัพท์เฉพาะนะบางทีบอกไปไหนไปเที่ยวสวรรค์ชั้น7ตรงนี้หัวมุมถนนเยาวราชเลยเนี่ยแล่นเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเจอตึกที่เรียกว่าตึกสูงที่สุดของกรุงเทพตอนนั้น
1: ค่ะ
0: คือตึก7ชั้น
1: 7ชั้นนี่คือสูงที่สุดแล้วและอยู่ในย่านเยาวราชด้วย
0: เราเรียกว่าก็เรียกว่าไปสวรรค์ชั้น7
1: ค่ะมีอะไรที่สวรรค์ชั้น7คะ
0: ก็คงมีหยำฉานั่นแหละ
1: 7ชั้นเลยนะคะคุณผู้ชม
0: ก็เดินหมดแรงนะคะเดินไปถึงคงไม่ทำอะไรนอนแบะ

0: เดินติ๊กตอกอยู่ข้างหน้านี่ค่ะ
1: นี่ครับที่บอกในการเจ้าคุณปู่เนี่ยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคุณทวดแล้วค่ะ
1: เรือนนี้ครับเป็นเครื่องนาฬิกาที่อยู่บนหอนาฬิกาเนี่ยครับหอนาฬิกาที่เยาวราชนะครับตอนนี้ที่ใช้เครื่องแบบนี้ก็มีที่สวนลุมนะครับที่ใช้เครื่องอย่างน
0: ี้
1: แล้วก็ที่มหาชัยครับแต่ปัจจุบันเขาใช้เป็นระบบอีโคไดซ์หมดแล้วใช้แสงอาทิตย์ที่ไฮไลท์ที่สุดเหมือนกันครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาตาเหลือกนะครับดูตาเลยครับตาเขาจะเหลือกขึ้นเหลือกลงนะครับ
0: คือมีกลไกเพิ่มตรงซุ้มด้วย
1: ครับแล้วหน้าปัดเขาเป็นฟิล์มนะครับเครื่องฟิล์มคือคนโบราณเขาป้องกันการหนึ่งแมลงกัดหน้าปัดสีอย่างนี้รอครับคือใช้น้ำยาจากต้นไม้นะครับมาเคลือบหน้าปัดไม่ให้มันซีดจัง
0: ไม่หลอกค่ะอาจารย์ดังจริงค่ะ
2: นี่ค่ะสมมติว่านาฬิกาเรือนนี้นะ
0: ค่ะ
2: อายุ100ปี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ที่พัดได้ยินเนี่ย
0: ค่ะ
2: ก็คือเสียงของเมื่อ100ปีที่แล้วจริงมั้ย
0: จริงค่ะ
2: เพราะนาฬิกาเนี่ยนะเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกซะในขณะที่เรา2คนเนี่ยเราจะอายุ60 70 80เราก็ตายเสียงเราก็จบไป
0: จริงค่ะ
2: แต่นาฬิกานี่เป็นสิ่งเดียวนะที่ฝรั่งเขาบอกว่านาฬิกาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกเสร็จทำเสร็จไม่มีวันเพี้ยนเสียงมันเพราะมากเลยนาฬิกาต้องบอกว่าเราเกิดขึ้นเนี่ยประมาณรัชกาลที่4นะฮะรัชกาลที่4ก็โปรดให้มีคนกำกับเวลาให้มั่นคงก็คือพันธิวาทิตกับพันพินิจจันทรา
0: แสดงว่ามีชื่อทั้งพระอาทิตย์กับพระจันทร์
2: พระจันทร์ใช่พันธิวาทิตย
0: ์
2: ทิวานะฮะทิตก็คือผู้ที่ทิวาก็คือวันวานนะฮะก็คือวันวานเวลากลางวันที่มีพระอาทิตย์นะครับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันพินิจจันทราก็คือคนนี้หน้านี่ดูพระจันทร์กลองเนี่ยเป็นเครื่องบอกเวลาในเวลาค่ำคืน
0: กลางคืน
2: กลางคืนคล้องบอกเวลากลางวัน
0: ค่ะ
2: เสียงคล้องเนี่ยมันดังไง
0: มง
2: มงมงใช่ถูกต้องมงมงมงเถ่งมงเถ่งมงเถ่งมงมงก็เลยกลายเป็นคำว่าม
0: ง
2: เก่งมากหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้ามงทั้งนั้น
0: อันนี้คือเริ่มตอนเช้า
2: ใช่พอหมดถึงหกโมงเย็นพอหมดจากหกโมงเย็นไปก็เป็นเวลา
0: หนึ่ง
2: ทุ่ม
0: แสดงว่า
2: ทุ่ม
0: เป็นเสียงกลอง
2: ถูกต้องอีกนั่นแหละ

และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาที่ทั้งมิ้นท์และพัชชาได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปหาคำตอบและคลายฉงนไปกับอาจารย์เผ่าทองแต่ความฉงนยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนค่ะเพราะถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ช่างสงสัยส่งเรื่องราวที่คุณอยากให้คลายฉงนมาที่ Facebook Fanpage รายการคลายฉงนแล้วเรื่องราวของคุณอาจได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการในตอนต่อไปสำหรับสัปดาห์หน้าเวลาใหม่ 11:00 นตรงรายการคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนและจะไปคลายฉงนในเรื่องอะไรต้องรอติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการ That's a Good Classroom จากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้น

0: ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม hereditary characteristic hereditary characteristic hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่
0: ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth growth growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient nutrient nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer fertilizer fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อาชีวศึกษาเปรียบเสมือนฐานสำคัญในการผลิตบุคลากรสร้างชาติเพราะบุคลากรอาชีวะในกระบวนการสร้างเศรษฐกิจและความก้าวหน้าในบ้านเมืองเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของเศรษฐกิจที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนะคะในยุคปัจจุบันอาชีวศึกษาก็ได้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันเน้นผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากลเหมือนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา50กว่าปีที่ทางรายการหนึ่งในพระราชดำริได้เดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญมีทักษะอาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามเราไปติดตามกันค่ะว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูมีความโดดเด่นที่น่าสนใจอย่างไรค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดอาชีวะสร้างชาติเราอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2512โดยท่านอาจารย์สุภชัยแย้มชุติและท่านคุณแม่ชีละเอิบแย้มชุตินะคะโดยมีความตั้งมั่นและปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อการพัฒนาประเทศชาติเราต้องเข้าใจค่ะในช่วงยุคการเปลี่ยนผ่านของปี1250เนี่ยท่านอาจารย์สุภชัยเนี่ยเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนอาชีวะปทุมวันท่านก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศจากการเปลี่ยนจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันให้การลงทุนจากประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเรามีวิทยาลัยอาชีวะแค่4ที่และไม่เพียงพอต่อการผลิตทรัพยากรคนทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์การอุตสาหกรรมของประเทศท่านอาจารย์สุภชัยยามชุติเลยมีปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศชาติโดยการสร้างคนขึ้นมาให้มีทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นช่างกลช่างอุตสาหกรรมช่างไฟช่างก่อสร้างนะคะหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับช่างอุตสาหกรรมหรือว่ากิจกรรมศิลปกรรมหรือว่าพาณิชยกรรมก็คือต้องการสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการตอบโจทย์เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมนะคะก็เลยไปตั้งโรงเรียนมูลนิธิหมู่บ้านครูโดยการนำคุณครูหรือคุณครูอาชีวะที่เกษียณและมีศักยภาพมาอยู่รวมกันเลยชื่อว่าหมู่บ้านครูมันมีความโดดเด่นหลายจุดมากค่ะที่เทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูหนึ่งในความโดดเด่นนั้นก็คือการอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัวที่คุณครูมีความเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลนักเรียนเหมือนเป็นลูกนะคะเราเข้าไปทำกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเรารู้เลยถึงความอบอุ่นที่คุณครูมอบให้กับนักเรียนคุณครูรู้จักนักเรียนทุกคนนะคะรู้ความพัฒนาการของนักเรียนรู้ความเป็นไปของนักเรียนเราเข้ามาเราก็เป็นโรงเรียนช่างที่มีความอ่อนโยนและมีความเมตตาสูงมากนะคะเราเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นที่จะมาทำกิจกรรมที่นี่แล้วก็เรียนรู้ที่นี่ค่ะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านครูเนี่ยเราเปิดมา50กว่าปีนะฮะตั้งแต่ประมาณปี12ผมเนี่ยเจเนอเรชันที่2แล้วเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าเราผลิตมันนักศึกษาไปเนี่ยทั้งปวช.และปวส.เนี่ยประมาณ 70,000 กว่าคนอันนี้ก็คือเท่ากับว่าเราได้เอานักศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยไปรับใช้สังคมโดยใช้คำว่าอาชีวะสร้างคนคนสร้างชาติอาจจะเป็นวิทยาลัยเดียวนะครับที่ครูของผม135คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยครูช่างต้องไปเข้าสู่ระบบการฝึกอบรมตามโรงงานหรือตามที่ทางรัฐเขาจัดในเรื่องต่างๆอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าอะไรตอนนี้นะครับหรืออะไรต่างเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เขาแล้วก็ให้เขามีความมั่นใจว่าเขาสอนแล้วมันไปเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศส่วนครูสามัญเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องอบรมในส่วนของตัวเองเช่นภาษาอังกฤษแล้วก็ทั้งวิทยาลัยเนี่ยต้องเรียนลูกเสือครูก็ต้องมีวุฒิลูกเสือและเด็กก็ต้องเรียนลูกเสือเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างว่าตอนนี้จิตใจเด็กอ่อนไหวและลูกเสือเนี่ยผมเรียนว่ามีข้อดูประโยชน์มากเลยครับ1เราเรียนทุกอาทิตย์ละวันใช่ไหมฮะแล้วปรากฏครูกับเด็กเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะนโยบายผมเนี่ย1ผมไม่ให้ตีเด็กห้ามเลยเพราะว่าถ้าใครตีเด็กเนี่ยต้องมีเรื่องกับผมแน่คือเราถือว่าเด็กเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาถูกทำร้ายมาจากสังคมจากบ้านแล้วซิงเกิลมัมมั่งนะฮะแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วเรามาถึงหน้าประตูโรงเรียนเนี่ยเรายังไปดุด่าเขาอะไรต่างๆเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะปลูกเก็บกดอะทั้งที่บ้านแล้วก็มาที่โรงเรียนเพราะนั้นเราจะใช้กิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อยๆ คุยกับเขาโดยเฉพาะวิชาลูกเสือเนี่ยนะที่อื่นก็ไม่ค่อยมีนะฮะวิทยาลัยเอกชนเนี่ยแต่ของเราเนี่ยเรามีแล้วมีความรักกันระหว่างครูกับนักศึกษาเนี่ยอย่างมากเพราะว่าทำอะไรด้วยกันอะไรกันตลอดนะครับแล้วก็มีเข้าค่ายเข้าอะไรต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากถึงขั้นต้องมีระเบียบเป๊ะคือลูกเสือเนี่ยผมไม่ให้มีระเบียบแต่ให้มีเป็นความสัมพันธ์เป็นกิจกรรมเช่นเราก็ให้เขาแค่ใส่ผ้าบันกอกับวอกเกิลแค่นั้นเพื่อประหยัดไม่ให้เขาต้องสิ้นเปลืองเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมาทะเลาะเขาเรื่องไอ้ผู้หายหมวกหายอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเราไม่เอาเรื่องนี้มาทะเลาะกันและสิ่งที่กันที่มันได้กลับมาเนี่ยก็คือนักศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยบ้านครูเนี่ยไว้วางใจผู้บริหารและไว้วางใจเด็กให้ไว้วางใจครูแล้วผมเองเนี่ยผมตั้งมั่นเลยว่าการบริหารงานของผมเนี่ยผมจะต้องไม่ถึงเราเป็นเอกชนเนี่ยแต่เราจะไม่แสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงคดโกงลูกศิษย์คดโกงครูบาอาจารย์แล้วก็คดโกงงบประมาณของประเทศเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความกรุณาในการที่

ที่ให้เงินกองทุนกยศ.ให้เงินอุดหนุนแก่เรานะฮะทำให้เรามีเหมือนกับเป็นไลฟ์ไลน์เป็นเส้นชีวิตเส้นหนึ่งที่เราต่อไปได้เพราะต้องยอมรับว่าเด็กอาชีวะเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลางๆนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะมาจ่ายเงินจ่ายทองเยอะแยะเนี่ยไม่มีเพราะเราก็ถือว่าอันนี้เป็นการรับใช้สังคมโดยตรงและสิ่งที่เราได้ก็คือความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ดูแลการอาชีวศึกษาอย่างดีเรามีธนาคารออมสินร่วมมือกับธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้เด็กออมแต่ที่แรกเราก็มีความคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันนิดหน่อยว่าเด็กจะเอาเงินที่ไหนมาออมแต่ปรากฏพอทำไปแล้วเนี่ยเด็กกับมีการออมมากขึ้นก็คือการที่ให้เขารู้จักว่าอะไรควรไม่ควรและอะไรควรที่จะใช้จ่ายอย่างเช่นเขาก็มีรายได้เรื่อยนะฮะอย่างเช่นเด็กที่กู้กองเงินกองทุนกยศ.เนี่ยทีแรกเรานึกไม่ถึงว่าเด็กจะเงินจากไหนเขาก็ได้เงินเดือน 3,000 บาททางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เงินเดือนเป็นรายเดือนให้แก่นักศึกษาที่กู้ยืม 3,000 เด็กก็เอาไปส่วนหนึ่งไปฝากบางทีได้ส่งกลับบ้านด้วยฮะพอถึงเทอมเนี่ย 3,000 4,000 ส่งกลับบ้านเขาก็เกิดความภาคภูมิใจนะฮะ

0: การมีสโลแกนที่บอกว่าเรียนให้รู้ดูให้เห็นทำให้เป็นก็คือต้องการให้นักเรียนได้มีทักษะในอาชีพของตัวเองอย่างลึกซึ้งและครบวงจรแต่การจะมีทักษะนั้นเนี่ยเราเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้เราก็เลยมีโครงการทวิภาคีที่ร่วมมือกับเอกชนหลากหลายภาคส่วนมากมายเพื่อจะนำนักเรียนได้ออกไปฝึกงานเรามีนักเรียนถึง 3,000 คนนะคะเราก็ต้องการ MOU แล้วก็ความร่วมมือหลากหลายขั้นตอนมากๆเราร่วมมือกับไม่ว่าจะเป็นออมสินที่มาตั้งธนาคารในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักการออมแล้วก็จะสามารถเข้าใจขั้นตอนของการเป็นธนาคารเรามีบริษัทท่อน้ำไทยที่รับนักเรียนไปฝึกงานพร้อมมอบscholarship หรือว่าทุนการศึกษาให้เรามีบริษัท Lotus และ True Corporation ที่ให้นักเรียนไปฝึกงานและเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวิศวกรรมเทคโนโลยีคมนาคมนะคะเรามีโรงเรียนและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแล้วก็เทคโนโลยีหมู่บ้านครูแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆอีกมากมายที่ในที่จีนหรือว่าที่ประเทศอื่นๆที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเนี่ยให้ไปถึงจุดเต็มที่ได้ที่จะสามารถเข้าตลาดแรงงานมีงานทำและเป็นพนักงานที่ดีมีความสามารถเป็นเอกชนก็จริงแต่ก็ลงทุนเพื่อสร้างนักเรียนให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะโดยการที่จะลงทุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องยนต์มีการจำลองเครื่องยนต์รถยนต์ไฟฟ้ามีการจำลองสายเซอร์กิตของการไฟฟ้ามีการสร้างช่างกลมีการสร้างช่างอุตสาหกรรมมีการช่างสร้างสำรวจที่มีพื้นที่จริงๆให้นักเรียนได้ลองในสิ่งที่ตัวเองเรียนในห้องเรียนสิ่งที่สำคัญของการเป็นอาชีวะคือมีทักษะค่ะสกิลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรามีการศึกษาพบว่าทักษะของประเทศไทยเนี่ยมันมิสแมชกับความต้องการคือไม่ตรงกับความต้องการของแรงงานเราต้องการอาชีวะมากกว่านี้มากๆค่ะแต่ว่าด้วยทัศนคติที่เป็นด้านลบเกี่ยวกับอาชีวะทำให้นักเรียนประเทศไทยเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่การเรียนรู้แบบสามัญหรือทางมหาลัยมากกว่าที่จะมาเรียนโรงเรียนอาชีวะหรือโรงเรียนเพาะช่างการที่เรามีอาชีวะน้ำดีอย่างวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประเทศไทยเนี่ยจะส่งนักเรียนมาเรียนที่แบบนี้ค่ะที่ได้ทั้งทักษะชีวิตได้ทั้งทักษะการทำงานได้ทั้งทักษะการมีตัวเอาตัวรอดในสังคมนะคะเราก็มองว่าเป็นความภูมิใจของครอบครัวแยมชุติที่สามารถผลิตนักเรียน55รุ่น 47,000 คนเข้าสู่ตลาดแรงงานของสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคนพัฒนาชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยทำให้อาชีวะครบวงจรค่ะโดยการมีมหาวิทยาลัยธนบุรีต่อในวิชาความรู้ในระดับปริญญาตรีโทเอกตามแต่ความต้องการของนักเรียนนะคะเราก็มองว่าเรียนอาชีวะแล้วไม่ได้จบแค่อาชีวะสามารถเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ก็เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนค่ะว่าคนพบตัวเองว่าชอบที่จะเรียนแบบไหนและอยากที่จะเติบโตมาทำอาชีพอะไรค่ะก็มองว่าตรงนี้เป็นการเปิดกว้างที่น่าสนใจมาก
1: ๆที่นี่เราจะไม่เซโนตลอดแต่เราจะบอกไม่ได้ไม่ห้ามคือท่านจะเห็นว่าในวิทยาลัยเนี่ยไม่เคยมีป้ายห้ามอะไรเราจะไม่ให้ห้ามเลยแต่เราจะให้รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอันนี้คือที่เราต้องการให้จิตใจเขาเข้มแข็งแล้วประคับประคองเขาให้เขาอย่างน้อยเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เชื่อว่าเขา

ไม่ถูกทำร้ายมีเชื่อว่าครูบาอาจารย์เนี่ยหรือแม้ตัวผมเองเนี่ยเด็กเนี่ยผมจะพูดกับเด็กผมเจอเด็กเนี่ยผมจะพูดให้ชินเลยนะสวัสดีลูกคนดีของอาจารย์ลูกสวัสดีลูกคนดีลูกคนดีของครูลูกเพราะฉะนั้นเราบีกู๊ดเขาไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจิตใจก็อ่อนไหวแล้วเขาก็ดีเองครูทุกคนก็พูดอย่างนี้หมดแล้วที่สำคัญเนี่ยเราต้องการให้พื้นที่เล็กๆของเราเนี่ยประมาณ 25-30 ไร่เนี่ยของวิทยาลัยแต่จริงแล้วถ้ารวมกับมหาลัยด้วยเนี่ยมัน140ไร่นะฮะเราเปิดให้ชุมชนด้วยนะฮะเราต้องการให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาปล่อยให้เขามีความสุขเย็นเด็กเหมือนกับเราเห็นสมัยโรงเรียนโบราณเด็กไม่ค่อยกลับบ้านนะฮะมาเล่นกีฬากันมานั่งเล่นมานั่งพูดคุยกันผมมีความสุขมากแต่ไม่ใช่พอออดเลิกปั๊บทุกคนตะกายกันแทบจะเหยียบกันตายอันนี้ถือว่ามันจะไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่ถูกต้องแล้วคือเด็กเริ่มเกลียดแล้วก็ไปซ่องสุมกันตามบ้านเพื่อนผมวางแผนอย่างนี้ว่าเด็กต้องมีทักษะสูงเพราะถ้าไม่มีทักษะเนี่ยพื้นฐานคือเราไม่ต้องไปถึงเทคโนโลยีอะไรที่แบบเพราะเราวิไลเอกชนเราซื้อไม่ได้ตัวเป็น10ล้าน20ล้านแต่เด็กต้องมีพื้นฐานเช่นอย่างน้อยเนี่ยการจับเครื่องมือการอะไรต่างๆต้องแคล่วคล่องเพื่อป้องกันความที่เขาไม่ปลอดภัยให้ความปลอดภัยอันที่2เขาต้องรู้ทักษะพื้นฐานอย่างเช่นกึ่งกัดตัดไซส์อะไรเงี้ยนะฮะเรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์ใช้ได้ทุกอย่างแล้วก็ในที่สุดเมื่อเขามีทักษะเข้มแข็งเนี่ยเราก็ที่ผมต้องมาเปิดมหาลัยธนบุรีเนี่ยผมมีความเชื่อเพราะผมเป็นนักเรียนปวช.ปวส.ผมมีความเชื่อว่าเขาเรียนกับเราเนี่ยนะครับบัญชี3ปีปวช.อีก2ปีปวส.อีก2ปีบัญชีปริญญาตรีเนี่ยคนเรียนวิชาบัญชีอย่างเดียว7ปีเนี่ยจะไม่เชี่ยวชาญเลยเหรอแล้วเรียนกับเราเนี่ยเราโยงเข้าไปได้คือไม่ถึงว่าเรารับกันนี่ฮะเราโอนถ่ายกันเรารับกันว่าเอ๊ะพอคุณเรียนปวส.ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะจัดเพราะมันเป็นสถาบันเดียวกันของอันนั้นเป็นระดับอาชีวศึกษานี่อุดมศึกษาซึ่งผมว่าที่การเราก็จับโยงกันระหว่างคณะบดีกับหัวหน้าสาขาว่าต่อไปเนี่ยเด็กจะเอาความเชี่ยวชาญตรงไหนอันไหนเรียนแล้วไม่ต้องอันไหนที่ยังไม่เรียนแล้วต้องเสริมเข้าไปเด็ก 100% ของวิทยาลัยหมู่บ้านครูและมหาลัยทำงาน 100%เพราะอะไรฮะเพราะก็ทำงานแต่ปวส.แล้วก็มาเรียนต่อปริญญาตรีไม่ต้องไปชวนหางานทำเลยนะครับแล้วตอนนี้มีโรงงานเนี่ยผมว่าวันนึงประมาณ10ที่ที่มาขอนักศึกษาผมแล้วไม่ใช่ขออย่างเดียวอย่างไออัลบอนฟู้ดเนี่ยส่งมาให้ค่าเทอมเด็กด้วยให้ 100% ท่อน้ำไทยนะอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยอะไรต่างๆแม้แต่เซ็นทรัลตอนนี้ขอนักศึกษาไฟฟ้าปวส.ผมไปเขาขอ50คนได้ไป7คนแล้วท่านเชื่อไหมฮะค่าเทอมออกให้หมดเงินเดือนครบทุกอย่างให้เงินเดือนครบตามวุฒิครบเลยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าความขาดแคลนของนักศึกษาอาชีวะเนี่ยมันยิ่งทวีความผมคุยกับบางแห่งนะฮะก็บอกอาจารย์ผมมีพ่อม่า300คนพอเทรนไปมันก็อยากกลับบ้านใช่ไหมเพราะก็ไม่ใช่คนบ้านเราคนต่างชาติเนี่ยให้เทรนยังไงเขาถึงเวลาเขากลับบ้านเพราะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องเหมือนเยอรมันหรือประเทศที่เจริญแล้วก็คืออาชีวะเนี่ยต้อง 80% แล้วก็สายสามัญ 20% แต่นี่มันตระกับกันหมดเพราะว่าด้วยความที่ผู้ครองกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเรื่องเด็กตีกันเรื่องอะไรต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราขจัดไอ้สิ่งที่เขากลัวได้เนี่ยถ้าเด็กเราดีเนี่ยเรามีฝีมือเนี่ยหนึ่งเราต้องออกสู่ตลาดสู่การแข่งขันสู่การประกวดอันนี้เราประสบความสำเร็จทุกสาขาทั้งหมดเนี่ยได้เหรียญทองหมดนะครับอันที่1อันที่2เนี่ยอันนั้นคือระดับโรงเรียนนะฮะในที่แข่งกันเองในระดับชาติเนี่ยเราก็เริ่มส่งนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเราทดสอบมาตรฐานกับเกณฑ์อื่นๆเช่นเกณฑ์ของกรมฝีมือแรงงานเกณฑ์ของบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆรถยนต์อะไรต่างซึ่งตอนนี้เนี่ยเราผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับก็คือ 80% ของนักเรียนเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมและมาตรฐานของฝีมือแรงงานเราทุ่มตรงนี้เต็มที่ครับเราได้วางแผนไว้ว่าทุกคณะทุกสาขาเนี่ยต้องก้าวไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งตอนนี้เราลงทุนเรื่องโลจิสติกโรบอติกก็คือ

0: หุ่นยนต์เกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ยนะครับไปหลายล้านบาทซึ่งอันนี้เนี่ยเราเริ่มลงทุนแล้วก็เราจะเปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้าและซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้านะฮะส่วนเรื่องของสาขาที่ทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยใหม่ๆก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกตอนนี้เนี่ยเด็กสนใจมากเพราะเขาสามารถที่ไปประกอบอาชีพอิสระได้
1: ในรอบ55ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีวิทยาลัยหมู่บ้านครูเนี่ยก็สนับสนุนและส่งเสริมและสร้างนักเรียนมากกว่า 47,000 คนในสาขาวิชาชีพต่างๆนะคะเพื่อให้คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติดิฉันก็ขอฝากความปรารถนาดีให้กับโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะเพื่อให้ผลักดันตัวเองให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นในระดับชาติมากยิ่งขึ้นเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติให้ไปสู่อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนนะคะ
2: อาชีวะสร้างชาติเป็นคำกล่าวที่ไม่ได้เกินความจริงค่ะเพราะขณะนี้อาชีวศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเห็นได้จากห้องเรียนอาชีวะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผู้เรียนที่เปลี่ยนไปจากเดิมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดได้ลงมือทำเพื่อเพิ่มพูนทักษะเฉพาะทางและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานจริงซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูคืออีกหนึ่งสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่เราภูมิใจนำเสนอในครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง

คมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถ

0: ำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้เราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูมะนาวจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะครับและก็ท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับ
2: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับและวันนี้นะครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกครับเมืองที่คนไทยทุกคนควรจะช่วยกันอนุรักษ์และห่วงแหนนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ก็ตามครับเป็นไงบ้างครับยูโรหลังจากที่ครูพาเที่ยวรอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ก็จังหวัดอยุธยาเนี่ยครับ
1: ครับ
2: ก็จะมีวัดและเจดีย์เก่าๆส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ติดกับบ้านเรือนครับ
1: นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องอยู่อาศัยให้กลมกลืนกับมรดกโลกนะครับ
3: และพอเป็นมรดกโลกคนเมืองของอยุธยาจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบที่กำหนดไว้ครับ
4: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีวัดเยอะมากแล้วก็มีเมืองโบราณเยอะ
5: เป็นคนบางปะอินแท้ๆเลยค่ะแถวบางปะอินนี่ก็จะมีอาหารแม่น้ำก็คือกุ้งแม่น้ำที่เขาเก็บที่เขามาขายกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
6: ก็จะมีโบราณสถานครับพวกวัดอะไรต่างๆแล้วก็มีอาหารคือชื่อของอยุธยาก็พวกโรตีสายใหม่อะไรพวกนั้นนะครับ
7: โดยปกติแล้ววันหยุดก็ชอบมาไหว้พระมาทำบุญที่อยุธยาอยู่แล้วจะมาทุกแบบเป็นหยุดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
8: ถ้าพูดถึงอยุธยาก็น่าจะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับวัดครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ด้วยครับแล้วก็เป็นต้นแบบของมรดกโลกหลายๆที่นะครับทำให้อยุธยาเนี่ยเป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยครับผม
9: มันจำเป็นมาเมืองไทยต้องแวะอยุธยานะมาเมืองไทยไม่มาอยุธยาก็เหมือนกับไม่ได้มา
10: ถึงแม้ว่าไข่แดงของอยุธยาเนี่ยจะคือพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าเมื่อเมืองใหญ่ขึ้นผู้คนหนาแน่นมากขึ้นเนี่ยความเป็นเมืองแบบใหม่ของอยุธยาเนี่ยก็ต้องการพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากครับ

0: คำว่ามรดกโลกเนี่ยคือมรดกที่มนุษย์ทุกคนในโลกเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องรักษาเอาไว้นะครับถ้าไม่นับรวมสถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นนะครับไทยเรามีมรดกโลกอยู่5แห่งแบ่งเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติ2แห่งคือเขาใหญ่กับห้วยขาแข้งนะครับแต่ถ้าเป็นประเภทวัฒนธรรมเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือบ้านเชียงเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารแล้วก็อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนี่แหละครับโดยเรียกว่าเป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ
1: นี่ครั้งแรกนะครับที่เป็นเมืองเนี่ยทำเรื่องราวของเมืองที่เป็นมรดกโลกนะครับเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญอย่างหนึ่งของเราก็คือว่าการเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยมีผลต่อความเป็นเมืองยังไงครับ
2: คือความเป็นเมืองมรดกโลกที่เรากล่าวถึงกันเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ในการตัดสินแหล่งประวัติศาสตร์แหล่งที่มีคุณค่าความสำคัญในเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งทางธรรมชาติหรือแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เรียกว่าแหล่งทางวัฒนธรรมถ้ามันมีความสำคัญเราก็เสนอชื่อตรงนี้เข้าไปให้องค์การยูเนสโกเขาพิจารณาด้วยเกณฑ์ข้อตัดสินต่างๆอยุธยาเนี่ยได้รับเกณฑ์ในข้อที่3ในเรื่องของการเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อันหาได้ยากยิ่งเป็นตัวแทนของมรดกที่ยังคงอยู่หรือว่าสูญหายไปแล้วก็เลยทำให้อยุธยาได้ชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลกหมายความว่าไม่ใช่แค่มรดกของชนชาติไทยอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสมบัติของมนุษยชาติของคนทั้งโลกเลยอยุธยามันมีความเป็นเมือง2แบบแบบที่หนึ่งคือความเป็นเมืองที่ผู้คนต้องการเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็ประกอบสัมมาอาชีพค้าขายหรืออะไรก็ตามต้องการความสะดวกสบายสาธารณูปโภคสาธารณการถนนหนทางนี่คือสิ่งที่เมืองทุกเมืองเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาขณะเดียวกันอยุธยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์สำคัญระดับชาติเพราะเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยทีนี้พอเป็นเมืองหลวงเก่าของชาติความสำคัญก็มากอยู่พอแรงแล้วแต่การได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเนี่ยยิ่งทำให้สถานะคุณค่าของความสำคัญมันยิ่งเกินกว่าระดับชาติฉะนั้นทั้ง2อย่างมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันทางฝั่งของชุมชนก็ต้องการที่จะอยู่ดีกินดีถนนหนทางก็ต้องการขยายให้มันสะดวกสบายบ้านเรือนขยายไปอยากอยู่อาศัยก็เข้าไปจับจองที่แต่ว่าขณะเดียวกันถ้าจะมองว่าเราจำเป็นต้องอนุรักษ์มันจึงต้องรักษาพื้นที่ของประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่โบราณสถานที่เป็นแห่งๆแห่งๆแต่ต้องรักษาพื้นที่ระหว่างโบราณสถานนั้นให้เป็นพื้นที่ใหญ่ที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เป็นอะไรก็ตามฉะนั้นความต้องการของทั้งสองฝากเหล่านี้มันไปด้วยทิศทางเดียวกันไม่ได้การเป็นเมืองมรดกโลกแต่ละประเทศเขาก็ต้องรักษาคงคุณค่าเอาไว้อยู่แต่อย่างกรณีแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีถอดถอนออกไปอย่างเช่นที่ประเทศเยอรมนีนะทางการต้องการจะสร้างสะพานเชื่อมเข้ามาในเขตของเมืองมรดกโลกเขาก็ถามว่าต้องการที่จะรักษาความเป็นมรดกโลกหรือว่าต้องการสะพานนะชาวเมืองก็โหวตว่าต้องการสะพานสุดท้ายมันไปด้วยกันไม่ได้ก็ต้องขึ้นบัญชีที่จะอยู่ในกลุ่มที่จะถอดถอนการเป็นแหล่งมรดกโลกไปแต่สำหรับในประเทศไทยในอยุธยามันถือว่าเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจผมคิดว่ายังไงซะไม่มีใครยอมให้อยุธยานั้นถูกถอดถอนไปมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยนะเป็นคนอยุธยาทำไมถึงรักษาไว้ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เขาปลูกฝังกันมา
0: ความจริงถ้าจะบอกว่ามรดกโลกเนี่ยเป็นวิธีมองแบบฝรั่งก็ไม่น่าจะผิดนะครับเพราะว่าถ้าเราดูสถิติเนี่ยเราจะพบว่าประเทศที่มีแหล่งมรดกโลกมากที่สุดก็คืออิตาลีคือมีอยู่ถึง54แห่งอันดับที่2ที่ตามมาติดๆคือจีนมีอยู่53แห่งทั้งที่จีนเนี่ยน่าจะมีแหล่งมรดกโลกมากมายมหาศาลกว่ากันเยอะเพราะจีนใหญ่กว่าอิตาลีมากนะครับอันดับถัดมาคือสเปน47แห่งฝรั่งเศสกับเยอรมนีเท่ากันที่44แห่งจากนั้นถึงเป็นอินเดีย37แห่งแล้วก็เม็กซิโก34แห่งถัดมาเป็นสหราชอาณาจักร31แห่งรัสเซีย28แห่งแล้วปิดท้ายที่อันดับ10ร่วมกันคือสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอยู่ที่23แห่งโดยมรดกโลกเชิงวัฒนธรรมนั้นมีมากกว่ามรดกโลกในทางธรรมชาติเยอะมากเลยนะครับถ้าดูกราฟแต่งตั้งมรดกโลกในแต่ละปีก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าภูมิใจนะครับที่อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเนี่ยได้เป็นเมืองมรดกโลกด้วย พราะว่าอยุธยาเนี่ยเต็มไปด้วยความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมจริง
3: ๆเป็นไงบ้างครับยูโรเป็นไงบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เราได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับก็เกี่ยวข้องกับน้ำมาโดยตลอดเนื่องจากที่ตั้งของพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับมีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายด้วยกันครับทำให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับแม่น้ำเป็นหลักครับ
4: อ๋อไม่น่าล่ะครับอยุธยาเนี่ยมีตลาดน้ำเยอะเลยผมเนี่ยอยากไปเที่ยวตลาดน้ำบ้าง
3: อยากไปหาอะไรกินใช่ไหมล่ะครับ
4: ใช่ครับ
3: ทางบ้านพร้อมไหมครับ
4: ไปกันเลย
3: ไปเที่ยวตลาดน้ำกัน
5: น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับครูมะนาวจะพามาดูตลาดน้ำอยุธยาเรียกได้ว่าเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพระนครศรีอยุธยาที่จำลองตลาดโบราณที่แวดล้อมด้วยสายน้ำถือได้ว่าตลาดน้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ผู้ที่สนใจและเด็กๆสามารถมาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของแผ่นดินไทยอันอบอุ่นที่บรรพชนรุ่นก่อนได้ต่อสู้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้มีที่อยู่ที่อาศัยและควรรักษาไว้ให้ดีครับ
3: ในตลาดเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เป็นของทั้งของเป็นของพื้นบ้านด้วยแล้วก็เป็นของใหม่ด้วยจะลองดูนะครับคือถ้ามองจากมุมนี้เราก็จะเห็นว่าโดยการจัดวางเนี่ยตลาดก็จะวนอยู่รอบๆที่เป็นคลองที่เขาขุดขึ้นมาครับก็เป็นการจำลองวิถีชีวิตของคนอยุธยาในสมัยก่อนว่าอยู่กับน้ำอยู่ค้าขายอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ขายอะไรกันเป็นพวกน้ำพริกมะม่วงกวนอะไรอย่างนี้นะครับ
6: ครับผม
3: วันนี้เจออะไรบ้างครับที่น่าสนใจ
4: ก็หลายอย่างนะครับต้องพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้
3: ร้านนี้ขายดีมากหม้อแกง
4: คนซื้อเยอะมาก
3: ต่อคิวเยอะเลยนะครับขายยังไงครับวันนี
7: ้
3: ชุดละ35เอาชุดหนึ่งนะครับมันมีรสอะไรบ้างครับ
7: มีใบเตยค่ะอันนี้มี
3: ใบเตย
7: ส้มแล้วก็ออริจ
3: ินอลออริจินอลครับเอา3รสก็ได้ครับ3ถุง100ใช่ไหมครับ
8: จ้า3ถุง100ครับ
7: ชิมได้ชิมพี
3: ่ชิมได้
7: ชิมเลยค่ะ
3: นี่ใส่ใหม่เหมือนกัน
7: อร่อยนะคะลองชิมดูจ
3: ้
7: ะ
3: คร
7: ับ ใจค่อยเดินกลับ
3: ปิดหน้ากาก
4: ขอบคุณคร
3: ับ ขอบคุณครับตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นโซนที่เขามาทานข้าวกันแล้วเนาะ
4: ใช่ค่ะก็เริ่มเป็นโซนอาหาร
3: ครับอ๋อเขาก็แบ่งเป็นโซนนะเมื่อกี้เป็นของที่ระลึกนะที่เราเจอกันใช่ไหมครับพอถึงตรงนี้ก็จะเป็น
4: กินเล่นประมาณนี้ครับ
3: ตอนนี้ก็เริ่มเป็นอาหารละ
4: อาหารที่ต้องนั่งโต๊ะกินจริงจังเลยครับ
3: ถ้าพูดถึงของกินที่อยุธยายูโรนึกถึงอะไรครับ
4: ก็การันตีสายไหม
3: การันตีสายไหมใช่ไหมครับ
4: ใช่เพราะมีเยอะมากมีแทบทุกที่ในอยุธยาเลยครับ
3: เฉพาะที่เราเดินมานี่ก็สามสี่ร้านแล้วนะก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือ
4: ใช่ไ
3: หมฮะอันนี้ก็จะเป็นช่วงของเล่นโบราณของใช้โบราณนะครับนี่เราให้อาหารปลาสวยกันนะครับโอ้โตมาก
4: ปลายักษ์มากเลยใหญ่มากครับ
3: ตกลงไปนี่มันจะกินเราไหมเนี่ย
5: หลังจากเที่ยวตลาดน้ำอยุธยาแล้วครูจะพาทุกคนไปที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยครับแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลักปิงวังยมน่านโดยแม่น้ำทั้ง4สายไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการรวมความยาวกว่า370กิโลเมตรครับ
4: โหครูครับอันนี้แม่น้ำอะไรเหรอครับ
3: นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาครับแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
4: ครับ
3: เห็นแม่น้ำอย่างนี้นึกถึงอะไร
4: เรือครับ
3: เรืออะไรอีก
4: ตลาดน้ำคร
3: ับ ตลาดน้ำ
4: ปลาครับ

0: ลายูโรครับปลาที่ยูโรรู้จักเนี่ยมีปลาอะไรบ้างครับ
1: ยูโรรู้จักปลาทูครับ
0: ปลาทู
1: ปลาดุก
0: ปลาดุก
1: ปลาไหล
0: ปลาไหล
1: ปลาตะเพียนครับ
0: ปลาตะเพียนปลาตะเพียนแบบนี้หรือเปล่า
1: ใช่เลยครับครูที่เอาไว้แขวนบนเตียงเด็กอะครับ
0: ใช่แล้วครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะพายูโรนะครับไปดูการสานปลาตะเพียนน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับเครื่องแขวนปลาตะเพียนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่เราจะไปทดลองสานปลาตะเพียนกันนั้นครูมะนาวขอพูดถึงความหมายและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทุกคนได้ฟังและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงความรู้อันมาจากความสามารถประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นของคนในท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตโดยเป็นผลมาจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เลือกสรรพัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงคนรุ่นปัจจุบันครับ

0: ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่มาก่อนมนุษย์เมื่อมนุษย์ต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติจึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตการปรับตัวของมนุษย์เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมธรรมชาติจึงก่อให้เกิดภูมิปัญญาต่างๆซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงสร้างนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นเช่นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่นำมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคการสร้างที่อยู่อาศัยการทำปุ๋ยหมักการเลี้ยงตัวไหมเพื่อนำมาทอผ้าส่วนปลาตะเพียนสารหรือเครื่องแขวนปลาตะเพียนที่เรากำลังจะไปฝึกทำกันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเดียวกันเราไปดูและฟังเรื่องเล่าที่มาที่ไปของเครื่องแขวนปลาตะเพียนจากรายการไทยบันเทิงเรื่องนี้มีตำนานไปกันเลยครับ
1: ตัดใบลานจนได้ขนาด4เส้นมาพับทบครึ่งสอดขัดดึงตึงแล้วพับซ้อนอีกชั้นจนเป็นตัวปลาเป็นวิธีการสานปลาตะเพียนใบลานพื้นบ้านที่ลุงวิสิทธิ์กระจ่างวีสานต่อจากครอบครัวมุสลิมบ้านหัวแหลมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเปิดหน้าร้านแขวนปลาตะเพียนสานหลากสีมาไม่น้อยกว่า20ปีมีเวลาว่างก็สานใบลานตกแต่งสีวาดลวดลายแล้วร้อยขึ้นเป็นเครื่องแขวนสวยงามครบองค์ประกอบ6อย่างเช่นกระโจมชั้นบนสุดกระทงเกลือปักกระเป้าและใบโพปลิวล้อกับลมดึงดูดสายตาโดยเฉพาะเด็กอ่อนหากความหมายมงคลเชื่อว่าแทนความอุดมสมบูรณ์จึงนิยมให้เครื่องแขวนนี้รับขวัญเกิดใหม
2: ่ปัจจุบันก็มีตัวเล็กๆเท่ากับเหรียญ10บาทแล้วก็มีลูก3ตัวแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยเขาเรียกปลาระยะเล็กปลาระยะเล็กก็มีลูก6ตัวแต่ลูกเป็นลูกปลากระมังตัวแม่เป็นปลาตะเพียนแล้วก็โตขึ้นมาอีกหน่อยนึงเขาเรียกปลา4บาทแต่ไม่ได้ขาย4บาทนะปลา4บาทคือทำง่ายสุดแล้วก็มีปลาลูก9ครั้งแรกๆแล้วก็ไม่มีสีแล้วก็ต่อมาก็มีสีเหลืองกับสีแดง
3: ไอ้วัฒนธรรมการเอาเครื่องจักสานมาถักอะไรเงี้ยครับมันก็ทำทั่วไปทีนี้ถ้าถามว่ามันสะท้อนภูมิปัญญาอะไรไหมสะท้อนสิครับเพราะว่ามันคือ creative thinking เลยแหละอันเนี้ยจากเดิมที่เป็นลายเฉลียวที่คนอธิบายกันคนทั่วไปมักจะอธิบายกันไม่ค่อยได้เนี่ยมาทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นกลายเป็นลูกปลาแล้วมันก็แขวนมันก็สวยดีมันก็โอเคมันก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ลักษณะความคิดความเชื่ออะไรพวกนี้มันเปลี่ยนกันได้ในแต่ละสมัยครับ
4: กันมาค่ะว่าในอดีตนั้นปลาตะเพียนสารก็เป็นของที่จะติดไปกับเรือเครื่องเทศล่องค้าขายไปตามลำน้ำนะคะซึ่งบ้านหัวแหลมที่อยู่บริเวณปากคลองเมืองเชื่อมกันกับแม่น้ำเจ้าพระยานั้นก็เป็นที่หนึ่งค่ะที่เป็นจุดจอดเรือค้าขายสินค้านะคะแต่ว่าปัจจุบันส่วนที่ยื่นออกมาเป็นหัวแหลมตามชื่อเรียกนั้นค่อยๆถูกน้ำกัดเซาะไปแล้วส่วนเรือเครื่องเทศก็ค่อยๆหมดไปในระยะ30กว่าปีมานี้ค่ะคงเหลือแต่ปลาตะเพียนสารนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ำกับฤดูกาลค่ะ
1: จากฤดูน้ำหลากปลาที่มากับน้ำจะขังอยู่ตามท้องทุ่งจนตัวโตเต็มที่กินอร่อยตรงกับช่วงข้าวตกรวงเป็นที่มาของสำนวนข้าวใหม่ปลามันสัญลักษณ์เครื่องสารอย่างปลาตะเพียนจึงถือเป็นเครื่องแทนความอุดมสมบูรณ์ของวิถีผู้คนที่อยู่กับน้ำ

0: โดยลูกหลานมุสลิมเชื้อสายเปอร์เซียและจามสมัยอยุธยาณบ้านหัวแหลมสืบทอดเครื่องสารตะเพียนมานับร้อยปีจากดั้งเดิมที่สารแขวนประดับกันตามเรือเร่ค้าขายเรียกว่าเรือเครื่องเทศจนพัฒนาปลาตะเพียนสารมาเป็นสินค้าในเรือแขวนตกแต่งเพื่อความสวยงามต่อมาประยุกต์เป็นอาชีพชุมชนจากมีเพียงปลายย้อมสีธรรมชาติก็แต่งสีสันลวดลายตามสมัยนิยมและพัฒนารูปแบบหลากหลายขึ้น
1: ธรรมชาติของปลาตะเพียนนะคะเวลาที่อยู่ในน้ำก็จะว่ายรวมกันเป็นฝูงค่ะแล้วก็ออกลูกออกหลานมากมายนะคะซึ่งถ้าเราดูจากปลาตะเพียนสารในปัจจุบันก็จะเห็นว่าจะต้องมีตัวแม่แล้วก็มีตัวลูกเนี่ยห้อยเป็นระยะเลยซึ่งการที่มีตัวลูกเยอะๆเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงไหมคะ
2: อ๋ออันเนี้ยการที่มีตัวลูกเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลูก6ตัวยิ่งมีเยอะเท่าไหร่มันก็จะบอกถึงความรุ่งเรืองความเป็นโชคเป็นลาภของเจ้าของที่เอาไปห้อยไปแขวนไว้อ่ะนะคะอาจจะเป็นลูก6ลูก9ลูก12
0: แม้ไม่รู้ที่มาแน่ชัดว่าเครื่องแขวนปลาตะเพียนสารเริ่มต้นอย่างไรแต่ชุมชนมุสลิมบ้านหัวแหลมก็สืบทอดต่อมาจนเป็นแหล่งใหญ่ของงานหัตถศิลป์นี้โดยการรักษาแบบแผนองค์ประกอบซึ่งถอดความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าองค์ประกอบต่างๆมาจากความยึดมั่นต่อหลักศาสนาเช่นกระโจมคล้ายโดมเป็นสิ่งแทนการปกป้องของครอบครัวและแม่ปลาแทนผู้นำ
3: ครั้งแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้ทางมะพร้าวอ่ะในการหัดสารก่อนแล้วก็ห้อยให้ลูกหลานที่อยู่ในเรือได้ดูเล่นเพลินๆคนต่างถิ่นเห็นสวยดีก็อาจจะซื้อไปให้ห้อยให้เด็กเพราะถือว่าปลาตะเพียนเนี่ยในทางคนไทยเราเนี่ยจะคิดว่าปลาตะเพียนเป็นปลานำโชคนะฮะคือออกลูกออกหลานเยอะ
0: แรงบันดาลใจสำคัญที่ผูกพันอยู่กับท้องน้ำและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นที่มาของปลาตะเพียนสารที่สร้างสรรค์จากปลาหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าปลาเป็นสิ่งมงคลเช่นคำว่าหยูของชาวจีนที่หมายถึงปลายังพ้องกับความหมายว่าอุดมสมบูรณ์อีกนัยยะหนึ่งปลาแทนความเพียรเนื่องจากว่ายทวนน้ำหรือในเทศกาลวันเด็กผู้ชายของญี่ปุ่นใช้ธงปลาคาร์ปเพราะเชื่อว่าเป็นปลาที่แข็งแรงแม้ความนิยมแขวนปลาตะเพียนบนเปลเด็กอ่อนค่อยๆลดลงไปแต่ความหมายของเครื่องสารจากชุมชนเก่ายังเล่าต่อมาแทนภูมิปัญญาของผู้คนริมน้ำน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
4: ตอนนี้ครูมะนาวและน้องยูโรนะครับก็อยู่กันที่หน้าบ้านของลุงวิสิตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสารปลาตะเพียนอันดับหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
5: ครูครับอันนี้เราจะได้ทำปลาตะเพียนกันแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วครับพร้อมยังครับ
5: พร้อมแล้วครับ
6: สวัสดีครับคุณลุง
5: สวัสดีครับ
4: ลุงครับวันนี้ผมพาน้องยูโรนะครับมาให้คุณลุงสอนทำปลาตะเพียนครับต้องเริ่มจากอะไรครับคุณลุง
5: คร
4: ับ
7: ตอนจะสารนะครับ
4: ครับ
7: ให้จับไปจับมือซ้ายมือเดียวจับนี้ครับแล้วก็ใช้มือขวามือขวา
4: ครับ
7: แล้วก็มือ
4: ข้อมือลงก่อน
7: โอ้

0: แล้วก็
1: อยากกันนะ
0: นับใหม่ใช้ใบที่หนึ่งใบนี้มันจะให้ใบมุมเนี่ยใบซ้ายกับใบขวาเนี่ยยาวกว่าใบใน2นิ้วแล้วก็เพราะว่ามันไอใบข้างมันจะเป็นใบพับ
1: ครับ
0: และใบกลางเป็นใบสอด
1: สอดเข้าไประหว่างที่เรากำลังสานกันอยู่เนี่ยนะครับคุณลุงก็บอกว่าเราอย่าเพิ่งไปดึงให้มันแน่นเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะหาที่สอดไม่ได้นะครับผมก็พยายามดูตัวอย่างอันนี้ไปด้วยดูที่ลุงไปด้วยนะครับปรากฏว่าพอดึงไปเยอะๆเข้านะครับมันสอดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องให้ลูกช่วยแก้ไปด้วยนะครับได้มั้ยยูโร
2: ได้แล้วคะ
1: นี่สุดยอด
2: ค
1: ุ
2: ณตาครับอันนี้สวยไหมครับ
0: สวยแล้วครับสายครั้งแรกเนี่ยได้ระดับนี้คือว่าดีที่สุดแล้ว
1: ผมไม่กล้าถามเลยครับดูเทียบดูของตัวเอง
0: คุณจะต้องเอาด้านนี้เข้ามาให้มันอยู่อย่างเงี้ยทั้ง4ด้าน
1: คลิปออกสงสัยว่าทำไมต้องเป็นปลาตะเพียนด้วยครับทำไมไม่เป็นปลาอย่างอื่น
0: ปลาตะเพียนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันเป็นปลาที่อยู่เป็นหมู่คณะอยู่เป็นฝูง
1: ครับ
0: ปลาอื่นมันไม่อยู่เป็นฝูงนะ
1: แต่ว่าที่แขวนอยู่ก็คือจะเป็นแม่ปลาตะเพียนแล้วก็มีลูกตามอะไรอย่างงี
0: ้หนึ่งพวงเนี่ยมันจะมีหลายชื่อนะ
1: ครับเอามีชื่อด้วยเหรอครับ
0: มีชื่อข้างบนเขาเรียกกระโจมรองลงมาก็ลูกปลา
1: ครับ
0: แล้วก็ใบโพ
1: เป็นออเดอร์ที่เขาสั่งให้ทำใช่ไหมครับก็จะมี12ตัวกับ8ตัวนะครับเลข8ครับคุณลุงมาจากเขาไปขายส่งออกหรือเปล่าครับถ้าเป็นเลข8
0: หรือมาคนจีนเนี่ย
1: คนจีนใช่ไหมครับเพราะถ้าคนไทยต้องเป็นเลขอะไรกิโล
2: เลข9ครับ
1: ใช่ไหมอันนี้แปลว่าส่งออกด้วยครับคุณลุง
0: ส่งครับ
1: สุดยอด
0: 2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะ
1: อ้าวเหรอครับไม่สังเกตไม่รู้เลย
0: 4เกตกับ9เกตอันนี้เขียน4ครั้งอันนี้ต้องเขียนถึง9ครั้ง
1: แปลว่าตัวนี้ต้องราคาแพงกว่า
0: แพงกว่าแพงกว่าเท่านึงอ่ะ
1: คุณลุงแรกเนี่ยที่ทำมาก็ไม่มีลงสีใช่ไหมครับ
0: ก็ไม่มีลงครับแล้วก็มาตอนหลังคุณหลวงโยธามาสาธิตการลงสีทำลวดลายขึ้น
1: ครับ
0: คนจะต้องเขียนเป็นเกล็ดปลาอย่างนี้ถ้าเขามาแนะนำ
1: ครับนี่ก็เป็นผลงานของเรา2คนนะครับอันนี้ของปูมะนาวครับ
2: อันนี้ของยูโรครับ
1: วันนี้ครับยูโรช่วยคุณครูสรุปให้เพื่อนๆทางบ้านได้ฟังหน่อยครับว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมากันบ้างครับ
2: วันนี้นะครับเราก็ไปสานปลาตะเพียนมาครับ
1: แล้วก็ไปตลาดน้ำมาด้วย
2: ใช่
1: พูดถึงการสานปลาตะเพียนวันนี้เป็นไงบ้างประทับใจไหม
2: ก็ประทับใจครับแต่ว่าปลาตะเพียนเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะ
1: กว่าจะได้แต่ละตัว
2: ใช่ครับ
1: หลังจากที่ไปลองมาแล้วครับสานปลาตะเพียนเนี่ยยูโรเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันเกี่ยวเนื่องกับงานหัตถศิลป์เยอะอันนี้ไหมครับ
2: เห็นครับมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ยาเนี่ยมีความผูกพันกับแม่น้ำมาก
1: ครับก็จะเห็นว่านะครับในความเป็นมรดกโลกเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สถานที่เท่านั้นที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับแต่ความเป็นวิถีชีวิตภูมิปัญญาและความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็นับเป็นมรดกโลกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่ตลอดไปครับน้องยูโรและเด็กๆทางบ้านครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับครูมะนาวอยากจะฝากข้อคิดไว้ก็ให้กับพวกเรานะครับสิ่งต่างๆที่เป็นของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภาษาสถานที่โบราณสถานโบราณวัตถุหรือแม้กระทั่งภูมิปัญญาต่างๆครับเป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยควรจะช่วยกันห่วงแหนไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปนะครับและในตอนต่อไปนะครับครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับในวันนี้ครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาชิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกัน
0: ไหมทราบไหมติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำหนึ่งความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แบง
1: ค์ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่า
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แบงค์ก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แวนเลยครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนครูพี่แวนเจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนเห็นอยู่3คนค่ะครูพี่แบงค
0: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าพี่น้ากำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แวน
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
0: ผู้ชายใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: พ
1: ี่
0: แบงค
1: ์นักเรียนตอบมาว่าคุณพ่อนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: เราม
1: าดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะม
0: ี
1: คุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบงค
1: ์เรามาดูดีกว่าทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไร
1: อะไรอยู่นะ
0: ติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าตอบถูกได้ครับครูพี่แบง
1: ค์นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงค์เรามาดูดีกว่าทุกคนกำล
0: ัง
1: อะไรอยู่นะตอนนี้แบบก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่นะใช่แล้วใบ้แล้วครับ
1: มีคำใบ้แล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
1: อะไรแบบน
0: ี้
1: ครูพี่แบงค์ใบ้ไปเมื่อสักครู
0: ่
1: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
0: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
0: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอคำว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
1: นั่งอยู่บน
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
1: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
1: คำว่ากรอบรูปค่ะ
0: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
1: แบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะ
0: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับ
1: กิน
0: ตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับคุณพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
1: คำว่าข้าวนะคะ
0: คุณพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
1: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะคุณพี่แบงค์
0: ใช่ครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
1: คำว่าไข่ดาว
0: คุณพี่แบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
1: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
1: ชอบแบบไหนคะ
0: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
1: คำว่าไก่ทอดนะคะ
0: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
1: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
0: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เรียนทราบไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แวนทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
1: อยู่นะ
0: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แวนนะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แวนทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แบงค
1: ์ต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามและก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แวนคำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
0: ว้าวเหมือนตอบถูกต้องเลยนะครับครูพี่แวน
1: ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้วคร
1: ับเก่งมากๆ
0: ทำไมครับว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: ตอบได้ไหม
0: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของ
1: ค
0: ำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเป็นคนอ่ะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป
0: ็นคนอะไรนะสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แวนคำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดแล้วก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แวนตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แวน
1: คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แวนแล้วถือขึ้นแบบนี้เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้มันอะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แวน
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แวน
1: อ๋อเอ๊ะนักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่ตีในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
1: ์คน
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับ
1: แบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่านะ
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปนะคะคำว่ากรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: รูป
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรคำนามถูกต้องค่ะนักเรียนส
0: ุ
1: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคุณย่านั่นเองครับ อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้ตอบมาใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะเลยครับครูพี่แวนถูกต้องแล้ว ะครับคุณย่าอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แวน
1: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
0: ยิ้ม
1: อะไรนะ
0: เป็นยังไงนะ
1: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
0: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะ
0: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ตั้งแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
0: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แวนติ๊กตอกติ๊กตอกฮัลโหลฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แวนคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะแชะ
0: แชะแชะแชะ
1: แชะแชะ
0: แชะแชะ
1: อะไรนะครูพี่แบงค์
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แวนอยู่ในหมวดหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้าว
1: เก่งมาก
0: ปรบมือให้ตัวเองนะ
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาอ่านทบทวนกันอีกรอบหนึ่งดีไหมคะครูพี่แบงค์
0: ดีเลยครับครูพี่แบง
1: ค์งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: นั่ง
0: นั่ง
1: ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: และคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: ครูพี่แวนสงสัยครับครูพี่แวนว่าครูพี่แวนจะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
1: ครูพี่แวนสงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แวนก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แวนได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไป

0: แต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับคุณพี่แวน
1: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณย่า
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่นั่ง
0: นั่ง
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับ
1: ว้าวค่ะ
0: คำน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แวนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แวนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ่านด้วยกันพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แวน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แวนสามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แวนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับและข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวนครูพี่แวนก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เรามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: และข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับคุณพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
0: ื
1: ่อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่ค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียนเรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จาก
0: ว้าว
1: รอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที
1: ่
0: สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
1: ็
0: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าหลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ค่ะ
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บน
0: จานนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์
0: ครูพี่แบงค์จะคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางนะครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ชั้นวางของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับ
1: อ
0: ยู่ตรงผนังครับสีเขียวเขียว

0: แสดงว่าเราต้องมองด้วยก่อนนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: มองด้วยก่อนนะอะไรนะเขียวเขียว
1: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แรงนั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
0: นะคะ
1: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบง
0: ค์ถ้วย
1: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสนะแบงค์คืออะไรนะค
0: ืออ
1: ะไรนะ
0: ทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
0: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ้ย
1: คำว่าอะไรคะถูกแป้งแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
0: ครูพี่แวนรู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
1: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
0: นักเรียนตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
1: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แวนนะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
1: คิดออกหรือยัง
0: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
1: แว่นตานั่นเองครับ
0: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
1: อะไรนะ
0: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
1: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับคุณพี่แวน
0: ใช่แล้วค
1: ่ะแต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับครูพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
0: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
1: อ๋อนักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบงค์กดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
0: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: เอ๊ะได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
1: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะคำว่าเล่น
1: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
0: เอ๊ะถ่ายรูปก็ออกไปแล้วเอ๊ะอะไรนะ
1: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
0: ค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
1: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
0: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
1: ์ได้เลยครับ
0: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้
1: เก้าอี
0: ้ข้าว
1: ข้าว
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: ไก่ทอด
1: ไก่ทอด
0: คุณแม
1: ่คุณแม
0: ่ไข่ดาว
1: ไข่ดาว
0: กรอบรูป
1: กรอบรูป
0: คุณย่า
1: คุณย่า
0: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
1: ์โทรศัพท์ครับ
0: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
1: ถือ
0: ต่อมาค่ะคำว่านั่งแล้วก็ยิ้มแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปครับ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
0: มาเลยเคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: เราจับได้หรือเปล่านะ
1: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
1: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
0: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าภูเขาครับ
0: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่ใหญ่
1: ลูกใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
0: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงสูงสวยสวย
1: ภูเขาใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที
1: ่ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
0: ค์คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
1: แตกต่างไหมนะ
0: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดของคำกริยานั่นเองครับ
0: เรามาดูคำต่อไป

0: ีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะคุณพี่แบงค์
1: คำว่าผมนั่นเองครับ
0: ผม
1: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แบน
0: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
1: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: ทราบกันไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
0: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบน
1: ผ้ากันเปื้อนครับ
0: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหม

0: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
1: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
1: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
1: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
0: ทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
1: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
1: ไหนทราบไหมเอ่ย
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
1: คำต่อไปนะครับคือคำว่ายกครับผม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำว่ายกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
0: มันน่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
0: เป็นท่าทางเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำว่าโต๊ะค่ะ
1: คำว่าโต๊ะ
0: โต๊ะ
1: คนสัตว์สิ่งของ
0: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
1: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
0: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
1: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
0: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันเลย
0: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
1: อยู่ได้ไหมนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
1: เล่น
0: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุ๊กดิ๊ก
1: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
0: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
0: ดีเลยค่ะ
1: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ภูเขา
1: ผม
0: ผม
1: ผ้ากันเปื้อน
0: ผ้ากันเปื้อน
1: กางเกง
0: กางเกง
1: ถ้วย
0: ถ้วย
1: โต๊ะ
0: โต๊ะ
1: จาน
0: จาน
1: ดู
0: ดู
1: ยก
0: ยก
1: และคำว่าเล่นครับ
0: เล่น
1: ว้าว
0: สุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
1: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
0: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
1: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
0: ได้เลยค่ะ
1: ก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท์
0: คุณย่าน
1: ั่ง
0: คุณพ่อ
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ถ่ายรูป
0: คุณแม่
1: ว้าอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
0: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
1: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
0: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค่ะ
1: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วง

0: เทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว้าว
0: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แวนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แวนแล้วก็ครูพี่แวนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงค์กับครูพี่แวนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: คุณผู้ชมครับลำพูนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับพื้นราบแบบดินร่วนปนทรายที่รายรอบครอบคลุมไปทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาแห่งนี้อู่บ้านฐานถิ่นดินแดนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมของบรรดาพืชพันธุ์วันนาก็เกิดเป็นอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ในการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านนามว่ากระเทียมกระเทียมจัดเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับหอมใหญ่หอมแดงดอกทิวลิปและดอกลิลลี่มีลักษณะเป็นลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกกันว่าหัวประกอบด้วยกลีบเล็กๆใบยาวอยู่เหนือดินประมาณ 30-45 เซนติเมตรมีกลิ่นฉุนมีธาตุอาหารสูงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งสดและแห้งอีกทั้งยังเป็นยารักษาโรคได้หลากชนิดการปลูกกระเทียมเป็นเกษตรกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับชาวลำพูนจนเป็นที่เลื่องลือระบือไกลไปทั่วแผ่นดินไทยว่ากระเทียมที่นี่มีคุณภาพดีมาก
1: กระเทียมลำพูนชอบหน้าหนาวไอตอนพฤศจิกาเลยจากนั้นไปมันก็เจอหน้าร้อนก็ไม่ขึ้นอีกสภาพดินที่เหมาะที่สุดจากกระเทียมนะจะเป็นดินเหนียวหรือว่าดินร่วนซุยนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเนาะมันจะไปมาถอนเดือนมีนาวิธีการเก็บกระถอนแบบโรงแขกอะเรียงหน้ากันเป็นกระดานไปเลยบางคนก็ขายสดนะถ้ามีเงินหน่อยก็เก็บไว้ขายแห้งจะได้ราคาดีกว่าต้องเอาไปแขวนไว้ที่โกดังที่ร่มก็ใครๆก็ชอบกระเทียมลำพูนนะก็เพราะคุณภาพดีกลิ่นศูนย์แต่มันไม่ฟอเก็บไว้ได้นานขนาด2ปียังเก็บได้เลย
0: ความยิ่งใหญ่ไพศาลทางด้านพืชพันธุ์นามว่ากระเทียมคือหนึ่งในอัตลักษณ์ด้านกสิกรรมอันล้ำค่าของบรรดาบรรพชนคนลำพูนซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีหน่อเนื้อเชื้อชาติที่เรียกขานกันว่าชาวยองอยู่ในสายเลือด

คนพื้นถิ่นแผ่นดินโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยหัตถกรรมอันล้ำค่านานาศิลปะอารยวัฒนธรรมโบราณตำนานแห่งนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรื่องเฟื่องฟูเป็นอู่หัตถศิลป์ดินแดนผ้าทอยกดอกแห่งแคว้นล้านนาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในมหาชนคนเก่าก่อนบนนครโบราณแห่งย่านอุดรทิศของประเทศไทยเมืองใหญ่ไพศาลที่ยังคงหลงเหลืออัตลักษณ์อันน่าอัศจรรย์ใจของคนไทยเชื้อสายยองกลุ่มชนคนโบราณแห่งนครละปูน

0: องชาติพันธุ์ที่ใช้เรียกกลุ่มคนเชื้อสายไทยลื้อที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเมืองยองซึ่งปัจจุบันอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของรัฐฉานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแต่ในสมัยโบราณเมืองยองมีขอบเขตขันอยู่ในดินแดนแคว้น12ปันนามณฑลยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีชื่อในภาษาบาลีว่ามหิยังคะนครหรือมหิยังคณะแต่บรรพชนคนเมืองยองเรียกกันว่าเจงจ้างซึ่งหมายถึงเมืองเชียงช้างเนื่องจากศาสนาพุทธนิกายมหิยังคณะที่ชาวยองรับมาจากสายลังกาวงนั้นนิยมทำรูปช้างล้อมรอบองค์สถูปและเรียกตัวเองว่าไตเมืองยองอันหมายถึงคนเมืองยองนั่นเองบรรพชนคนยองได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยหลายครั้งหลายคราดังมีหลักฐานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2348ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นต้นราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนผู้ครองนครเชียงใหม่ยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองได้ยกกองทัพเมืองเชียงใหม่ไปกวาดต้อนไพร่พลจากเมืองยองเมืองยู้เมืองเหลียวเมืองเชียงตุงเพื่อมาฟื้นฟูเมืองที่รกร้างว่างเปล่ามีล้านนาแต่การกวาดต้อนในครั้งนั้นเมืองยองไม่ยอมจำนนพระเจ้ากาวิละจึงให้เจ้าอุปราชธรรมลังกาและเจ้าบุรีรัตน์คำฟันนำกำลังทหารร่วม 10,000 นายยกทัพเข้าตีเมืองยองและได้กวาดต้อนบรรพชนคนยองให้อพยพไปตั้งถิ่นฐานครั้งใหญ่ในเมืองลำพูนแต่ด้วยขณะนั้นเมืองลำพูนเป็นเมืองร้างเพราะไข้ทรพิษระบาดอย่างหนักผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่มีใครอยากอพยพไปอยู่เมืองลำพูนพระเจ้ากาวิละจึงออกอุบายประกาศว่าหากใครไม่ต้องการไปเมืองลำพูนให้โกนหัวปรากฏว่าชาวยองต่างพร้อมใจกันโกนหัวเป็นจำนวนมากพระเจ้ากาวิละจึงได้ประกาศให้แกนพวกที่โกนหัวทั้งหมดไปเมืองลำพูนด้วยทรงเล็งเห็นว่าเป็นพวกหัวอ่อนรักสงบน่าจะปกครองได้ง่ายและปูนบำเหน็จให้พระบุรีรัตน์พระอนุชาในพระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นแม่ทัพนายกองที่มีบทบาทสำคัญในการชนะสงครามลงมาสร้างบ้านแปลงเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนโดยให้นำไพร่พลจากเมืองเชียงใหม่500คนและให้เจ้าบุญมาพระอนุชาเป็นอุปราชนำไพร่พลจากเมืองลำปางอีก500คนรวมทั้งให้พระยามหายังคบุรีเจ้าเมืองยองพร้อมด้วยภรรยาบุตรขุนนางพระสงฆ์และไพร่พลจากเมืองยองที่มีประมาณกว่า 10,000 คนเดินทางมาตั้งถิ่นฐานยังเมืองลำพูนก่อตั้งเป็นชุมชนบริเวณฝั่งแม่น้ำกวงตรงข้ามกับเมืองลำพูนโดยผู้นำชุมชนจะนำไพร่พลของตัวเองเลือกที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนด้วยความสมัครใจโดยมักจะสร้างชุมชนอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเพื่อประโยชน์ในการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารต่อมาชุมชนเหล่านี้ได้ขยายตัวกระจัดกระจายออกไปทางฝั่งแม่น้ำกวงบริเวณบ้านเวียงยองบ้านตองบ้านยู้ทางฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณบ้านริมปิงบ้านประตูป่าบ้านหลุกและทางฝั่งแม่น้ำท่าบริเวณบ้านป่าสางบ้านฉางข้าวน้อยบ้านแสมอีกทั้งยังกระจัดกระจายกันไปในหลายพื้นที่จนเป็นพลเมืองหลักของนครลำพูนดังปรากฏอยู่ในการจัดทำสัมมโนประชากรเมืองลำพูนเป็นครั้งแรกในสมัยเจ้าอินทยงยศโชติเจ้าผู้ครองนครลำพูนลำดับที่9เมื่อปีพุทธศักราช2444ถึงปีพุทธศักราช2445ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พบว่าประชากรทั้งหมด 199,934 คนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากบรรพชนที่อพยพมาจากเมืองยองอีกทั้งยังเป็นประชากรหลักของเมืองลำพูนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้คนยองเมื่อได้อพยพและเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูนแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับในการย้ายเข้ามาในดินแดนใหม่ต้องมีการปรับตัวทั้งด้านสภาพภูมิศาสตร์อากาศก็เปลี่ยนแล้วนะครับพื้นที่ก็เปลี่ยนจากที่อยู่ในหุบเขาเป็นราบในหุบเขามาอยู่ในที่ราบ อาชีพที่ติดตัวมาคืออาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลักดังนั้นกลุ่มคนยองที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูนนั้นเป็นกลุ่มคนยองที่มีอาชีพส่วนใหญ่ทางด้านการเกษตรวิถีชีวิตของชาวยองที่ได้ปรากฏเห็นที่เป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือการแสดงออกผ่านทางด้านพุทธศาสนาอย่างเช่นการสร้างวิหารการสร้างหอธรรมการสร้างถาวรวัตถุอื่นภายในวัดนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อเรื่องเทวบุตรหลวงเป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบเนื่องมาจากตำนานการสร้างพระธาตุมีการมอบหมายให้เทวบุตร4ตนรักษาพระธาตุและบ้านเมืองยองเมื่ออพยพมาอยู่เมืองลำพูนแล้วเนี่ยระบบความเชื่อนี้ก็ได้ถูกนำมาที่เมืองลำพูนด้วย
2: คนยองที่นำติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ที่บรรดาลูกหลานพากันสืบต่อก็คือจารีตประเพณีคติความเชื่อยังมีอยู่เขาก็เลยเอาจำลองพระธาตุสีจอมยองซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่เมืองยองประเทศพม่ามาสร้างไว้ที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมให้บรรดาคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปนมัสการสถานที่จริงนะให้มาไหว้ที่นี่บ้านของคนยองทุกหมู่บ้านพอเรามาอาศัยอยู่นี่อันดับแรกเขาจะต้องวัดใจบ้านว่าออกตรงถึงกลางของหมู่บ้านเขาก็ปักหลักแล้วเป็นที่สาธารณะสำหรับการทำบุญแล้วการมารวมกันของบรรดาลูกหลานปีหนึ่งเขาจะมารวมกันทำบุญ
3: บริเวณนี้คือที่ตั้งใจบ้านนะครับพอใจบ้านนี้จะมีความสำคัญในทุกๆปีเนี่ยจะมีประเพณีแปลงบ้านในหมู่บ้านคนยองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพิธีสืบชะตาบ้านจะมีเฉพาะในหมู่ของคนยองถ้าที่ภาคกลางก็เป็นการทำบุญบวงสรวงเสาหลักเมือง
4: พอถึงเดือน9เนี่ยเดือน9นี่เป็นเดือนที่จะต้องมีการสืบชะตาบ้านคนยองเขาเรียกว่าแปลงบ้านนะเดือน9นี่ก็คือเดือน9ทางเหนือถ้าไปทางภาคกลางก็เป็นเดือน7ชาวบ้านก็จะช่วยกันขนทรายมากองทําเป็นเจดีย์กองเจดีย์ทรายนี่ก็จะก่อไว้อยู่27กองก็คือนักขัตฤกษ์27นะ27หมายถึงว่าฤกษ์ตัวไหนที่มันไม่ดีที่มันมาถูกต้องตัวเราเนี่ยจะให้มันแคล้วคลาดไปแล้วก็จะมีการทำบุญจะมีการเอาสายสินวัดความยาวเท่าตัวของตัวเองว่าความสูงเท่าไหร่มีกี่คนก็จะเอามารวมกันชุบน้ำมันมารวมกันพอพระสงฆ์สวดครบก็จะมีการจุดไฟเผาได้สายสินตรงนั้นแล้วก็จะมีการปั้นรูปคนถ้าต้องมาครอบครัวจะมี3คนก็ต้องปั้น3คนมีวัวมีสุนัขมีไก่มีแมวมีเป็ดมีหมูมีอะไรก็ปั้นทุกอย่างแล้วเอามารวมกันไว้ที่นี่พอพระสงฆ์เขาเจริญพุทธมนต์เอาน้ำพุทธมนต์มาพรมพอพิธีกรรมเสร็จปุ๊บก็จะยกลูกปั้นต่างๆนี้ไปไว้ตรงนอกบ้าน

0: ที่นี่คือวัดหนองเงือกซึ่งเป็นวัดของชุมชนชาวยองบ้านหนองเงือกมีสิ่งสำคัญหลายแห่งหอไตรเนี่ยคนหนองเงือกนี่เรียกว่าคตึกรูปร่างเป็นตึกนั้นรูปร่างลักษณะนี้จะแปลกจะแตกต่างจากหอไตรวัดอื่นๆอาจจะเป็นแบบที่เอามาจากชาวมอญมาผสมผสานกันปัจจุบันนี้ก็ยังใช้เก็บรักษาคัมภีร์ใบลานเป็นพระไตรปิฎกยังเก็บรักษาไว้อยู่ข้างบนอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะมีภาพเขียนเป็นภาพ2มิติเล่าเรื่องพุทธประวัติแล้วก็เรื่องรามเกียรติ์ก็เป็นภาพสั้นๆเรื่องสั้นๆนะครับก็สร้างมาอยู่ประมาณ100กว่าปี
1: อีกถึงอัตลักษณ์ของชาวยองลำพูนก็คือบ้านชาวยองที่มีอัตลักษณ์ของเขาก็คือเป็นบ้านไม้นะฮะใต้ถุนเปิดโล่งนะฮะบ้านรวมอายุจนถึงปัจจุบันนี้ก็70กว่าปีถือว่าเป็นบ้านที่คงรูปแบบของบ้านชาวยองได้ชัดเจนที่สุดณปัจจุบันข้างบนหน้าจั่วนี่ก็จะเป็นสลาในนะครับไม่ใช่กาแลนะครับกาแลก็จะเป็นของชาวพื้นเมืองเชียงใหม่บ้านหลังนี้จะมีฝาไหลนะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจะใช้ในการระบายอากาศได้ดีนะในหน้าร้อนจะไม่ร้อนนะครับบ้านหลังนี้สร้างเสาขึ้นมาในห้องครัวเพื่อจะเก็บเสียงในการตำหรือสับอะไรต่างๆเช้าตู่ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะตำน้ำพริกเนี่ยบ้านจะไม่กระเทือนก็เลยทำเสาโผล่ขึ้นมาเอาครกวางแล้วก็ตำเสียงก็ไม่กระเทือนบ้านถือว่าเป็นอีกภูมิปัญญาหนึ่งเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของชาวยองเรา
2: สัญลักษณ์ของพี่น้องชาวทยองอีกอย่างหนึ่งที่ยังเชิดหน้าชูตาเป็นที่รู้จักของสังคมพื้นบ้านล้านนาก็คือกลองหลวง

0: กลองหลวงหรือที่บรรพชนแถบถิ่นนี้เรียกกันว่ากลองห้ามมารเป็นกลองหน้าเดียวที่มีขนาดใหญ่และยาวมากที่สุดของประเทศไทยแต่เดิมนิยมเล่นกันในหมู่ชาวยองแถบบริเวณสองฝั่งลำน้ำปิงบริเวณอำเภอป่าซางอำเภอบ้านโฮกในจังหวัดลำพูนและอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จนได้รับการพัฒนาฟื้นฟูขึ้นจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเขตล้านนาปัจจุบันกลองหลวงได้รับการวิวัฒน์พัฒนามาจากกลองแอลเป็นกลองที่ใช้ตีในเทศกาลงานบุญต่างๆเช่นงานสมโภชพระธาตุงานปอยหลวงงานแห่เครื่องไทยทานกลองหลวงมีการพัฒนารูปแบบโครงสร้างของหน้ากลองจากแต่เดิมประมาณ20นิ้วแต่ในยุคปัจจุบันปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นประมาณ 30-50 นิ้วหนังที่หุ้มหน้ากลองจะใช้หนังวัวตัวผู้เพราะจะได้พื้นใหญ่ตัวกลองมีความยาวประมาณ 150-207 นิ้วคุณภาพของเสียงกลองหลวงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆเช่นไหกลองเงือกลองรูเอลกลองหนังหน้ากลองหูหิ่งคราหูหิ่งหนังหน้าดึงจ่าหน้ากลองและผู้ตีเนื่องจากกลองหลวงเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่การตีให้เกิดเสียงดังกังวานต้องมีการฝึกหัดเรียนรู้ตำแหน่งที่ควรตีก่อนตีผู้ตีจะใช้ผ้าซึ่งส่วนใหญ่ใช้เศษจีวรพระมาพันม้วนรัดกับอุ้งมือให้มีลักษณะเป็นก้อนคล้ายลูกข่างเวลาตีจะใช้ปลายแหลมกระหน่ำตีลงบนหน้ากลองตรงบริเวณใกล้กับที่ติดขี้จ่าเพื่อให้เกิดเสียงดังกังวานไกลไปทั่วแผ่นพื้นพื้นพระสุธาจนเป็นอัตลักษณ์มาจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้เรื่องของกองหลวงคนยองนะไม่สามารถที่จะหาหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นของคนยอง 100% นะเพราะว่าลักษณะของกลองเนี่ยมันมีทั่วไปทั้งล้านนาแต่ผมเห็นว่า

0: ที่ลำพูนเนี่ยคนที่เอานำมาเผยแพร่นำมาพัฒนาส่งเสริมก็คือคนยองช่วยกันพัฒนาเรื่องกองเรื่องอะไรขึ้นมานำออกมาทำให้มันมีการแข่งขันดูแล้วมันกลายเป็นเรื่องกองเลยกลายเป็นวิถีที่ยิ่งใหญ่ของคนยองในลำพูน
1: กองหลวงนี่ใบแรกเนี่ยคือคนยองเป็นคนทำขึ้นมาแล้วปัจจุบันเนี่ยกองเนี่ยจะอยู่กับคนยองเป็นส่วนมากเริ่มแรกที่มีกองหลวงมาเนี่ยจุดประสงค์เพื่อแห่ลักษณะแห่คือแห่เข้ากับคล้องฉาบใช่ไหมเวลามีงานบุญงานประเพณีเพราะลักษณะการแห่กองหลวงนี่เขาเรียกว่าโอฬารน่ะคือมันใหญ่อะทุกคนอยากจะเห็นการแห่กองหลวงจากนั้นคือจุดประสงค์หลักลักษณะคือเอามาแห่จากนั้นมาเนี่ยเวลาแห่เสร็จแล้วเนี่ยวัดแต่ละวัดเนี่ยจะเอากองมาเรียงตั้งไว้เพื่อพักระยะที่พักอยู่นั่นแหละทุกคนก็เอาขี้จ่าเอาอะไรไปติดเสร็จแล้วก็ซ้อมมือกันมันก็เริ่มแข่งกันไปปลายๆจากนั้นมาก็เริ่มละเอาวัดนี้ดังกว่าวัดนี้ไม่ดังก็เริ่มมีการแข่งขันเริ่มจากนั้นเป็นต้นมามาถึงปัจจุบันนี้เลยเป็นเรื่องที่ว่ากองหลวงเนี่ยมีไว้เฉพาะการแข่งขันเสียงอย่างเดียวส่วนประกอบของกองหลวงทำให้กองหลวงดังเนี่ย1คือหน้ากลองต้องทำจากหนังบัวชนิดพันธุ์ดีเลยและส่วนประกอบที่2ที่ต้องต่อเนื่องจากหน้ากลองคือขี้จ่ากองขี้จ่ากองเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบ1ขี้เถ้า2ข้าวเหนียว3ทรายละเอียดเอามาคลุกกันแล้วตำหรือว่าขยำให้เหนียวได้ที่เสร็จแล้วถึงจะมาเริ่มมาติดหน้าจ่าพอติดขี้จ่าก็ได้ที่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้หน้าเนี่ยมันตึงขึ้นเวลาตีปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนลงในหายกองทันทีเลยแล้วเกิดเป็นเสียงดังเลยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่เรียกว่าหนังขินลักษณะหนังขินนี่จะทำจากหนังควายทั้งหมดจะใช้ยาวประมาณ90เมตรเพื่อดึงให้หน้ากองเนี่ยมันตึงมีไม้เล่มอยู่จะให้ตึงเท่าไหร่ก็ขึ้นไม้กามไปเลยเพราะฉะนั้นลักษณะตัวนี้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดไม้กลองนี่ใช้ไม้ต้นเดียวท่อนเดียวแล้วก็เอามาเคี่ยนมาทำให้เป็นรูปกลองเหมือนลักษณะนี้ลักษณะตามรูปกลองเสียช่างจะเจาะข้างในขุดไม้ข้างในเนี่ยเป็นรูปกลวงจะขุดจากด้านหน้าเนี่ยมาถึงขนาดนี้ที่เขาเรียกว่าตัวหายกลองมาถึงขนาดนี้เสร็จแล้วเขาก็เจาะท้ายต่ออีกแล้วก็เจาะรูตรงกลาง
2: กลองหลวงจะมีที่จังหวัดลำพูนเยอะที่สุดจึงมีการจัดการตีแข่งขันตีกองหลวงเกิดขึ้นก็ถือว่าจัดเป็นมีแห่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้หรือจะแห่งเดียวในโลกก็ว่าได
3: ้นี่คือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งทำให้ทุกคนได้ประจักษ์หลงรักในศิลปะแห่งเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เป็นดั่งอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองเปรียบเสมือนเสียงสะท้อนที่ดังกังวานไกลให้อนุชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักหวงแหนให้สิ่งเหล่านี้คงมีคงอยู่สืบไปตราบนานเท่านานนอกจากกลองหลวงแล้วนั้นยังมีนาฏกรรมอันล้ำค่าซึ่งปลีกลายร่ายลีลาอยู่บนนคราแห่งนี้เป็นหนึ่งในสุนทรียะที่เกิดจากใจพิทักษ์หวังอนุรักษ์ของกลุ่มชนคนยองก่อให้เกิดเป็นศิลปะนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรียงท่วงท่าอันสวยงามตามเสียงดนตรีพื้นบ้านจนเกิดเป็นวัฒนธรรมประจำถิ่นดินแดนแห่งนี้เรียกว่าฟ้อนยอง

การฟ้อนหยองเป็นศิลปะการฟ้อนรำที่ใช้ท่ารำและเครื่องแต่งกายที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากเมืองหยองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือศีรษะของช่างฟ้อนจะมีผ้าโพกมีดอกเอื้องเหน็บแซมใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอกยาวจรดข้อมือนุ่งผ้าสิ้นยาวกรองเท้าสำหรับเพลงที่บรรเลงใช้วงดนตรีพื้นเมืองประเภทสล้อซอซึงแต่ไม่มีเนื้อร้องประกอบโดยใช้เพลงฝ้ายคำที่มีจังหวะลีลาเชื่องช้าฟังดูนุ่มนวลมีความไพเราะตามแบบฉบับของชาวยองมาประกอบกับการฟ้อนรำลีลาท่ารำของการฟ้อนยองนั้นจะเน้นไปที่ความงดงามอ่อนช้อยนุ่มนวลและความพร้อมเพรียงแสดงถึงคุณค่าของศิลปะอันงดงามและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่ทรง

0: ค่าทางวัฒนธรรมปัจจุบันการสืบสานศิลปะนาฏยลีลาแห่งการฟ้อนยองมีการอนุรักษ์จากอนุชนคนหนุ่มสาวของแต่ละหมู่บ้านในเมืองลำพูนซึ่งมักจะฝึกฝนการฟ้อนยองเหล่านี้ในยามที่ว่างเว้นจากการทำงานเพื่อทบทวนท่ารำไว้สำหรับเตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยี่ยมเยือนเป็นประจำในช่วงเทศกาลงานต่างๆเช่นงานกฐินงานทอดผ้าป่าประเพณีการเข้าพรรษาหรือแม้แต่งานสลากพัดศิลปะการแสดงเหล่านี้คือกุศโลบายที่ทำให้ชาวยองใกล้ชิดกับศาสนาในแง่ของการมีส่วนร่วมจัดแสดงในงานเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวยอง
1: การฟ้อนท่าฟ้อนเครื่องแต่งกายต่างๆนี่เราก็นำมาจากพี่น้องชาวยองที่ประเทศพม่าก็เอามาพัฒนาปรับปรุงให้ดูดีขึ้นในลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือปัจจุบันท่าการฟ้อนยองมีอยู่16ท่าชื่อท่าต่างๆนั้นยองได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำแต่ละชื่อก็จะมีความหมายที่เกี่ยวกับคนยองอย่างเช่นท่าที่มีชื่อว่าประกาศศักดิ์ศรีก็หมายถึงชาวยองมาอยู่อำเภอป่าซางก็อยากจะประกาศศักดิ์ศรีของตัวเองว่าตัวเองก็มีวัฒนธรรมสูงชาติหนึ่ง
2: ปัจจุบันนี้ฟ้อนยองก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของคนในจังหวัดลำพูนที่เหลืออยู่แล้วก็ส่วนนี้เราเหมือนกับว่าเราทำขึ้นมาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับเรามากยิ่งขึ้นสำหรับการแต่งกายเนี่ยจะเอามาจาก12ปันนาเลยก็คือการพับผ้าเล็กๆนะคะแล้วก็พันผ้าแถบจะใช้สีขาวเดิมทีนะคะจะใช้สีดำกับสีเขียวแล้วก็จะพันไปรอบๆไม่มีหางขึ้นถ้าหางขึ้นแสดงว่าเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแถบและใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆและส่วนเครื่องประดับก็จะติดแต่ต้องมวยผมสูงนะคะผมต้องมวยขึ้นต้องเก็บขึ้นให้หมดค่ะ
3: สำหรับอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะครับแต่เดิมจริงๆแล้วไม่มีเพิ่งนำมาประยุกต์ขึ้นพร้อมกับฟ้อนยองเครื่องใช้ทั้งหมดจะประกอบด้วยอูบร่มคำต้นไม้เงินต้นไม้ทองขันซี่ซึ่งสิ่งของพวกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งของประกอบเกียรติยศพญายองนะครับหรือว่าเจ้าเมืองยองซึ่งเราจำลองมาเป็นพญายองในการฟ้อนยอง
1: สำหรับพญายองและนางพญายองนี้การแสดงตั้งแต่อดีตไม่มีพญายองไม่มีนางพญายองเพราะมันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่พญายองจะลงมาฟ้อนแต่ว่าปัจจุบันที่เห็นว่ามีพญายองนางพญายองมาฟ้อนด้วยนี่ก็คงจะเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ดูสวยงามการฟ้อนยองก็ถือว่าได้เป็นอัตลักษณ์อันหนึ่งของชาวยองของเราปัจจุบันนี้มีการนำเอาฟ้อนยองมาเป็นหลักสูตรการแสดงพื้นเมืองในโรงเรียนต่างๆเกือบทั่วจังหวัดลำพูนแล้ว
3: พอเริ่มมีฟ้อนยองขึ้นผู้คนลำพูนคนยองทั้งหลายเนี่ยเกิดความตระหนักภาคภูมิใจในความเป็นยองหันมาศึกษาประวัติศาสตร์ของตนเองหันมาศึกษาฟ้อนยองแล้วก็หันมาพูดภาษายองมากขึ้นครับ

้อนยองนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยที่กรีดกลายร่ายรำจนเป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าซึ่งอยู่ยงคงคู่มากับนคราแห่งนี้นี่คือหนึ่งในอัตลักษณ์ที่เรืองรองคองคู่อยู่กับนครลำพูนซึ่งเกิดขึ้นโดยบรรพชนคนยองเพื่อสืบสานส่งต่อไว้เป็นมรดกตกทอดมาอย่างมากมายจนกลายเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำถิ่นวิถีโบราณที่เป็นดั่งจิตวิญญาณแห่งความทรงจำงามล้ำเรืองรองคลองหัวใจของอนุชนคนยองเสมอมา

0: รายรอบครอบคลุมไปด้วยอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองบ้านเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยจิตวิญญาณแห่งหัตถกรรมทำมือซึ่งไหลเวียนอยู่ทั่วสารพางกายของผู้คนบนแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานโดยฝากฝีไม้ลายมือไว้ผืนผ้าพัตราภรณ์ให้ขจรขจายเรื่องชื่อลือไปไกลจนเกิดเป็นศิลปะที่เรียกขานกันว่าผ้าทอยอง
1: ผ้าทอยองศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่เมื่อกว่า200ปีที่แล้วมรดกทางวัฒนธรรมที่นิยมทอกันแทบทุกครัวเรือนหลังว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาซึ่งในสมัยอดีตคนโบราณจะนิยมทอผ้าฝ้ายโดยการนำฝ้ายดิบมาปั่นแบบกรรมวิธีโบราณผสมผสานกับความชำนาญในหัตถศิลป์เรียงร้อยเป็นเส้นได้จากนั้นนำมาทอโดยกี่พื้นเมืองเนืองแน่นไปด้วยอัตลักษณ์ประจำถิ่นจนเป็นเอกลักษณ์ในบรรพชนคนยองมีทั้งผ้าห่ำฝ้ายทอมือที่มีความประณีตทอยาวเป็นม้วนนำไปฟอกย้อมเป็นสีต่างๆแล้วนำมาตัดเย็บเป็นเสื้ออาภรณ์สวมใส่ผ้าห่มนิยมทอแบบยกตะกอและขิดเป็นลวดลายเพื่อเพิ่มความหนาใช้ห่มคลุมความหนาวเย็นเวลาออกนอกบ้านเรียกกันว่าผ้าตุ้มนอกจากนั้นการทอผ้ายังสะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวยองเพราะเมื่อผู้หญิงไม่สามารถบวชเรียนได้จึงต้องสร้างสมบุญด้วยการทอผ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระสงฆ์หัตถศิลป์โบราณที่เป็นดั่งพรสวรรค์ของบรรพชนคนยองคันลองแห่งภูมิปัญญาที่ไม่มีนักคราใดเสมอเหมือน
2: การทอผ้าของคนยองนะคะคือมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณอะสมัยปู่ย่าตายายก็พวกลูกๆหลานๆก็ได้สืบทอดกันมาอันนี้คือต้นฝ้ายที่เรานำไปทอผ้านะคะจะมี2สีคือสีตุ่นแล้วก็จะมีสีขาวพอเราได้ฝ้ายจากต้นมาเรานำมาอีดเอาเมล็ดออกค่ะพออีดฝ้ายเสร็จแล้วเราก็จะเอามาตีคือเรียกว่าปดฝ้ายนะคะให้มันได้ฟองฟูๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะพอเราได้หางฝ้ายเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาปั่นเพื่อทำให้เป็นเส้นฝ้ายที่เราจะต้องนำไปย้อมอีกทีค่ะพอได้ฝ้ายย้อมสีเสร็จเรียบร้อยนะคะจะนำฝ้ายมาก่อฝ้ายเพื่อนำไปเป็นเส้นยืนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะมาจบลงตรงนี้ค่ะทำลวดลายตรงบนผืนผ้าพร้อมที่จะใช้งานได้เลยค่ะ
3: ตอนนี้คือการทอผ้าคลุมเป็นผ้าคลุมเตียงค่ะขนาด8ฟุตต้องทอ2คนนะคะแล้วที่หนองเงือกจะเป็นที่เดียวที่ทอผ้าคู่ก็ดีอย่างที่ผัวเมียไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านไกลมีอะไรก็ช่วยกันคุยกันไปมีปัญหามีอะไรก็ช่วยกันแก้ได้มีได้คุยกันเยอะขึ้นครอบครัวก็อบอุ่น
2: ผ้าที่เราเห็นอยู่นี้นะคะคือเราทอขึ้นมาเพื่อปูลาดพระบาทตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าเมื่อปีพ.ศ. 2520อะค่ะความรู้สึกตอนนั้นที่ได้ทำงานถวายลาดพระบาทนี้ชุมชนคนหนองเงือกได้ดีใจกันมากเลยค่ะช่วยกันทอทั้งวันทั้งคืนเลย
4: สำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ชาวยองยังสวมใส่ในปัจจุบันด้วยเสื้อคอเช้าส่วนข้างล่างก็เป็นผ้าสิ้นทอด้วยผ้าฝ้ายผู้เฒ่าผู้แก่ยังใส่กันอยู่นะครับสำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดของผู้ชายก็สังเกตดูว่ากระดุมไม่มีเราใช้เชือกผูกเป็นกระดุมเป็นการสะท้อนถึงภูมิปัญญาซึ่งไม่ได้ใช้วัสดุเม็ดกระดุมอะไรต่างๆครับสำหรับผ้าถุงผืนนี้ก็เป็นของเจ้าแม่ฟองคำนรพูนซึ่งมีอายุ116ปีผ่านไปมีการต่อหัวต่อตีนและสอดด้วยเส้นไหมนะที่สำหรับในการใช้ทอสอดร่วมกับผ้าซึ่งลักษณะความมันจะเกิดขึ้นเราจะสังเกตได้ว่ามีความมันของเส้นไหม

นอกจากผ้าทอของบรรพชนคนยองคันลองที่ประจักษ์เป็นอัตลักษณ์เอาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาแล้วนั้นพระสุธาโบราณแห่งนี้ยังเป็นตำนานแห่งวิถีที่ก่อร่างสร้างเอกลักษณ์

0: ลักษณ์เฉพาะถิ่นให้ดินแดนแห่งนี้มีชื่อเสียงไปปรากฏบนเวทีโลกในนามผ้าทอยกดอกลำพูน
1: การทอผ้ายกดอกหัตถกรรมทำมือที่เป็นดั่งมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจนเป็นอัตลักษณ์ไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานซึ่งแต่เดิมมีการทอผ้าฝ้ายยกดอกกันอยู่ก่อนแต่เป็นการทอที่มีลวดลายธรรมดาไม่วิจิตรการตามากเท่าใดนักจนกระทั่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงสนพระทัยในการทอผ้าได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้าไหมยกดอกที่มีลวดลายสวยงามแปลกตาและวิจิตรบรรจงซึ่งพระองค์ได้เรียนรู้นำรูปแบบของผ้ายกทองของราชสำนักภาคกลางมาปรับประยุกต์ทอเป็นรูปแบบของผ้าสิ้นแถบภาคเหนือและได้ถ่ายทอดความรู้การทอผ้าไหมยกดอกให้แก่เจ้าหญิงส่วนบุญพระชายาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองเมืองลำพูนองค์สุดท้ายและเจ้าหญิงลำเจียกธิดาในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์จากนั้นจึงเริ่มมาฝึกหัดให้แก่คนในคุ้มหลวงและชาวบ้านย่านเมืองลำพูนจนมีความชำนาญแพร่หลายกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้าไหมยกดอกแหล่งสำคัญมาช้านานการทอผ้าไหมยกดอกของชาวลำพูนมาจากลักษณะการทอเส้นไหมที่เชิดขึ้นเรียกว่ายกและเส้นไหมที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดลวดลายโดยผ้ายกลำพูนจะเป็นผ้ายกที่ใช้เส้นไหมเพิ่มพิเศษทอยกให้เกิดลวดลายโดยส่วนมากลวดลายผ้าทอยกดอกลำพูนจะเกี่ยวกับลวดลายในกลุ่มดอกไม้พฤกษานานาพันธุ์ลายเรขาคณิตแต่ไม่มากนักอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมยกดอกลำพูนที่สวยงามส่งคุณค่าของงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันนี
2: ้ในการทอผ้ายกในเส้นไหมเนี่ยเนื่องจากเส้นไหมเขามีความละเอียดมากนะครับเส้นเล็กมากฉะนั้นช่างทอต้องมีความประณีตสูงด้วยนะครับแล้วลวดลายที่ออกมาเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเล็กและก็ละเอียดนะครับฟืมหรือฟันหวีที่ใช้ทอผ้าเนี่ยจะมีความถี่สูงมากนะครับซึ่งต่างจากเส้นฝ้ายเส้นฝ้ายเนี่ยเป็นเส้นใหญ่ทำช่างเหมือนกันแต่ว่าเป็นเส้นที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะครับรวมทั้งเวลาการทอไปเนี่ยเวลาช่างทอเขามีความผิดพลาดที่เส้นขาดเส้นยืนขาดอะไรแบบนี้นะครับเส้นฝ้ายเนี่ยเราสามารถค้นหาเส้นแล้วสามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าเส้นไหมถ้าช่างทอขัดความประณีตไปกับเส้นไหมขัดตึ๊กเดียวเราไม่สามารถหาได้เนี่ยผ้าผืนนั้นก็เสียทั้งผืนเลยนะครับที่เราเรียกกันว่าผ้าไหมยกเนี่ยนะครับเพราะว่าเราใช้เส้นเพิ่มพิเศษเข้าไปในการทอผ้ามันจะนูนเหนือโครงสร้างของผ้านะครับทีนี้การยกตะกอของช่างทอเนี่ยจะยกในเส้นที่เราต้องการให้นูนแบบนี้นะครับเส้นที่ไม่ต้องการให้นูนขึ้นมันก็จะกดลงนะครับพอทอเสร็จปุ๊บในไม้หนึ่งไม้สองไม้สามอะไรไปเรื่อยๆมันก็จะยกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงในความถี่ที่ไม่เท่ากันตามแต่ผู้ออกแบบหรือว่าช่างทอผ้าไหมยกดอกลำพูนเกิดโด่งดังด้วยเหตุหลายๆประการด้วยกันอาจจะเป็นได้สองยุคด้วยกันสมัยพระราชายาเจ้าดารารัศมีท่านนำความรู้มาสอนในคุ้มในวังนะครับมีความโดดเด่นสวยงามจนมีการสืบทอดแล้วก็นำมาใช้สวมใส่นะครับแล้วก็ในยุคของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับนำชุดผ้าไหมยกดอกของลำพูนเนี่ยมาตัดและสวมใส่เป็นชุดไทยพระราชนิยมซึ่งทำให้ผู้บริโภคหรือคนที่มีความจำเป็นต้องใส่ชุดไทยก็ต้องหันมาสั่งซื้อผ้าไหมยกดอกของลำพูนในยุคนั้นนะครับและในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งที่ผลิตผ้าไหมยกดอกที่มีคุณภาพและมีความงามระดับต้นๆของประเทศนะครับตัวนี้เป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนที่ทอแบบผ้าโบราณนะครับความหมายคือว่าเราทอมีลักษณะเชิงเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับเชิงมีความหมายตัวอย่างเช่นอธิบดีเนี่ยอาจจะใช้ได้แค่เชิง2ชั้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอาจจะได้เชิง3ชั้นถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เชิงก็ต้องมากชั้นขึ้นไปนะครับความพิเศษอีกอย่างนึงผ้าโบราณที่โชว์อยู่บนห้องนี้นะครับเราใช้ดิ้นที่มีส่วนผสมของ เนื้อทองอยู่ด้วยนะฉะนั้นถ้าคุณ

0: ชุดนี้เป็นเครื่องแต่งกายของเจ้าพงแก้วณลำพูนนะคะท่านได้เลือกใช้มาตัดเป็นชุดไทยอมรินทร์ท่านได้สวมใส่ในงานใบสีทูลพระขวัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อปี2501นะคะความสวยงามของชุดลายนี้คล้ายๆกับลายดั้งเดิมก็คือลายดอกพิกุลแต่ว่าอันนี้ก็คือเล็กกว่าละเอียดกว่าก็เรียกว่าลายเม็ดมะยมนะคะชุดนี้จะเป็นชุดผ้าโบราณนะคะของจากโรงงานทพยศของเจ้าหญิงลำเจียกณลำพูนนะคะซึ่งเป็นธิดาของเจ้าผู้ครองนครลำพูนเช่นมีเอกลักษณ์พิเศษว่าทอด้วยดินทองโดยทั่วไปก็จะเป็นดิ้นธรรมดาแต่ถ้าสอดดิ้นทองเมื่อไหร่ก็คือจะเป็นเรื่องของเจ้านายละที่จะใส่ในพิธีพิเศษในพิธีการสำคัญมีความเก่าแก่เป็นชุดที่หาได้ยากแล้วค่ะชุดนี้จะเป็นชุดที่สะท้อนให้เห็นการประยุกต์ที่มันเป็นสากลมากขึ้นความพิเศษก็คือว่าได้นำผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยเอามาประยุกต์ให้เห็นว่าผ้าไหมยกดอกเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะการแต่งกายแบบไทยๆเท่านั้น
1: สมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าเฉพาะในตัวเมืองเองเนี่ยมีโรงทอเนี่ย7โรง8โรงนะครับกลยุทธ์อย่างหนึ่งของโรงทอสมัยก่อนนะครับนอกจากทอผ้าแล้วต้องส่งนางงามเข้าประกวดด้วยฮะพอประกวดเสร็จปุ๊บก็จะนางงามเหล่านั้นก็จะมาทำงานอยู่ที่โรงทอแล้วปรากฏว่าหนุ่มๆจากกรุงเทพมาต้องมาจอดที่ป่าซางนะฮะต้องมีสินค้าติดไม้ติดมือกลับไปทุกคนนะครับเพราะว่าหลงคารมในสาวๆของลำพูนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามประเพณีนะครับก็อยู่หน้าร้านแล้วก็เจ้าของร้านก็ดูพาไปดูโรงทอดูคนทอเสร็จกลับมาดูผ้าก็ควักกระเป๋าทุกรายครับ

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์อันยิ่งใหญ่ของคนไทยยองบริเวณเวียงบ้านย่านเมืองลำพูนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งที่ประจักษ์กับสายตาผมในตอนนี้คือมนต์ขลังที่สร้างจากพลังของบรรพชนคนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่มาจากรากเหง้าของตัวเองแม้ว่าณปัจจุบันนี้ศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมตำนานเมืองหลายอย่างจะเลือนลางจางลงไปแปลสภาพเปลี่ยนสถานะจนไม่เหมือนในอดีตการที่ผ่านมา
1: ในอดีตตอนที่เด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วพอเข้ามาเรียนหนังสือเนี่ยโดยส่วนตัวจะไม่อยากพูดยองเพราะว่าคนยองจะถูกดูถูกเหยียดหยามจากคนพื้นเมือง
2: แต่ณวันนี้เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเราเริ่มจะหวยหาความประวัติย้อนอดีตบอกว่าณวันนี้เรามาจากไหนเราควรจะภาคภูมิใจเพราะเราอยู่ที่นี่เราสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดลำพูนเพราะ 80% ของจังหวัดลำพูนเป็นชาวยอง
3: สำหรับชาวยองรุ่นใหม่นะครับก็อยากฝากให้ช่วยกันรักษาภาษาวัฒนธรรมของชาวยองตลอดจนวัฒนธรรมการแต่งกายการฟ้อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนยองเพื่อความภาคภูมิใจของลูกหลานในวันต่อไปครับ

0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้ผมจะขออนุญาตยกเอาสุภาษิตคำสอนเมืองล้านนาที่กล่าวเอาไว้ว่า
1: ของบ่กินหู้เนาของบ่เลาหู้ลืม
0: นี่คือสุภาษิตสอนใจที่จะคอยย้ำเตือนเราว่าสิ่งที่เรารับรู้ร่ำเรียนมาถ้าไม่นำไปใช้ย่อมลืมเลือนไปได้โดยง่ายเปรียบเสมือนอนุชนคนรุ่นใหม่หากไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนวิถีชีวิตต่างๆที่เคยมีคันลองอันยิ่งใหญ่ก็จะห่างหายไปจากชีวิตและความ

0: ืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: หน้าบรรทับหลังเป็นส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่าปราสาทหินโดยทั่วไปแล้วทับหลังจะได้รับการแกะสลักเป็นลวดลายที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธนิกายมหายานนอกจากนั้นภาพสลักบนทับหลังยังนิยมแกะสลักเป็นภาพเล่าเรื่องวรรณคดีที่สำคัญคือเรื่องรามายณะหรือในฉบับภาษาไทยเรียกว่ารามเกียรติ์ภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะที่ปรากฏบนปราสาทหินหลายแห่งในประเทศไทยมีความแตกต่างจากเรื่องรามเกียรติ์ที่คนไทยคุ้นเคยอยู่บ้างตัวอย่างเช่นที่ปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาและปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหินที่สวยงามที่สุด2แห่งในประเทศไทยมีภาพสลักบนทับหลังเป็นเรื่องราวตอนพระรามและพระลักษณ์ถูกสอนหน้าคบาทในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์พระลักษณ์และไพรพลวานรถูกสอนนาคบาทของอินทรชิตกลายเป็นนาครัดพระองค์และไพรพลสิ้นสติสลบไป

พระรามจึงได้แผลงศรเรียกพญาครุฑลงมาจากวิมานฉิมพลีเพื่อมาช่วยไล่พญานาคไปส่วนภาพสลักบนทับหลังที่ปราสาทหินพิมายและพนมรุ้งเป็นภาพพระรามและพระลักษมณ์นอนเคียงกันมีนาครัฐทั้งสอง

0: ช่วยเหลือทำให้นาคที่รัดทั้งสองพระองค์อยู่คลายตัวหนีไปทั้งนี้เพราะพญาครุฑและพญานาคมีความบาดหมางกันเป็นส่วนตัวด้วยทั้งสองต่างมีบิดาคนเดียวกันแต่ต่างมามารดามารดาของพญาครุฑมักถูกมารดาของพญานาคกลั่นแกล้งดังนั้นพญาครุฑจึงรังเกียจและคอยแก้แค้นแทนมารดาตนและพญานาคมักจะพ่ายแพ้หนีไปเสมอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้เราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูมะนาวจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะครับและก็ท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับ
2: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับและวันนี้นะครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกครับเมืองที่คนไทยทุกคนควรจะช่วยกันอนุรักษ์และห่วงแหนนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ก็ตามครับเป็นไงบ้างครับยูโรหลังจากที่ครูพาเที่ยวรอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ก็จังหวัดอยุธยาเนี่ยครับ
1: ครับ
2: มีวัดและเจดีย์เก่าๆส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ติดกับบ้านเรือนครับ
1: นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องอยู่อาศัยให้กลมกลืนกับมรดกโลกนะครับ
3: และพอเป็นมรดกโลกคนเมืองของอยุธยาจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบที่กำหนดไว้ครับ
4: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีวัดเยอะมากแล้วก็มีเมืองโบราณเยอะ
5: เป็นคนบางปะอินแท้ๆเลยค่ะแถวบางปะอินนี่ก็จะมีอาหารแม่น้ำก็คือกุ้งแม่น้ำที่เขาเก็บที่เขามาขายกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
6: ก็จะมีโบราณสถานครับพวกวัดอะไรต่างๆแล้วก็มีอาหารคือชื่อของอยุธยาก็พวกโรตีสายใหม่อะไรพวกนั้นนะครับ
7: โดยปกติแล้ววันหยุดก็ชอบมาไหว้พระมาทำบุญที่อยุธยาอยู่แล้วจะมาทุกแบบเป็นหยุดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
8: ถ้าพูดถึงอยุธยาก็น่าจะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับวัดครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ด้วยครับแล้วก็เป็นต้นแบบของมรดกโลกหลายๆที่นะครับทำให้อยุธยาเป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยครับผม
9: มันจำเป็นมาเมืองไทยต้องแวะอยุธยาหน่อยมาเมืองไทยไม่มาอยุธยาก็เหมือนกับไม่ได้มา
10: ถึงแม้ว่าไข่แดงของอยุธยาเนี่ยจะคือพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าเมื่อเมืองใหญ่ขึ้นผู้คนหนาแน่นมากขึ้นเนี่ยความเป็นเมืองแบบใหม่ของอยุธยาเนี่ยก็ต้องการพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากครับ
11: คำว่ามรดกโลกเนี่ยคือมรดกที่มนุษย์ทุกคนในโลกเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องรักษาเอาไว้นะครับถ้าไม่นับรวมสถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นนะครับไทยเรามีมรดกโลกอยู่5แห่งแบ่งเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติ2แห่งคือเขาใหญ่กับห้วยขาแข้งนะครับแต่ถ้าเป็นประเภทวัฒนธรรมเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือบ้านเชียงเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารแล้วก็อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนี่แหละครับโดยเรียกว่าเป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ
10: นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นเมืองเนี่ยทำเรื่องราวของเมืองที่เป็นมรดกโลกนะครับเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญอย่างหนึ่งของเราก็คือว่าการเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยมีผลต่อความเป็นเมืองยังไงครับ
12: คือความเป็นเมืองมรดกโลกที่เรากล่าวถึงกันเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ในการตัดสินแหล่งประวัติศาสตร์

0: แหล่งที่มีคุณค่าความสำคัญในเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งทางธรรมชาติหรือแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เรียกว่าแหล่งทางวัฒนธรรมถ้ามันมีความสำคัญเราก็เสนอชื่อตรงนี้เข้าไปให้องค์การยูเนสโกเขาพิจารณาด้วยเกณฑ์ข้อตัดสินต่างๆอยุธยาเนี่ยได้รับเกณฑ์ในข้อที่3ในเรื่องของการเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อันหาได้ยากยิ่งเป็นตัวแทนของมรดกที่ยังคงอยู่หรือว่าสูญหายไปแล้วก็เลยทำให้อยุธยาได้ชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลกหมายความว่าไม่ใช่แค่มรดกของชนชาติไทยอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสมบัติของมนุษยชาติของคนทั้งโลกเลยอยุธยามันมีความเป็นเมือง2แบบแบบที่หนึ่งคือความเป็นเมืองที่ผู้คนต้องการเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็ประกอบสัมมาอาชีพค้าขายหรืออะไรก็ตามต้องการความสะดวกสบายสาธารณูปโภคสาธารณการถนนหนทางนี่คือสิ่งที่เมืองทุกเมืองเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาขณะเดียวกันอยุธยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์สำคัญระดับชาติเพราะเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยทีนี้พอเป็นเมืองหลวงเก่าของชาติความสำคัญก็มากอยู่พอแรงแล้วแต่การได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเนี่ยยิ่งทำให้สถานะคุณค่าของความสำคัญมันยิ่งเกินกว่าระดับชาติฉะนั้นทั้ง2 อย่างมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันทางชุมชนก็ต้องการที่จะอยู่ดีกินดีถนนหนทางก็ต้องการขยายให้มันสะดวกสบายบ้านเรือนขยายไปอยากอยู่อาศัยก็เข้าไปจับจองที่แต่ว่าขณะเดียวกันถ้าจะมองว่าเราจำเป็นต้องอนุรักษ์มันจึงต้องรักษาพื้นที่ของประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่โบราณสถานที่เป็นแห่งแต่ต้องรักษาพื้นที่ระหว่างโบราณสถานนั้นให้เป็นพื้นที่ใหญ่ที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เป็นอะไรก็ตามฉะนั้นความต้องการของทั้งสองฝากเหล่านี้มันไปด้วยทิศทางเดียวกันไม่ได้การเป็นเมืองมรดกโลกแต่ละประเทศเขาก็ต้องรักษาคงคุณค่าเอาไว้อยู่แต่อย่างกรณีแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีถอนออกไปอย่างเช่นที่ประเทศเยอรมนีนะทางการต้องการจะสร้างสะพานเชื่อมเข้ามาในเขตของเมืองมรดกโลกเขาก็ถามว่าต้องการที่จะรักษาความเป็นมรดกโลกหรือว่าต้องการสะพานนะชาวเมืองก็โหวตว่าต้องการสะพานสุดท้ายมันไปด้วยกันไม่ได้ก็ต้องขึ้นบัญชีที่จะอยู่ในกลุ่มที่จะถอนการเป็นแหล่งมรดกโลกไปแต่สำหรับในประเทศไทยในอยุธยามันถือว่าเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจผมคิดว่ายังไงซะไม่มีใครยอมให้อยุธยานั้นถูกถอนไปมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยนะเป็นคนอยุธยาทำไมถึงรักษาไว้ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เขาปลูกฝังกันมา
1: ความจริงถ้าจะบอกว่ามรดกโลกเนี่ยเป็นวิธีมองแบบฝรั่งก็ไม่น่าจะผิดนะครับเพราะว่าถ้าเราดูสถิติเนี่ยเราจะพบว่าประเทศที่มีแหล่งมรดกโลกมากที่สุดก็คืออิตาลีคือมีอยู่ถึง54แห่งอันดับที่2ที่ตามมาติดๆคือจีนมีอยู่53แห่งทั้งที่จีนเนี่ยน่าจะมีแหล่งมรดกโลกมากมายมหาศาลกว่ากันเยอะเพราะจีนใหญ่กว่าอิตาลีมากนะครับอันดับถัดมาคือสเปน47แห่งฝรั่งเศสกับเยอรมนีเท่ากันที่44แห่งจากนั้นถึงเป็นอินเดีย37แห่งแล้วก็เม็กซิโก34แห่งถัดมาเป็นสหราชอาณาจักร31แห่งรัสเซีย28แห่งแล้วปิดท้ายที่อันดับ10ร่วมกันคือสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอยู่ที่23แห่งโดยมรดกโลกเชิงวัฒนธรรมนั้นมีมากกว่ามรดกโลกในทางธรรมชาติเยอะมากเลยนะครับถ้าดูกราฟการแต่งตั้งมรดกโลกในแต่ละปีก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าภูมิใจนะครับที่อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเนี่ยได้เป็นเมืองมรดกโลกด้วยเพราะว่าอยุธยาเนี่ยเต็มไปด้วยความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมจริงๆ
2: เป็นไงบ้างครับยูโรเป็นไงบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เราได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับก็เกี่ยวข้องกับน้ำมาโดยตลอดเนื่องจากที่ตั้งของพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับมีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายด้วยกันครับทำให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับแม่น้ำเป็นหลักครับ
3: อ๋อไม่น่าล่ะครับอยุธยาเนี่ยมีตลาดน้ำเยอะเลยผมเนี่ยอยากไปเที่ยวตลาดน้ำบ้าง
2: อยากไปหาอะไรกินใช่ไหมล่ะครับ
3: ใช่ครับ
2: ทางบ้านพร้อมไหมครับ
3: ไปกันเลย
2: ไปเที่ยวตลาดน้ำกัน
4: น้องและท่านผู้ชมทางบ้านครับครูมะนาวจะพามาดูตลาดน้ำอยุธยาเรียกได้ว่าเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพระนครศรีอยุธยาที่จำลองตลาดโบราณที่แวดล้อมด้วยสายน้ำถือได้ว่าตลาดน้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ผู้ที่สนใจและเด็กๆสามารถมาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของแผ่นดินไทยอันอบอุ่น ที่บรรพชนรุ่นก่อนได้ต่อสู้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้มีที่อยู่ที่อาศัยและควรรักษาไว้ให้ดีครับ
2: ในตลาดเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เป็นของทั้งของเป็นของพื้นบ้านด้วยแล้วก็เป็นของใหม่ด้วยลองดูนะครับคือถ้ามองจากมุมนี้เราก็จะเห็นว่าโดยการจัดวางเนี่ยตลาดก็จะวนอยู่รอบๆที่เป็นคลองที่เขาขุดขึ้นมานะครับก็เป็นการจำลองวิถีชีวิตของคนในอยุธยาในสมัยก่อนว่าอยู่กับน้ำอยู่ค้าขายอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ขายอะไรกันเป็นพวกน้ำพริกมะม่วงกวนอะไรอย่างนี้นะครับ
5: ผม
2: วันนี้เจออะไรบ้างครับที่น่าสนใจ
5: ก็หลายอย่างนะครับก็มีพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้เสื้อผ้าค่ะ
2: ตอนนี้ขายดีมากหม้อแกง
5: คนซื้อเยอะมาก
2: ต่อคิวเยอะเลยนะครับขายยังไงครับอันนี
6: ้
2: ชุดละ35เอาชุดหนึ่งนะครับมันมีรสอะไรบ้างครับ
6: มีใบเตยค่ะอันนี้
2: ใบเตย
6: ส้มแล้วก็ออริจ
2: ินอลออริจินอลครับเอา3รสก็ได้ครับ3ถุง100ใช่ไหมครับ
7: จ้า3ถ
6: ุ
7: ง
6: 100
7: คร
6: ับชิมได
2: ้
6: ช
2: ิ
6: ม
2: พี่ได
6: ้ค่ะ
2: นี่สายใหม่เหมือนกัน
6: อร่อยนะคะลองชิมดูจ้ะ
2: ครับ
6: ได้ค่ะค่อยเดินกลับ
2: ปิดหน้ากาก
5: ขอบคุณครับ
2: พร้อมครับตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นโซนที่เขามาทานข้าวกันแล้ว
5: ใช่ค่ะเริ่มเป็นโซนอาหาร
2: ครับอ๋อเขาก็แบ่งเป็นโซนนะเมื่อกี้เป็นของที่ระลึกนะที่เราเจอกันใช่ไหมครับพอถึงตรงนี้ก็จะเป็น
5: กินเล่นมานี่ค่ะ
2: ตอนนี้ก็เริ่มเป็นอาหารละ
5: อาหารที่ต้องนั่งโต๊ะกินจริงจังเลยครับ
2: ถ้าพูดถึงของกินที่อยุธยายูโรนึกถึงอะไรครับ
5: ก็การันตีสายไหม
2: การันตีสายไหมใช่ไหมครับ
5: ใช่เพราะมีเยอะมากมีแคบทุกที่ในอยุธยาเลยครับ
2: เฉพาะที่เราเดินมานี่ก็สามสี่ร้านแล้วนะก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือ
5: ใช่
2: ไหมฮะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของเล่นโบราณของใช้โบราณนะครับนี่เราให้อาหารปลาสวยกันนะครับโอ้ตัวโตมาก
5: ปลาครับตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากครับ
2: ตกลงไปนี่มันจะกินเราไหมเนี่ย
4: หลังจากเที่ยวตลาดน้ำอโยธยาแล้วครูจะพาทุกคนไปที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยครับแม่น้ำเจ้าพยาเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลักปิงวังยมน่านโดยแม่น้ำทั้ง4สายไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการรวมความยาวกว่า370กิโลเมตรครับ
5: โหครูครับอันนี้แม่น้ำอะไรเหรอครับ
2: นี่คือแม่น้ำเจ้าพยาครับแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
5: ครับ
2: เห็นแม่น้ำอย่างนี้นึกถึงอะไร
5: เรือครับ
2: เรืออะไรอีก
5: ตลาดน้ำคร
2: ับ ตลาดน้ำ
5: ปลาครับ
2: ปลาอ่ายูโรครับปลาที่ยูโรรู้จักเนี่ยมีปลาอะไรบ้างครับ
5: ยูโรรู้จักปลาทูครับ
2: ปลาทู
5: ปลาดุก
2: ปลาดุก
5: ปลาไหล
2: ปลาไหล
5: ปลาตะเพียนครับ
2: ปลาตะเพียนปลาตะเพียนแบบนี้หรือเปล่า
5: ใช่เลยครับคร
2: ู
5: ที่เอาไว้แขวนบนเตียงเด็กอะครับ
2: ใช่แล้วครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะพายูโรนะครับไปดูการสานปลาตะเพียน
4: น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับเครื่องแขวนปลาตะเพียนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่เราจะไปทดลองสานปลาตะเพียนกันนั้นครูมะนาวขอความหมายและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทุกคนได้ฟังและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงความรู้อันมาจากความสามารถประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นของคนในท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตโดยเป็นผลมาจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เลือกสรรพัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงคนรุ่นปัจจุบันครับ

0: ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่มาก่อนมนุษย์เมื่อมนุษย์ต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติจึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตการปรับตัวของมนุษย์เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมธรรมชาติจึงก่อให้เกิดภูมิปัญญาต่างๆซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงสร้างนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นเช่นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่นำมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคการสร้างที่อยู่อาศัยการทำปุ๋ยหมักการเลี้ยงตัวไหมเพื่อนำมาทอผ้าส่วนปลาตะเพียนสารหรือเครื่องแขวนปลาตะเพียนที่เรากำลังจะไปฝึกทำกันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเดียวกัน
1: เราไปดูและฟังเรื่องเล่าที่มาที่ไปของเครื่องแขวนปลาตะเพียนจากรายการไทยบันเทิงเรื่องนี้มีตำนานไปกันเลยครับ
2: ตัดใบลานจนได้ขนาด4เส้นมาพับทบครึ่งสอดขัดดึงตึงแล้วพับซ้อนอีกชั้นจนเป็นตัวปลาเป็นวิธีการสานปลาตะเพียนใบลานพื้นบ้านที่ลุงวิสิทธิ์กระจ่างวีสานต่อจากครอบครัวมุสลิมบ้านหัวแหลมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเปิดหน้าร้านแขวนปลาตะเพียนสานหลากสีมาไม่น้อยกว่า20ปีมีเวลาว่างก็สานใบลานตกแต่งสีวาดลวดลายแล้วร้อยขึ้นเป็นเครื่องแขวนสวยงามครบองค์ประกอบ6อย่างเช่นกระโจมชั้นบนสุดกระทงเกลือปักกระเป้าและใบโพปลิวล้อกับลมดึงดูดสายตาโดยเฉพาะเด็กอ่อนหากความหมายมงคลเชื่อว่าแทนความอุดมสมบูรณ์จึงนิยมให้เครื่องแขวนนี้รับขวัญการเกิดใหม
3: ่ปัจจุบันก็มีตัวเล็กๆเท่ากับเหรียญ10บาทแล้วก็มีลูก3ตัวแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยเขาเรียกปลาระยะเล็กปลาระยะเล็กก็มีลูก6ตัวแต่ลูกเป็นลูกปลากระมังตัวแม่เป็นปลาตะเพียนแล้วก็โตขึ้นมาอีกหน่อยนึงเขาเรียกปลา4บาทแต่ไม่ได้ขาย4บาทนะปลา4บาทคือทำง่ายสุดแล้วก็มีปลาลูก9ครั้งแรกๆแล้วก็ไม่มีสีแล้วก็ต่อมาก็มีสีเหลืองกับสีแดง
4: ไอ้วัฒนธรรมการเอาเครื่องจักสานมาถักอะไรเงี้ยครับมันก็ทำทั่วไปทีนี้ถ้าถามว่ามันสะท้อนภูมิปัญญาอะไรไหมสะท้อนสิครับเพราะว่ามันคือ creative thinking เลยแหละอันเนี้ยจากเดิมที่เป็นลายเฉลียวที่คนอธิบายกันคนทั่วไปมักจะอธิบายกันไม่ค่อยได้เนี่ยมาทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นกลายเป็นลูกปลาแล้วมันก็แขวนมันก็สวยดีมันก็โอเคมันก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ลักษณะความคิดความเชื่ออะไรพวกนี้มันเปลี่ยนกันได้ในแต่ละสมัยครับ
2: สืบกันมาค่ะว่าในอดีตนั้นปลาตะเพียนสารก็เป็นของที่จะติดไปกับเรือเครื่องเทศล่องค้าขายไปตามลำน้ำนะคะซึ่งบ้านหัวแหลมที่อยู่บริเวณปากคลองเมืองเชื่อมกันกับแม่น้ำเจ้าพระยานั้นก็เป็นที่หนึ่งค่ะที่เป็นจุดจอดเรือค้าขายสินค้านะคะแต่ว่าปัจจุบันส่วนที่ยื่นออกมาเป็นหัวแหลมตามชื่อเรียกนั้นค่อยๆถูกน้ำกัดเซาะไปแล้วส่วนเรือเครื่องเทศก็ค่อยๆหมดไปในระยะ30กว่าปีมานี้ค่ะคงเหลือแต่ปลาตะเพียนสารนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมของผืนน้ำกับฤดูกาลค่ะพ้นจากฤดูน้ำหลากปลาที่มากับน้ำจะขังอยู่ตามท้องทุ่งจนตัวโตเต็มที่กินอร่อยตรงกับช่วงข้าวตกรวงเป็นที่มาของสำนวนข้าวใหม่ปลามันสัญลักษณ์เครื่องสารอย่างปลาตะเพียนจึงถือเป็นเครื่องแทนความอุดมสมบูรณ์ของวิถีผู้คนที่อยู่กับน้ำโดยลูกหลานมุสลิมเชื้อสายเปอร์เซียและจามสมัยอยุธยาณบ้านหัวแหลมสืบทอดเครื่องสารปลาตะเพียนมานับร้อยปีจากดั้งเดิมที่สารแขวนประดับกันตามเรือเร่ค้าขายเรียกว่าเรือเครื่องเทศจนพัฒนาปลาตะเพียนสารมาเป็นสินค้าในเรือแขวนตกแต่งเพื่อความสวยงามต่อมาประยุกต์เป็นอาชีพชุมชนจากมีเพียงปลาย้อมสีธรรมชาติก็แต่งสีสันลวดลายตามสมัยนิยมและพัฒนารูปแบบหลากหลายขึ้น ธรรมชาติของปลาตะเพียนนะคะเวลาที่อยู่ในน้ำก็จะว่ายรวมกันเป็นฝูงค่ะแล้วก็ออกลูกออกหลานมากมายนะคะซึ่งถ้าเราดูจากปลาตะเพียนสารในปัจจุบันก็จะเห็นว่าจะต้องมีตัวแม่แล้วก็มีตัวลูกเนี่ยห้อยเป็นระยะเลยซึ่งการที่มีตัวลูกเยอะๆเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงไหมคะ
5: อ๋ออันนี้การที่มีตัวลูกเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลูก6ตัวยิ่งมีเยอะเท่าไหร่มันก็จะบอกถึงความรุ่งเรืองความเป็นโชคเป็นลาภของเจ้าของที่เอาไปห้อยไปแขวนไว้อะนะคะอาจจะเป็นลูก6ลูก9ลูก12
2: แม้ไม่รู้ที่มาแน่ชัดว่าเครื่องแขวนปลาตะเพียนสารเริ่มต้นอย่างไรแต่ชุมชนมุสลิม

0: ้านหัวแหลมก็สืบทอดต่อมาจนเป็นแหล่งใหญ่ของงานหัตถศิลป์นี้ด้วยการรักษาแบบแผนองค์ประกอบซึ่งถอดความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าองค์ประกอบต่างๆมาจากความยึดมั่นต่อหลักศาสนาเช่นกระโจมคล้ายโดมเป็นสิ่งแทนการปกป้องของครอบครัวและแม่ปลาแทนผู้นำ
1: ครั้งแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้ทางมะพร้าวอ่ะในการหัดสารก่อนแล้วก็ห้อยให้ลูกหลานที่อยู่ในเรือได้ดูเล่นเพลินๆคนต่างถิ่นเห็นสวยดีก็อาจจะซื้อไปให้ห้อยให้เด็กเพราะถือว่าปลาตะเพียนเนี่ยในทางคนไทยเราเนี่ยจะคิดว่าปลาตะเพียนเป็นปลานำโชคนะฮะคือออกลูกออกหลานเยอะ
0: แรงบันดาลใจสำคัญที่ผูกพันอยู่กับท้องน้ำและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นที่มาของปลาตะเพียนสารที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าปลาเป็นสิ่งมงคลเช่นคำว่าหยูของชาวจีนที่หมายถึงปลายังพ้องกับความหมายว่าอุดมสมบูรณ์อีกนัยยะหนึ่งปลาแทนความเพียรเนื่องจากว่ายทวนน้ำหรือในเทศกาลวันเด็กผู้ชายของญี่ปุ่นใช้ธงปลาคาร์ฟเพราะเชื่อว่าเป็นปลาที่แข็งแรงแม้ความนิยมแขวนปลาตะเพียนบนเปลเด็กอ่อนค่อยๆลดลงไปแต่ความหมายของเครื่องสารจากชุมชนเก่ายังเล่าต่อมาแทนภูมิปัญญาของผู้คนริมน้ำน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
2: ตอนนี้ครูมะนาวและน้องยูโรนะครับก็อยู่กันที่หน้าบ้านของลุงวิสิตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสารปลาตะเพียนอันดับหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
3: ครูครับอันนี้เราจะได้ทำปลาตะเพียนกันแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วครับพร้อมยังครับ
3: พร้อมแล้วครับ
4: สวัสดีครับคุณลุง
3: สวัสดีครับ
2: ลุงครับวันนี้ผมพาน้องยูโรนะครับมาให้คุณลุงสอนทำปลาตะเพียนครับต้องเริ่มจากอะไรครับคุณลุง
3: ครับ
5: ตอนจะสารนะครับ
2: ครับ
5: ให้จับมือซ้ายมือเดียวจับนี้นะครับแล้วก็ใช้มือขวามือขวา
2: ครับ
5: แล้วก็ดู
2: ข้อมือลงก่อน
5: โอ้

0: แล้วก็
1: อยาก
0: นับใหม่ให้ใบที่1ใบนี้มันจะให้ใบมุมเนี่ยใบซ้ายกับใบขวาเนี่ยยาวกว่าใบใน2นิ้วแล้วก็เพราะว่ามันไอใบข้างมันจะเป็นใบพับ
1: ครับ
0: แล้วใบกลางเป็นใบสอด
1: สอดเข้าไประหว่างที่เรากำลังสานกันอยู่เนี่ยนะครับคุณลุงก็บอกว่าเราอย่าเพิ่งไปดึงให้มันแน่นเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะหาที่สอดไม่ได้นะครับผมก็พยายามดูตัวอย่างอันนี้ไปด้วยดูที่ลุงไปด้วยนะครับปรากฏว่าพอดึงไปเยอะๆเข้านะครับมันสอดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องให้ลูกช่วยแก้ไปด้วยนะครับได้มั้ยยูโร
2: ได้แล้วค่ะ
1: นี่สุดยอด
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: สวย
0: ไห
2: มคร
0: ับ สวยแล้วครับสายครั้งแรกเนี่ยได้ระดับนี้คือว่าดีที่สุดแล้ว
1: ผมไม่กล้าถามเลยครับดูเทียบดูของตัวเอง
0: คุณจะต้องเอาด้านนี้เข้ามาให้มันอยู่อย่างเงี้ยทั้ง4ด้าน
1: โอเคออกสงสัยว่าทำไมต้องเป็นปลาตะเพียนด้วยครับทำไมไม่เป็นปลาอย่างอื่น
0: ปลาตะเพียนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันเป็นปลาที่อยู่เป็นหมู่คณะอยู่เป็นฝูง
1: ครับ
0: ปลาอื่นมันไม่อยู่เป็นฝูงนะ
1: แต่ว่าที่แขวนอยู่ก็คือจะเป็นแม่ปลาตะเพียนแล้วก็มีลูกตามอะไรอย่าง
0: นี้หนึ่งพวงเนี่ยมันจะมีหลายชื่อนะ
1: ครับเอามีชื่อด้วยเหรอคร
0: ับ มีชื่อข้างบนเขาเรียกกระโจมรองลงมาก็ลูกปลา
1: ครับ
0: แล้วก็ใบโพ
1: เป็นออเดอร์ที่เขาสั่งให้ทำใช่ไหมครับก็จะมี12ตัวกับ8ตัวนะครับเลข8ครับคุณลุงมาจากเขาไปขายส่งออกหรือเปล่าครับถ้าเป็นเลข8
0: หรือมาคนจีนเนี่ย
1: คนจีนใช่ไหมครับเพราะถ้าคนไทยต้องเป็นเลขอะไรกิโล
2: เลข9ครับ
1: ใช่ไหมอันนี้แปลว่าส่งออกด้วยครับคุณลุง
0: ส่งครับ
1: สุดยอด
0: 2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะ
1: อ้าวเหรอครับเออไม่สังเกตไม่รู้เลย
0: 4เกตกับ9เกตอันนี้เขียน4ครั้งอันนี้ต้องเขียนถึง9ครั้ง
1: แปลว่าตัวนี้ต้องราคาแพงกว่า
0: แพงกว่าแพงกว่าเท่านึงอ่ะ
1: คุณลุงครับตอนแรกๆเนี่ยที่ทำมาก็ไม่มีลงสีใช่ไหมครับ
0: ก็ไม่มีลงครับแล้วก็มาตอนหลัง

0: คุณหลวงโยธามาสาธิตการลงสีทำลวดลายขึ้น
1: ครับ
0: คนจะคงจะต้องเขียนเป็นเกล็ดปลาอย่างนี้ถ้าเขามาแนะนำ
1: ครับนี่ก็เป็นผลงานของเราสองคนนะครับอันนี้ของปูมะนาวครับ
2: อันนี้ของยูโรครับ
1: วันนี้ครับยูโรช่วยคุณครูสรุปให้เพื่อนๆทางบ้านได้ฟังหน่อยครับว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมากันบ้างครับ
2: วันนี้นะครับเราก็ไปสานปลาตะเพียนมาครับ
1: แล้วก็ไปตลาดน้ำมาด้วย
2: ใช่
1: พูดถึงการสานปลาตะเพียนวันนี้เป็นไงบ้างประทับใจไหม
2: ก็ประทับใจครับแต่ว่าปลาตะเพียนเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะ
1: กว่าจะได้แต่ละตัว
2: ใช่ครับ
1: หลังจากที่ไปลองมาแล้วอะครับสานปลาตะเพียนเนี่ยยูโรเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันเกี่ยวเนื่องกับงานหัตถศิลป์เยอะอันนี้ไหมครับ
2: เห็นครับมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ยาเนี่ยมีความผูกพันกับแม่น้ำมาก
1: ครับก็จะเห็นว่านะครับในความเป็นมรดกโลกเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สถานที่เท่านั้นที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับแต่ความเป็นวิถีชีวิตภูมิปัญญาและความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็นับเป็นมรดกโลกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่ตลอดไปครับน้องยูโรและเด็กๆทางบ้านครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับครูมะนาวอยากจะฝากข้อคิดไว้กันให้กับพวกเรานะครับสิ่งต่างๆที่เป็นของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภาษาสถานที่โบราณสถานโบราณวัตถุหรือแม้กระทั่งภูมิปัญญาต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยควรจะช่วยกันห่วงแหนไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปนะครับและในตอนต่อไปนะครับครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับในวันนี้ครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะนภัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงเลยนะ
1: เนี่ย
0: ตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค
0: ่ะให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: ค่ะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช่
0: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค
0: ือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกลิ่นมันแรงกลิ่นมันมีความเหมือนพวกผักกาดหิ้นอะใช่ไหมใช่ไหม
1: คะ
0: ผักกาดหิ้นไหมคือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดโทษต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่
1: ต่อไป
0: โอเคหัวเบลอเทอร์เลยอะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ๋าอันไหนจ๊ะ
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: แต่ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่นะพี่ปื้นเนี่ยนี่อ๋อใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
1: ค่ะ
0: หนูขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฝ่อหรือมันจะยังไงนะ

0: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
1: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
0: หัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
1: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
0: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
1: แล้วก็เหนียวด้วย
0: ค่ะเท่านี้พอดีกรอบ
1: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเราเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ้ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เรียกผมหน้าเราไปเริ่มเทิมเลยอ่ะโอ้โหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
0: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
1: ทำเองหมักเองเลย
0: ใช่
1: ปุ๋ยทำเองด้วย
0: ทำเอง
1: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
0: อุ้ยขอบคุณค่ะ
1: อุ้ยขอบคุณ
0: แก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
1: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
0: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
1: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มาก
2: ผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปลีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
1: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
0: ะ
1: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
0: ่ค่ะ
1: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
0: หอมแดง
1: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
0: หอมแบ่ง
1: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
0: ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
0: ขายต้น
1: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
0: ขายหัว
1: ขายหัวก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวเนี่ยแหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
0: ใช่
1: เหมือนกัน
0: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอม
1: คนๆนะแม่เนาะ
0: จ้ะ
1: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
0: พอดี
1: เลยใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
0: ได
1: ้ก็ได้
0: แต่ว่าก็เสียดาย
1: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันนั้น
0: เสียดายไว้
1: เก็บไว้ขายดีกว่านะ
0: ไว้ขายดีกว่า
1: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของ
0: เจ้าของ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม
2: ่นอกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับป่นปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ
1: อ
2: ีหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
3: แ
2: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยกันดองนี่แหละเนา
3: ะ
2: ให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
3: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
2: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
3: ดอง
2: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม
3: ่มันมีเยอะ
2: เข้าใจแล้วนี่คือหัวเดีย
3: ว
2: เต็มกระด้ง ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
3: เราล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
2: เค็ม
3: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
2: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะเหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
3: ปกติต้องตากแดดด้วย
2: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะคะ
3: มันเห็ดง่าย
2: เห็ดง่ายคือหมาย
3: ถึงทำง่าย
2: มันส้มเร็วหรือว่าม
3: ันไม่ค่อยมุน
2: ไม่ค่อยเละ
3: อ๋
2: อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
3: ที่เก่าร
2: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากสักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
3: มันจะนุ่มตัว
2: แต่รสชาติไม่ต่างกัน

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขาเป็นอะไร
2: หินนึด
0: ทำเสือ
3: เข้มเหรอใส่ไรเทีย
0: เขายังไม่ล้างออกชิมทำไมเนี่ยผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3 วัน
0: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
4: เหมือนนวดจับเส้นเลย
0: ไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
4: พร้อมไหมคะแค่นี
0: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียวต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาด

ค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: ่งจานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนี่ยเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวเขียวก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่แห้งจะกินได้ง่าย
2: เปรี้ยวเค็มนะคะเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
0: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
3: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะ
0: กระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้ว
0: ก็เข้า
1: หม
0: ู
1: จะอันจ้ะ
0: มันจะนัวเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม
1: ่
0: ใ
1: ช่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะ
1: yeah.
0: แม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: เลยสากเป็นประหลัดขีกเลย ซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้ แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
1: yeah.
0: แล้วหนูก็เคาๆหน่อยเนาะ
1: yeah.
0: แต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มา
1: yeah.
0: ใช
1: ่
0: ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เน
0: ี่
1: ยเดือด
0: จัดเนี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนาะ
1: แม่ก็ใส่ไอ้ผักดัดดอง
0: ไปเลยผักดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันติดเข้ากันกระดูกมันต้องเปียนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค่ะให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอ
1: ะ
0: มันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอะม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
3: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะ
3: เครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
0: มากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ต้มสุก
0: ใส่ไปโลดปลาร้าหนูก็ชอบเด
1: ้อนั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะ
1: อ
0: ร่อยมากนัวแล้ว
1: อร่อย
0: แล้
1: วค่ะ
3: ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ตาเลยดีนะตาย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: แล้วยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะป่นปลาเวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
2: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: ที่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้ครูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผักส้มผัก
0: ก็เรียกส้มผักเหมือนกัน
1: ส้มผักก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาประกาศเคียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างน
0: ี้
1: นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลาน

ได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการ

ตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: รักวัดสวัสดีครับวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างไรวันนี้เรามาทราบพร้อมๆกันครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จมาสักการะพระศรีศากยมุนีได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะมีพระราชดำรัสว่าจะเสด็จมาผนวดที่วัดนี้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตจึงอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาประดิษฐานที่ฐานชุกชีพระศรีศักยมุนีพระประธานในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางพระนครด้วยเหตุนี้การออกแบบวัดจึงมีองค์ประกอบที่มีความหมายตามคติศูนย์กลางจักรวาลของคัมภีร์ไตรภูมิเริ่มจากพระอุโบสถเป็นชมพูทวีปมีระเบียงคดเป็นกำแพงจักรวาลพระวิหารเปรียบเสมือนศูนย์กลางจักรวาลภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารล้วนบอกเล่าว่ากำลังนำเราเข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีพระศรีศักยมุนีพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระวิหารยังมีแผ่นศิลาจำหลักสมัยทวารวดีที่งดงามล้ำค่าเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์และภาพขณะทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาณสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมทั้งองค์พระสุนทรีวานีเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธทำหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎกการเข้ามาอยู่ในพระวิหารหลวงแห่งนี้ก็เปรียบได้กับการที่เราได้มาสักการะพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองครับส่วนพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเบื้องหน้ามีพระอสีติมหาสาวกพระสาวกผู้ใหญ่80องค์ในสมัยพุทธกาลนั่งพนมมือจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามปรากฏเป็นงานเขียนพุทธประวัติและภาพประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ที่ศาลาการประเรียนยังมีพระพุทธเศรษฐมุนีที่หล่อจากกลักฟินจากการกวาดล้างในสมัยรัชกาลที่3เมื่อแรกจึงเรียกว่าพระกลักฟินเป็นกุศโลบายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได
1: ้ทั้งหมดนี้คือศิลปกรรมอันวิจิตรสอดแทรกคติธรรมจะลงจิตใจพุทธศาสนิกชนคนไทยของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีครับ

นสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปดูเรื่องราวความฉงนทั้งหมดที่ผ่านมาที่ทั้งมิ้นท์แล้วก็พัชชาได้ออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อหาคำตอบและคลายฉงนไปกับอาจารย์เผ่าทองกูรูประวัติศาสตร์ประจำรายการที่ทำให้เราได้ทั้งสาระความรู้ได้รู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปเริ่มต้นกันที่เกาะเกร็ดจุดเริ่มต้นของความฉงนทั้งหมดกับมิ้นท์กันเลยค่ะ

0: คลองนี้เนี่ยคือคลองขนมหวาน
1: ทำไมถึงชื่อคลองขนมหวานล่ะ
2: สมัยก่อนเนี่ยเขาทำลูกตาลกันไงพอตอนหลังอ่ะต้นตาลมันก็ไม่มีเขาโค่นไปมั่งแล้วก็น้ำในคลองนี้มันจะเสียเขาก็เลยเปลี่ยนมาทำพวกทองหยอดขนมฝอยทองทองหยิบก็เลยตั้งชื่อว่าคลองขนมหวาน
0: ตอนนี้ก็เลยพอน้ำนั่งปุ๊บหันมาทำขนมแบบนี้แทนเป็นศูนย์โอท็อปของเกาะเกร็ดนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มศิลปะประดิษฐ์ค่ะจากของที่ขายที่นี่แล้วรู้สึกถ้าเราจะนำไปเป็นของฝากให้อาจารย์เนี่ยมันคงง่ายเกินไปไม่ได้เราไม่ซื้อค่ะเรื่องนี้เราใช้ความสามารถเพราะเราจะไปทำผ้าบาติกกันและด้วยความสามารถนะคะของมิธิตานะคะเสร็จแล้วค่ะถ้าว่านตามตรงนะคะท่านผู้ชมถือเป็นของฝากที่ดีมากๆเพราะว่าทำมือหมดทุกชิ้นคือแฮนด์เมดเลยแท้ๆเลย บรรยากาศดีมากเลยค่ะอาจารย์
3: ดีไหมบรรยากาศดีมากชมพู่หวานมากเลย ตุ่มที่เป็นตุ่มดินเผาสีแดงๆเนี่ยทุกบ้านเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะมาจากที่สามโคกปทุมธานีแล้วก็ที่เกาะเกร็ด
0: เหมือนที่เขาเรียกว่าตุ่มสามโคกใช
3: ่
0: ไหม
3: ใช่สมัยนั้นเรียกเป็นภาษามอญไอ้ตุ่มดินเผาปากแคบแล้วก็พองป่องแล้วก็ก้นแคบหน่อยเนี่ยจะเรียกว่าตุ่มอีเลิงเป็นกับเป็นคำชื่อเฉพาะของเขาม
0: ันเหมือนกับย่านนางเลิงหรือเปล่าคะที่เคยได้ยิน
3: อ้าวชื่อคล้ายกันตรงเลิงแต่ว่าข้างหน้าไม่เหมือนกันอันนึงเป็นอีอันนึงเป็นนาง
0: สุภาพกับไม่สุภาพ
3: ก็อย่างนั้นแหละถูกต้องคือเขาก็เรียกตุ่มอีเลิ้งกันมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะผ่านมาตั้งแต่รัชกาลที่4ที่5ที่6ที่7ถึงรัชกาลที่8ต่อกับรัชกาลที่9เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นคนที่เคร่งครัดเรื่องภาษาวันนึงท่านก็มานั่งดูเอ๊ะแถวนั้นเป็นย่านสนามม้าจริงไหมสนามม้าอีเลิ้งท่านก็บอกมันไม่เพราะไอ้อีนี่เป็นคำเรียกที่ไม่สุภาพตอนนั้นท่านก็บัญญัติมีคำว่านายมีคำว่านางมีคำว่านางสาวสำหรับเป็นคำนำหน้าท่านก็บอกว่าอีเลิ้งเนี่ยไม่เหมาะไม่ให้ใช้ละส่วนจะเป็นอะไรล่ะก็แก้เป็นนางเลิ้ง
0: จริงๆเหรอคะเนี่ย
3: จริงเพราะฉะนั้นจากอีเป็นนางนี่ก็แปลว่ามีสามีแล้วเพราะเป็นนางไม่ได้เป็นนางสาวเล
0: ยแต่งงานอย่างถูกต้องแล้วเรียบร้อย
3: ไม่แต่งงานโดนบังคับให้แต่งงานนะสิเขาอาจจะอยากเป็นนางสาวเลิ้งก็ได
0: ้
3: จริงไหม
0: อาจจะยาวเกินไปค่ะอาจารย์
3: ก็เลยเป็นใช่เหลือแต่แค่ว่านางเลิ้ง
0: โอ้ยนี่เองอยากทราบว่าทำไมคนถึงใช้คำว่าโง่เหมือนควายเพราะควายมันโง่หรือเปล่าหรือว่ายังไง
4: จริงๆวันนี้เดี๋ยวจะต้องพาไปลอง
0: พี่ okay ตอบมันเลยไม่ได้เหรอคะ
4: ไม่ได้ครับคือเราต้องมารู้จักวิธีการไถนาก่อน
0: ชูนคาดยอ
4: ครับถ้าจะให้ถ้าจะให้เขาเดินหน้าบอกเฮ้ยเฮ้ย
0: เฮ้ย
4: เ
0: ฮ้ยเขาก็จะเดินไปข้างหน้า
4: ครับผม
0: อ๋อนี่เป็นเหตุผลที่เพลงวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช
4: ่ไหมครับ
5: คาดเร็วคาดคาดเร็วยาหยุดหยุดยายายาหยุดหยุดยาไปหุยหุยหุยไปแล้วไปหุยหุยหุยไปแล้ว
4: เฮ้ย
0: เฮ้ย
4: เนี่ยนะเขาจะให้เขา
0: อย่ารีบอย่ารีบยอยอยอ
4: ยอต้องดึงฮะดึงดึงไว้ฮะ
0: ยอ
4: ยอแค่นี้ฮะต้องดึงไว้นานเลยฮะ
0: เฮ้ยเฮ้ยยอ
4: ยอดึงครับ
0: ยอ
4: ดึงครับดึงดึง
0: ยอพี่พูดละยอ
4: ดึงไหมครับ
0: ยอยอ
4: ยอ
6: เป็นไงบ้างสนุกไหม
0: พี่นัทคะสนุกไหมคะก็สนุกค่ะแต่ว่ารู้เลยว่าเป็นงานที่หนักมากเลยนะคะต้องบอกเลยว่าทำให้รู้สึกว่าถ้ากินข้าวต่อไปจะไม่เหลือแล้วค่ะ
3: ระหว่างตอนเย็นกับตอนกลางคืนเนี่ยนะมันจะเป็นช่วงลมสงบยุงมันจะเยอะมากหรือยุงมันจะมาเนี่ยสองสามชั่วโมงแค่นั้นแล้วมันก็หายไปเราก็จะต้องมีการสุมไฟไล่ยุงให้ควายคนโบราณเนี่ยเรารู้ว่าควายมันจะต้องไม่ชอบยุงเพราะฉะนั้นบางบ้านเนี่ยสุมไฟแล้วเนี่ยยังช่วยไม่ได้มากไอ้เจ้าโคลนที่มันจับอยู่บนผิวเนี่ยมันก็ช่วยให้ยุงกัดไม่ได้ เห็นไหมอันนี้มันสำคัญโง่
0: โง่เหมือนควาย
3: เออทำไมอ่ะเออทำไมต้องบอกว่าโง่เหมือนควาย
0: หนูไปใช้ชีวิตร่วมกับเขามาวันนี้หนูว่าเขาก็ไม่โง่เท่าไหร่นะ
3: ไม่โง่ครับ
0: บอกซ้ายเป็นซ้ายบอกขวาเป็นขวาอยู่นะคะ
3: เอาก็จริงนะควายไม่โง่แต่ควายไม่ค่อยจำความจำกับโง่นี่คนละเรื่องนะคนเราที่ไปเตรียมว่าโง่เหมือนควายเนี่ยจริงๆแล้วควายเนี่ยความจำสั้นเวลาที่เราจะฝึกให้เขาทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจึงต้องมีเชือกหรือที่เรียกว่าสนตะพายคล้องเข้าไปในรูจมูกเนี่ยเข้าข้างนึงแล้วก็ไปดึงออกอีกข้างนึงมันจะเกี่ยวอยู่ข้างในอ่ะหรือเวลาจะไปไหนจะให้เลี้ยวซ้ายก็ต้องจูงไปทางซ้ายจะเลี้ยวขวาก็จูงไปทางขวาบางทีจูงคล้องจมูกเสร็จแล้วโยงมาข้างหลังทำสัญญาณเขย่าเขาก็เดินไปข้างหน้าลากไอ้ผานไถให้ไถนาไป

0: สวัสดีค่ะอาจารย์เผ่าทองมิ้นอยากรู้ว่าต้นกำเนิดของการจัดเก็บพระบรมอัฐิเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรคะอาจารย
1: ์ถ้ามิ้นอยากรู้เรื่องราวการเก็บรักษาพระบรมอัฐิมิ้นต้องไปเริ่มนู่นเลยที่วัดพระศรีสรรเพชรอยุธยานะจ๊ะ
2: การบรรจุอัฐิกษัตริย์ในสมัยอยุธยาเนี่ยวัดหนึ่งที่วัดแรกวัดสำคัญที่จะพูดถึงวัดเสด็จไปแห่งเนี้ยเพราะว่าที่วัดแห่งนี้นะครับผมมันมีพงศาวดารมีเอกสารระบุว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของกษัตริย์ในอยุธยาถึง3พระองค์ด้วยกัน
0: ที่วัดพระศรีสรรเพชรเนี่ยมีพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยู่ด้วยกันถึง3พระองค์มิ้นเดาค่ะว่าจะต้องบรรจุอยู่ในพระเจดีย์3องค์ด้านหลังเราแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับผม
0: งั้นพี่ตีช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะ
2: ครับก็ได้เลยครับเมื่อก่อนตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้
0: ค่ะ
2: เคยเป็นพระราชวังเป็นที่ประทับของกษัตริย์มาก่อนแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องมาสัก100ปีจนถึงรัชกาลที่8รัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดไฟไหม้ก็ย้ายวังจากตรงเนี้ยนะครับผมขึ้นไปอยู่ด้านทิศเหนือให้ติดแม่น้ำลพบุรีแล้วก็ยกพื้นที่ตรงเนี้ยให้เป็นวัดแล้วก็ต่อมาก็มีการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเจดีย์องค์เนี้ยเคยขุดแล้วพบว่ามันมีการทำเป็นช่องช่องช่องเพื่อบรรจุอัฐิถามว่าทำไมต้องทำเป็นช่องช่องเพื่อบรรจุอัฐิรู้ไหม
0: ไม่ทราบค่ะ
2: บรรจุได้เยอะก็เอกสุดบอกว่าเนี่ยวัดนี้เป็นวัดที่ยอดฮิตมากว่าเป็นวัดที่แบบใครๆก็อยากจะเอาอัฐิตัวเองมาไว้ที่นี่เพราะว่าเป็นวัดสำคัญ
0: อ๋อค่ะนี่เอง
1: คำว่าเสด็จสวรรคตเนี่ยแปลตรงตัวเลยเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าตายสวรรค์ก็คือสวรรค์ส่วนคตเนี่ยจะออกเสียงว่าคัตตะคัตตะเนี่ยแปลว่ากลับไปแล้วกลับคืนสู่ก็คือกลับคืนสู่สวรรค์ในสมัยโบราณเนี่ยเวลาที่ประดิษฐานพระบรมโกศก็ต้องตั้งบนฐานเป็นชั้นฐานเป็นชั้นเนี่ยก็หมายถึงเขาไกรลาศหรือเขาพระสุเมนเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นฐานก็ต้องสูงนะฮะอย่างน้อย3ชั้น5ชั้นเนี่ยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อถึงเนี่ยเขาก็ต้องเอาไม้ไผ่ยาวมากเลยเป็นตรงๆเนี่ยทะลุปล้องตลอดเพราะสมัยนั้นไม่มีท่อไม่มีว่าท่อเอสลอนท่อ
0: PVC
1: ท่อเหล็กท่ออะไรไม่มีทั้งนั้นก็ต้องกระบอกไม้ไผ่ทะลุปล้องทะลวงปล้องให้กลายเป็นท่อแย่ เข้าไปที่ใบบัวกรวยใบบัวทองคำแล้วก็ท่อนี่ก็ยาวลงมาจนถึงพื้นที่ตั้งพระบรมศพแล้วที่พื้นเนี่ยก็จะเอาตุ่มดินเผาเคลือบข้างนอกแล้วก็เอาท่อเนี่ยแย่ลงไปในตุ่มฝาตุ่มไม่ต้องปิดนะใช้กระดาษสาหลายๆชั้นปิดลงไปแล้วก็เอาขี้ผึ้งทาขี้ผึ้งนี่ก็จะเป็นตัวเคลือบเป็นแว็กซ์ซึ่งจะเคลือบไม่ให้กลิ่นเนี่ยออกน้ำพระบุพโพก็จะไหลจากพระศพก็ลงมาที่ใบบัวทองคำไหลลงตามกรวยไหลลงไปในตุ่มที่บางครั้งเราจะเรียกว่าถ้ำพระบุพโพการเก็บรักษาพระบรมอัฐิตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้นต้องเรียนว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะเพราะว่าพระราชพิธีก็ดีจารีตเหล่านี้ก็ดีเนี่ยในพระบรมมหาราชวังเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเคร่งครัดแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยพระบรมอัฐิส่วนพระบรมราชสรีรังคารตั้งแต่รัชกาลที่1ถึง8ก็กระจายไปอยู่ตามวัดต่าง
3: ๆนี่แค่เพียงเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเพราะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่รอให้คุณผู้ชมได้คลายฉงนไปกับมิ้นและอาจารย์เผ่าทองช่วงหน้าค่ะ

0: นี้เราก็อยู่กันข้างหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ค่ะซึ่งก็ตั้งอยู่ในวัดพระปฐมเจดีย์นี่เองนะคะและหีบศพยะเหลสุนัขทรงเลี้ยงในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยที่เรามาตามคลายฉนวนในวันนี้ก็ตั้งอยู่ที่นี่เช่นกันค่ะ
1: จริงๆหนูเข้าใจว่าชื่อเหลแล้วย่านี่คือเป็นเหมือนย่ายายเหม
2: ือ
1: นกับอายุมากแล้วก็เลยเรียกว่าย่า
2: ครับชื่อย่าเหลเนี่ยมาจากชื่อตัวละครในพระราชนิพนธ์แปลเรื่องวิทย์แท้เป็นบทประพันธ์ภาษาฝรั่งเศสชื่อ My Friend Jarret ท่านก็ทรงตั้งชื่อย่าเหลในเรื่องนี้เนี่ยจะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวจาเร่หรือชาลีแล้วก็มีเปาสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันนะฮะและมารีเนี่ยเป็นหลานสาวเจ้าของโรงแรมที่สองคนนี้ไปพักกันอยู่ได้ช่วงเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยพอถึงได้รู้ว่ามารีเนี่ยเป็นลูกสาวของตัวที่พัดพรากกันมาตั้งแต่แรกเกิดเมื่อพอรู้ว่ามารีเป็นลูกสาวของตัวเองเนี่ยพอก็เลยอาสาไปตายแทนจาเล่เพื่อให้จาเล่กับมารีได้แต่งงานสมหวังนะซึ่งกันและกันชื่อพระตำหนักชาลีมงคลอาจก็คือจาเล่และพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก็คือมารีและตัวสะพานไม้ที่เชื่อมระหว่างสองพระตำหนักนี้เนี่ยท่านหมอลงปิ่นมาลากุลท่านอธิบายว่าคือพอลซึ่งทำให้ทั้งชาเล่กับมารีเนี่ยได้พบกันและสมหวังได้สมรสกัน
0: โอ้ยขนลุกค่ะ
3: งานศพสัตว์นะไม่ต้องจำเอาว่าไม่ต้องแค่สุนัขนะสุนัขก็มีอยู่แล้วงานศพสัตว์ที่เราค้นพบเนี่ยนะฮะเก่าที่สุดเนี่ยน่าจะอยู่ถึงในสมัยอียิปต
0: ์อียิปต์
3: อย่างน้อยที่สุด 3,000 4,000 5,000 ปีมาแล้วเราพบอะไรเราพบมัมมี่เราพบมัมมี่สุนัข
0: จริงเหรอคะอาจารย์
3: สุนัขที่เจ้าของรักมากเลยเนี่ยนะฮะตายแล้วเนี่ยเจ้าของเขาไม่ฝังไม่เผาไม่อะไรเขาทำมัมมี่เราพบมัมมี่แมวนะมัมมี่นกอินทรี
0: โอ้โห
3: มัมมี่อีเหยี่ยวเพราะสมัยนั้นในทะเล

0: ทรายมันจะมีที่เขาให้เกาะนกอินทรีหรืออีเหยี่ยวที่บินมาเกาะแขนน่ะเนี่ยตายก็เจ้าของรักทำมัมมี
1: ่แหมไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าการจัดงานศพสุนัขหรือการแสดงความรักของคนต่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์เลยล่ะค่ะ

0: คะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ใช่คุณแมวหรือเปล่าคะ
1: ใช่สิคะ
2: โอ้ยงั้นก็มาถูกที่แล้วนี่คือร้านไม้ดอดไม้ดัดกับบอนไซใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะบอนไซเนี่ยถ้าภาษาตามตัวเขาเลยหมายถึงการย่อส่วนต้นไม้ใหญ่ให้มาเล็กลง
2: อ๋อเหรอคะ
1: เนี่ยอย่างมะขามตัวนี้ก็20ปี
2: นี
1: ่25ปีตัวนี้

0: บอนไซเนี่ยมันต้องเป็นของคู่กันเหมือนเวลาจะขายก็ขายคู่กันไปที่ไหนก็จะเห็นไม้ดัดบอนไซเป็นคำพูดติดปากไม้ดัดบอนไซไม้ดัดบอนไซตลอดเลยค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยครับไม้ดัดบอนไซก็มีวิธีการดัดที่ไม่แตกต่างกันมากครับเพียงแต่ว่าบอนไซเนี่ยเป็นการดัดไม้ของประเทศญี่ปุ่นแต่ไม้ดัดของเราเนี่ยเป็นของไทยเองจริงๆในเอเชียเนี่ยครับจะมีประเทศที่เลี้ยงต้นไม้และดัดแบบนี้จะมีอยู่แค่3ประเทศก็คือญี่ปุ่นจีนแล้วก็เมืองไทยเนี่ยแหละครับ
2: เนี่ยคือเขามอคือที่ตั้งของไม้ดัดบอนไซเนี่ยที่วัดประยูรวงศาวาสเนี่ย
0: เดี๋ยวนะคะที่เราเห็นกันอยู่นี่คือเขามอเหรอคะแต่นี่คือภูเขาจำลองเหรอคะ
2: ใช่แล้วภูเขาจำลองคำว่าเขามอนี่ต้องบอกว่ามันมาจากภาษาเขมร
0: อ
2: ๋
0: อเหรอคะอาจารย์หนูสงสัยมานานแล้วเขาม
2: อเพราะคนเราชอบเข้าใจผิดบอกเขามอก็นึกว่าเขาควายเขาวัวมันร้องมอมอเงี้ยนะมันไม่ใช่
0: นั่นแหละอาจารย์
2: มันไม่ใช่เพราะว่า
0: จริงๆมันมาจากอะไรนะคะคำว่าเขามอ
2: เขามอเนี่ยนะคำว่ามอเนี่ยมันมาจากคำว่าทะมอ
0: ทะมอ
2: ทะมอเออทะมอเป็นภาษาเขมร
0: อ๋อ
2: แปลว่าหินเขามอเนี่ยมันเป็นการเอาหินธรรมชาติมาประติดประต่อกันให้มีรสมีหลั่นมีชั้นมีเชิงนะทำเป็นเหมือนกับหินงอกหินย้อยทำเป็นหลือเป็นโพรงเป็นถ้ำเป็นวุ้งเป็นเวิ้งนะฮะถ้าเราไปอ่านดูนะในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างเพื่อจะไปรักนางวันทองกระโจนขึ้นมาบนระเบียงบ้านของขุนช้างขุนช้างอย่าลืมเป็นขหบดีน
0: ะ
2: เป็นเศรษฐีสมัยนั้นโอ้โหเรือนของเขานี่นะแบบว่าตั้งกระถางทั้งบอนไซกระถางไม้ดัดเลยเต็มไปหมดเลยนะแล้วความเก่งก็คือเขาปลูกมะขามนะเป็นไม้แคระแต่ว่ามีลักษณะคุณสมบัติทุกอย่างครบตามมะขามต้นใหญ่คือออกรากเป็นตะปุ่มตะปมเปลือกเป็นปมไปหมดนะมีใบมีกิ่งทอดแล้วก็ยังออกฝักในกระถางเล็กๆแค่นี
0: ้
2: ยังมีกระถางมะขามออกฝักได
0: ้
2: ก็คือเลี้ยงทุกอย่างเหมือนกับให้เป็นคนแคระต้นหนึ่งก็เลี้ยงกัน 40-50 ปี100ปีอย่างนั้นเป็นต้น
0: และจากความสงบในเรื่องของพระราชพิธีชลมารคเนี่ยนะคะมันทำให้มีตัดสินใจจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีบริเวณปากคลองบางกอกน้อยนั่นเองค่ะ

0: หลักฐานที่เคยมีปรากฏก็คือมีตั้งแต่สมัยสุโขทัยว่ามีการใช้เรือพระราชพิธีตั้งแต่สมัยสุโขท
1: ั
0: ย
1: ย้อนกลับไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: และในพระราชพิธีจองประเรียงก็คือลอยจองประเรียงลอยพระประทีปก็คือลอยกระทงนั่นเองที่ตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์มีเอ่ยถึงไว้โขนเรือรูปสัตว์ที่น้องมิ้นเห็นเนี่ย
1: ค่ะ
0: จะเป็นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1
1: ที่เราเห็นอยู่นี่แหละคะ
0: ใช่ๆแต่ทีนี้ในส่วนของตัวเรือเนี่ยก็คือสร้างใหม่

0: อ๋อแล้วก็ใช้ขนเรือเก่ามาซ่อมแซมปฏิปต่อกัน
1: ใช่ค่ะ
2: หน่วยความเร็วของขบวนเรือพระราชพิธีสามารถแบ่งได้เป็น6ระดับค่ะระดับแรกนะคะก็คือพายหนักมากระดับต่อมาพายหนักค่ะระดับต่อมาก็คือพายปกติต่อมาคือพายเบาฝีพายจะจุ่มใบพายลงไปเพียงเศษ1ส่วน3ระดับต่อมาคือพายเบามากฝีพายจะอยู่ในท่าพายและระดับสุดท้ายก็คือหยุดซึ่งฝีพายจะอยู่ในท่าเตรียมพายนั่นเองค่ะ
3: ประมาณพ.ศ. 2100ไปแล้วอ่ะเขาบันทึกเอาไว้เลยนะครับว่าในการเคลื่อนทัพของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านจะประทับอยู่บนเรือรูปครุฑนะแล้วก็เมื่อเรือเคลื่อนออกมาปั๊บเนี่ยก็จะถือโชครางเพราะเคลื่อนไปการไปรบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเรือเคลื่อนออกมาปั๊บเนี่ยถ้าเจอคนท้องเมื่อไหร่ก็จะจับคนท้องนั่นผ่าท้องทั้งเป็นแล้วก็ควักตับไตไส้พุงแล้วก็ลูกในท้องเนี่ยเอามาฉโลมทาที่พญาครุฑหัวเรือนะเอาเลือดฉโลมทาลงไปหมดอันนี้คตินี้ในเนปาลในการบูชายัญก็ยังมีอยู่ในอินเดียก็ยังมีอยู่นะการบูชายัญลำไส้ของคนเรายาวตั้งหลายสิบฟุตเนี่ยเขาก็จะเอามาพันระโยงระยางนะพันเข้าไปที่ปากครุฑจะงอยพันเข้าไปที่มือสองข้างของพญาครุฑต่างๆเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยแล้วก็ให้ดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่เป็นผีตายโหงสดๆเนี่ยนำชัยชนะมาสู่กองทัพของพระองค์
4: ตายแล้ว
0: หลวงพี่คะ อยากถามว่าทำไมวัดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยถึงมีวัฒนธรรมมีศิลปะแบบจีนผสมผสานอยู่ด้วยล่ะคะมีที่มาที่ไปเป็นยังไงล่ะ
5: วัดเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้อย่างที่ทราบกันแล้วว่าเป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3
0: ค่ะ
5: ซึ่งรัชกาลที่3นั้นสมัยตอนที่ท่านเป็นกรมเมืองเจษฎาบดินทร์ท่านจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องการค้าขายซึ่งท่านได้ลงเรือสำเภาเอาไม้จากเมืองไทยไปขายที่เมืองจีนเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เหล่านี้ด้วยการที่ท่านไปค้าขายเป็นประจำความสัมพันธ์เหล่านี้ทำให้ท่านซึมซาบเอาวัฒนธรรมของจีนลงมาด้วยดังคำที่กล่าวว่าล้นเก้ารัชกาลที่1นั้นท่านเป็นคนชอบแม่ทัพล้นเก้ารัชกาลที่2ท่านชอบนักกุยล้นเก้ารัชกาลที่3ท่านชอบในการสร้างวัดสร้างวาและวัดทั้งหมดที่ท่านสร้างเป็นศิลปกรรมแบบจีนเกือบทั้งหมด
3: ในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยกรุงรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยกรุงเทพเราเนี่ยนะฮะสร้างมาครบ50ปีพอดีเพราะฉะนั้นวัดวาอารามต่างๆที่สร้างตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1เนี่ยนะหน้าบันที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมของพระอุโบสถวิหารน
0: ะ
3: หน้าบันก็เป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกทองก็ลอกกระจกก็หลุดไม้ก็ผุน
0: ะ
3: ช่อฟ้าขึ้นไปข้างบนใบลากาที่เป็นปีกสองข้างเนี่ยนะก็เป็นไม้ก็หักพังหมดเลยทีนี้ถ้ามิ้นดูรูปแบบของวัดเฉลิมพระเกียรติก็ดีหรือที่วัดราชโอรสตรงนี้ก็ดีเนี่ยมิ้นจะเห็นเลยว่าตัวอาคารต่างๆเนี่ยเป็นการก่ออิฐถือปูนนะฮะช่อฟ้าใบลากาที่ยืดออกมามากมายตัดออกหมดเลยหน้าบันเคยเป็นไม้แกะสลักปิดทองนะก็เลิกหายไปเปลี่ยนมาเป็นหน้าบันก่ออิฐถือปูนปั้นปูนประดับใช้กระเบื้องลวดลายต่างๆของจีนมาประดับหมดเพราะว่ารัชกาลที่3ท่านเห็นแล้วว่าศิลปะจีนเนี่ยใช้ของที่เป็นถาวรค่อนข้างมากวัดรัชกาลที่3ส่วนใหญ่นอกจากที่ท่านจะทรงซ่อมแล้วกับที่ทรงสร้างใหม่ทั้ง 30-40 วัดในรัชกาลของพระองค์เนี่ยน
0: ะ
3: ก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันหมดเลยเราจึงเรียกศิลปะจีนแบบนี้น
0: ะ
3: ที่อยู่ในวัดไทยในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยว่าศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3
6: ของพิธีกรสาวช่างสงสัยอย่างพัชชาที่จะพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนกันต่อในเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน
7: วันนี้นะคะพัชชามายึดครองรายการคลายสงวนค่ะถือว่ารับหน้าที่แก้ความสงวนต่อจากน้องมิ้นแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะพัชชามารับภารกิจแรกในการคลายฉงนให้กับคุณผู้ชมนะคะไม่พ้นเรื่องขนมและของ

0: คือเนี่ยร้านขนมแน่นอนแล้วสิ่งนี้คือ
1: เซาให้ดูอันนี้คือเค้กสูตรโบราณครับของชาวโปรตุเกสเป
0: ็
1: นเค้กชิ้นแรกที่คนไทยได้เห็นในเมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยคนไทยจะไม่ใช้ไข่ในการทำขนมหวานเลยพอชาวโปรตุเกสเข้ามาเนี่ยก็นำวัฒนธรรมการทานของหวานที่ทำจากไข่เนี่ยเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยไว้มากมายเลย
0: ถึงเวลาขั้นตอนการทำจริงๆแล้วค่ะสัดส่วนของวัตถุดิบ3อย่างคือ
1: สัดส่วน1ต่อ1ทั้งหมดเลยก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ถ้าใช้ไข่1กิโลก
0: ็
1: แป้ง1กิโลเหมือนกันแล้วก็ตัวน้ำตาลสายก็1กิโล
0: เห็นพี่โป้งทำเมื่อกี้ดูเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะของพัดดูฝืนธรรมชาติมากเดี๋ยวจะทำขนมก็เสียทั้งกะละมังกรอบคุณอุ่นๆนะดีงาม
1: อันนี้จะเป็นเอกลักษณ์สำคัญพิเศษเลยสำหรับขนมฝรั่งกุดีจีนก็คือความกรอบนอกนุ่มใน
2: ที่หายไปเนี่ย
0: ค
2: ือพัดคนเดียวให้เขาด
0: ู
2: ให้เขาดูเนี่ยไม่ใช่พี่เลยอันนี้ก็เหมือนกันแหลมๆอยู่ดีๆพัดชุบไปแล้ว
0: อุตส่าห์หันหลังแล้วให้คนเขานึกว่ายังชิ้นเต็มอยู่ค่ะอาจารย์
2: เจ้าพญาวิชเยนเนี่ยท่านมีภรรยาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกับโปรตุเกสภรรยาของท่านเนี่ยชื่อมารีกีมาเดอปีนาม
0: ารีกี
2: มาเดอปีนาน
0: ะ
2: ฮะคนไทยเรียกง่ายๆเลย
0: ค่ะ
2: มารีกีมาเดอป
0: ีนาไม่เอาแล้วมาก
2: เรียกง่ายๆเลยท้าทองกีบม้าก
0: ีบม้าก
2: ีมาก็คือกีบม้าคนไทยนี่ชอบเรียกอะไรที่ง่ายๆนะฮะเช่นเฮนรี่เบอร์นี
0: ่กลายเป็น
2: สมัยรัชกาลที่4นะนายหันแตรบารณี
0: เท่เขาเป็นชาวอะไรนะคะ
2: เป็นชาวอังกฤษอะไรที่มันออกเสียงยากเราก็เอาออกให้ง่ายๆ
0: ซึ่งง่าย

0: มานะคะเสาหมุดประชาธิปไตยอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้านี่แหละค่ะเวลาที่หันหน้าไปหาพระที่นั่งอนันต์นะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายคือพระบรมรูปทรงม้าทางด้านขวาคือสนามเสือป่าเขาบอกให้ก้มหน้าหาไปเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเสาหมุดเองนะคะแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนอยู่ส่วนไหนกันแน่อ๋อนี่ค่ะเขาบอกว่าจะมีหน้าตาเป็นเหมือนกับแผ่นทองเหลืองนะคะอยู่ที่พื้นกลมๆค่ะลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1ฟุตซึ่งพอมาดูใกล้ๆของจริงแบบนี้แล้วนะคะมีรายละเอียดอยู่บนนี้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นข้อความเอ่ยหรือสัญลักษณ์เอ่ยค่ะ
1: คือว่ารู้ไปหลายอย่างแล้วแต่มันยังมีรายละเอียดที่อยู่บนเสาหมุดอีกเยอะเลยค่ะที่พัดยังไม่เข้าใจทั้งแบบเวลาจริงๆแล้วมันคือช่วงไหนเป๊ะๆกันแน่หรือว่ามันมีสัญลักษณ์รูปภาพต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันมีความหมายอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์นี่ถามนิดนึงชีวิตเนี่ยไม่ฉงนบ้างได้ไหม
1: เดี๋ยวตกงานค่ะ
2: อ๋อโอเคงั้นคลายฉงนต่อโอเคตกงานทั้งคู่อ่ะสัญลักษณ์แล้วก็วอร์ดดิ้งต่างๆเนี่ยนะครับข้อความต่างๆนี่แหละที่ปรากฏอยู่บนหมุดประชาธิปไตยตรงลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยนะครับถ้าอ่านรวมทั้งหมดทั้งแนวนอนแล้วก็แนววงกลมรอบนอกอ่านว่าณที่นี
1: ้
2: 24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติ
1: หนูคลายฉงนแล้วว่าณที่นี้คือณที่นี้จริงๆ
2: ว่าทำไม
1: บอกวันที่เนี่ยอันนี้เคลียร์แต่ว่าเวลาย่ำรุ่งอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทำไมเวลาย่ำรุ่ง

0: กะเช้าเลยตั้งแต่เช้า
1: ไม่ทันเหมือนกันเนี่ยตัวเองไม่เกิดฉันก็ไม่เกิดก็รู้แต่ย่ำรุ่งพอกัน
0: แต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่นับเป็นนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
1: ์คงไม่มีใครจับเวลาหรอกตอนนั้นคำว่าย่ำรุ่งตอนนี้เนี่ยนะก
0: ็
1: คือมันเริ่มตอนเช้าตอนฟ้าสางย้อนกลับไปพระพุทธเจ้าบอกว่าย่ำรุ่งเนี่ยนะครับคือพ้นเวลาวิกาลคำว่าย่ำรุ่งเนี่ยให้ดูจากนี่ลายมือของตัวเองมองห่างเอามือยกขึ้นมาเนี่ยมองห่างกับลูกตาเนี่ยศอกหนึ่งศอกของตัวเราเองเนี่ยศอกรู้แค่นี้ก็เอาแค่นี้
0: อย่าง
1: น
0: ี้แสดงว่าคณะราษฎรอาจจะยืนรอส่องมานานแล้วก็ได้นะคะ
1: ไม่รอ
0: เพราะใช้แสงธรรมชาติ
1: เขาอนุมานโดยรวมประมาณ
0: เช้า
1: อนุมานเอาว่านะเวลาย่ำรุ่งแล้ว

0: ถานที่ที่อยู่ในภาพนี้นะคะเป็นส่วนไหนของสยามกันแน่คะ
1: ดูปุ๊บก็รู้เลยเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือสี่แยกปทุมวันสมัยก่อนเป็นโรงเรียนปทุมวัน
0: ค่ะ
1: สยามสแควร์จะเกิดก่อน
0: สยามสแควร์ภาพมองในรูปมองไปเนี่ยสยามสแควร์อยู่ขวามืออ
1: ยู่ขวามือใช่
0: คือใต้ป้ายโฆษณา
1: ใช่ค่ะ
0: แ
1: ล้วก็สยามเซ็นเตอร์อยู่ซ้ายมืออ
0: ยู่ซ้ายมือ
1: ค่ะแล้วหลังถัดจากสยามเซ็นเตอร์ไปก็เป็นโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัลก่อนที่จะรื้อเป็นพารากอนทางสยามสแควร์ระยะหลังเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องการก่อสร้างอาคารมีการรื้อมีการปรับปรุงตึกของเกตเวย
0: ์
1: นะครับตรงนั้นเป็นบริเวณของสมัยก่อนที่เขาเรียกกันเซ็นเตอร์พอยต์
0: เซ็นเตอร์พอยต์เด็กๆอายุซักมอต้นสมัยนี้ไม่รู้จักเซ็นเตอร์พอยต์แล้วนะคะ
1: ครับเพราะมันหายไปตั้งนานแล้ว
0: ใช่ค่ะแต่พัดยังทันค่ะพัดยังทันสมัยแบบเซ็นเตอร์พอยต์เพิ่งเปิดนิ่งๆเลย
1: เด็กเยอะมากนักเรียนทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบจะมีการจัดกิจกรรมก็มีคอนเสิร์ตมาลงอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาสมัยก่อน
2: ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะก็จะมีแนวพระราชดำริบอกว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกของประเทศไทยเลยก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเนี่ยก็เจริญพระชนพรรษาสูงขึ้นจำเป็นที่จะต้องมีพระราชพิธีโศกันคือโกนจุกเมื่อโกนจุกแล้วโศกันแล้วก็แสดงความเป็นผู้ใหญ่ก็จะโปรดให้แยกวังออกมาตามธรรมเนียมเนี่ยต้องแยกวังออกมาก็เลยโปรดให้สร้างจัดซื้อที่นะครับตรงย่านสนามกีฬาเนี
0: ่
2: ยแล้วก็ซื้อที่เรื่อยมาจนถึงย่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะไรทั้งหมดเลยเป็นที่ดินแปลงใหญ่มากแล้วก็สร้างวังวังนี้ก็ใช้สถาปนิกชาวอังกฤษนะมาเป็นคนออกแบบก่อสร้างก็ได้เอารูปแบบสถาปนิกนั้นก็เอาแบบพระราชวังวินเซอร์ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมาทำเป็นขนาดเล็กๆนะครับย่อสเกลให้มันเล็กลงมาเป็นวังไทยอ่ะนะวังไทยก็ไม่ได้ร่ำรวยเท่าวังฝรั่ง
0: แล้วก็ไม่ได้ต้องโอ้
2: ไม่ได้ใหญ่โตเท่านั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนฝรั่งที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะฮะก็จะเรียกวังตรงนี้ว่าวังวินเซอร์ The Little Windsor ก็คือพระราชวังวินเซอร์เล็กๆนะ

0: สดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้พัชชาอยู่ที่ทะเลแล้วค่ะ
1: ของหาดเจ้าสำราญนี่มีที่มายังไงคะ
2: คือมีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาที่นี่ตั้งแต่รัชกาลที่4ที่5และที่6นะคะท่านก็ให้คนสร้างเป็นพระตำหนักขึ้นมาเป็นชั่วคราวนะคะเสร็จแล้วก็พักอยู่73วันที่นี่แต่เดิมเป็นตำบลบางทะลุบางทะลุเสร็จแล้วท่านทรงอยู่แล้วทรงพระสำราญดีก็เลยมีความรู้สึกบอกกับชาวบ้านว่าที่นี่ชื่อไม่เพราะนะ
1: บางทะล
2: ุจะเปลี่ยนให้ใหม
1: ่
2: ก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตำบลหาดเจ้าสำราญก็คือมีเจ้าทั้ง3พระองค์ทรงพระสำราญที่มาพักที่นี
1: ่พัดเดินผ่านเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเอ๊ะดูเป็นอาคารทรงยุโรปหน้าตายุโรปยุโรปน
3: ะ
1: หลังคากระเบื้องแต่ว่าดูมีความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยผสมอยู่จริงๆแล้วคือการออกแบบเนี่ยมาจากไหนคะ
3: คือว่าจริงๆแล้วที่นี่มันเป็นการผสมผสานเรื่องของวัฒนธรรมแบบไทยกับเทคโนโลยีแบบตะวันตก
1: ค
3: ือระบบการก่อสร้างที่ใช้ที่นี่มันเป็นระบบการก่อสร้างแบบโมดูล่าซิสเต็มครับ
1: ค
3: ือมันเป็นระบบการก่อสร้างแบบสำเร็จรูป
1: ค
3: ือวังทั้งวังเนี่ยที่เห็นกว้างใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลาก่อสร้างแค่ปีเดียวครับ
1: ปีเดียวเหรอคะ
3: ครับผมซึ่งทุกอย่างมันจะมาประกอบเข้าไปด้วยกันแต่ที่เรารู้สึกถึงความเป็นไทยเนี่ยเพราะเขาแอพพลายแนวคิดแบบฝาประกลแบบเรือนไทยเข้ามาใช้ในการออกแบบฝาผนังทุกอย่างเป็นชิ้นเล็กๆมาสามารถลงเรือได้เสร็จแล้วมาประกอบที่นี่เสร็จภายในรวดเร็ว
4: การเสด็จไปประทับที่หาดเจ้าสำราญเนี่ยที่บ้านบางทะลุเนี่ยไม่ใช่สบายน
1: ะ
4: คือเป็นที่ที่ไม่มีบ้านเรือนราษฎรคือในการจะสร้างพระราชวังเนี่ยก็ไม่รัชกาลที่6ไม่โปรดที่จะไปรบกวนบ้านเรือนราษฎรถ้าอยู่ๆเขาอยู่มาก่อนแล้วพอไปสร้างวังก
1: ็
4: ต้องไปย้ายเขาออก
1: ก็คือเหมือนจะต้องกั้น
4: ไปกั้นเขตท่านก็บอกไม่เอาไปเลือกตรงที่ที่ไม่มีใครเขาอยู
1: ่
4: ก็แน่นอนเลยนะฮะไอ้ที่ที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยมันต้องเป็นที่ที่แย่ที่สุด
1: เป็นที่ที่เข้าไม่ค่อยถึง
4: ที่สุดเข้าไม่ค่อยถึงไม่มีใครเขาเลือกแล้วก็เมื่อมีพระราชดำริลงมาเช่นนั้นก็เลือกสถานที่ตรงบางทะลุมันก็ทะลุหมดนะครับน้ำเนื้อมันไม่มีเลยเพราะว่าชื่อมันทะลุน้ำหายหมดน
1: ะ
4: รั่วไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เสด็จไปประทับก็สร้างเป็นที่ประทับเป็นพวกพับพลาไม้นะฮะไม้เสาไม
1: ้เสาไม
4: ้เสาไม้พื้นกระดานเนี่ยเป็นไม้ฟากคือไม้ไผ่นะฮะฝาเป็นไม้ไผ่ขัดแตะสารนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นจาก
1: ง่ายๆอย่างนี้เลย
4: ง่ายเลย
1: ค่ะ
4: อุ้ยเป็นหมู่ที่ประทับสนุกสนาน
1: ค่ะ
5: เรื่องราวความสงวนของพระชายยังไม่หมดเพียงเท่านี้กลับมาย้อนดูความสนุกกันต่อช่วงหน้าค่ะ

0: คุณผู้ชมคะเช้านี้นะคะเราอยู่กับ General Manager ค่ะของโรงแรม Sentara Grand Beach Resort และวิลล่าหัวหินนะคะคุณชาร์ลส์ มูรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: Good morning Good morning The history of this hotel is very long
0: ค่ะ
1: It is over 90 years old
0: Oh really
1: It was commissioned by the royal family in the early 20th century
0: Yes
1: And the first building opened the 1st of January 1923
0: 1923 so it's 91 years ago
1: Exactly yeah. right
0: Can you explain me about the maintenance and the difference about the building
1: Well the main thing is that we're in a tropical climate next to the ocean with salty water wind rain and the buildings are practically 100% wood.
0: Yeah.
1: So the maintenance is, that's heavy maintenance. I like to compare this to the Golden Gate Bridge in San Francisco because I have worked there and they paint it all year long and once it's finished, they start again. And this is the same here for the hotel.
0: We all need for all, the, all year.
1: All year long to protect it from the rain and from the wind and from the salty water.
2: ตลาดชัดชัยนี่ก็ถือว่าสมัยนั้นนะ80-90ปีสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ทันสมัยที่สุดในทะเลเลยก็ว่าได
0: ้นะ
2: จริงๆอยู่แค่ตรงนี้ครับอยู่ข้างนี้เองแค่ตัวเนื้อที่ตลาดนะตรงนี้เป็นที่โล่งนะครับเป็นไหมครับนะฮะ

0: ในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยนะครับเส้นทางรถไฟเนี่ยนะครับจากประเทศไทยจากกรุงเทพเนี่ยลงไปจนถึงมาลายูเรียบร้อยละ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นหัวหินนี่เป็นทางผ่านแน่นอน
0: ทางผ่านแน่นอนฉันกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยนะครับท่านก็เป็นเสนาบดีกระทรวงคมนาคมก็โปรดให้มีการจัดสร้างโรงแรมเนี่ยเพราะว่ามีฝรั่งมังค่าเริ่มมากันเยอะแยะแล้วก็ไม่มีที่พัก
1: เขาก็อยากจะวาเคชั่น
0: มาวาเคชั่นทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โปรดให้สร้างโรงแรมรถไฟหัวหินขึ้นนะฮะคุณตาพี่เนี่ยเป็นผู้จัดการโรงแรมรถไฟคนแรกนะ
1: คนแรกเหรอ
0: คนแรกเลยฮะนะฮะแล้วก็ในสนามหญ้าของเขาด้านหน้าโรงแรมเนี่ยนะมันจะมีต้นข่อยไอ้เจ้าต้นข่อยนี่ขึ้นเต็มเลยจำได้นะต้นข่อยหมดเลยแล้วก็ตัดเป็นรูปหมูหมากาไก่นกหนูปูปักตัดเป็นต้นเป
1: ็
0: นร
1: ู
0: ปสัตว์หมดเลยใช่แต่ที่สวยที่สุดแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดที่เด็กๆต้องอยากไปดูก็คือตัดเป็นรูปช้างยืนสี่ขาแล้วเราก็ต้องมุดเป็นตรงใต้ท้องช้างก็เป็นทางเดิน
1: อันนี้หนูไปเห็นมาแล้วค่ะตอนปัจจุบันนี้ช้างใหญ่มากค่ะ
0: ใหญ่มากไหมผมเกิดมาเนี่ยตั้งนานมากแล้วนะก็จำได้ว่าตั้งแต่เกิดก็เห็นช้างนี้แล้ว

ของสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องจีนเพราะฉะนั้นจะไปเริ่มต้นกันที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่นะคะเยาวราชค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามาเยาวราชนะคะก็ต้องไม่พลาดเข้ามาที่นี่ค่ะวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะซึ่งเป็นวัดสำคัญของย่านเยาวราชเลยค่ะ

0: สำนวนว่าเสือผืนหมอนใบเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะ
1: คือคนที่อพยพเข้ามาเนี่ยบางคนเขาไม่มีเงินเลยสักบาทเขามีแค่อุปกรณ์คือเสือกับหมอนเอาไว้นอน
0: คือมาสร้างเนื้อสร้างตัวกันที่เมืองไทยแบบอย่างแท้ๆเลย
1: เขามาหาอุปกรณ์อาดับหน้าก็คือไม้คานอาชีพแรกไงที่บอกว่าเป็นอาชีพจับกัง
0: ค่ะ
1: เป็นกรรมกร
0: แบบหามกันอยู่อย่างนี้
2: จีนเนี่ยนะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเราเรียกว่าคนจีนพ้นทะเล
0: จีนพ้นทะเล
2: จีนพ้นทะเลก็จะอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนแถวเหอหนานแถวกวางตุ้งแถวอะไรต่างๆแถบนั้นนะครับผู้ชายเองก็ต้องมีโรงน้ำชาโรงน้ำชาเสร็จไปดื่มชากันเจ๊จิ๋วก็กินเหล้านิดหน่อย
0: เหม
2: ือนหนังจีนเหมือนกัน
0: เก้าอี้เก้าอี้แบบ
2: จีนมีทุกอย่างเจ๊จิ๋วเสร็จทานน้ำทานเหล้ากันเสร็จแล้วต้องไปแล้วหาไปเที่ยวผู้หญิงหยำที่นี่หยำชาที่นี่ก็แขวนโคมไว้ให้เป็นที่รู้กันนะฮะมีผู้หญิงโคมเขียวเป็นซ่องไฮโซก็ต้องมีห้อยโคมเขียว
0: โคมเขียวเป็นที่มาของศัพท์เฉพาะ
2: ศัพท์เฉพาะนะบางทีบอกไปไหนไปเที่ยวสวรรค์ชั้น7ตรงนี้หัวมุมถนนเยาวราชเลยเนี่ยแล่นเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเจอตึกที่เรียกว่าตึกสูงที่สุดของกรุงเทพตอนนั้น
0: ค่ะ
2: คือตึก7ชั้น
0: 7ชั้นนี่คือสูงที่สุดแล้วและอยู่ในย่านเยาวราชด้วย
2: เราเรียกว่าก็เรียกว่าไปสวรรค์ชั้น7
0: ค่ะมีอะไรที่สวรรค์ชั้น7คะ
2: ก็คงมีหยำฉ่านั่นแหละ
0: เจ็ดชั้นเลยนะคะคุณผู้ชม
2: ก็เดินหมดแรงนะคะเดินไปถึงคงไม่ทำอะไรนอนแบะ

0: เดินติ๊กตอกอยู่ข้างหน้านี่ค่ะ
1: นี่ครับที่บอกในการเจ้าคุณปู่เนี่ยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคุณทวดแล้วค่ะ
1: เรือนนี้ครับเป็นเครื่องในการที่อยู่บนหอนาฬิกาเนี่ยครับหอนาฬิกาที่เยาวราชนะครับตอนนี้ที่ใช้เครื่องแบบนี้ก็มีที่สวนลุมนะครับที่ใช้เครื่องอย่างน
0: ี้
1: แล้วก็ที่มหาชัย
0: คร
1: ับแต่ปัจจุบันเขาใช้เป็นระบบอีโคไดซ์หมดแล้วใช้แสงอาทิตย์ที่ไฮไลท์ที่สุดเหมือนกันครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาตาเหลือกนะครับดูตาเลยครับตาเขาจะเหลือกขึ้นเหลือกลงนะครับ
0: คือมีกลไกเพิ่มตรงซุ้มด้วย
1: ครับแล้วหน้าปัดเขาเป็นฟิล์มนะครับเครื่องฟิล์มคือคนโบราณเขาป้องกันการหนึ่งแมลงกัดหน้าปัดสีอย่างนี้รอครับคือใช้น้ำยาจากต้นไม้นะครับมาเคลือบหน้าปัดไม่ให้มันซีดจัง

0: ีหลอก
1: ไม่หลอกค่ะอาจารย์ดังจริงค่ะ
0: นี่สมมติว่านาฬิกาเรือนนี้น
1: ะ
0: อายุ100ปีที่พัดได้ยินเนี่ยก็คือเสียงของเมื่อ100ปีที่แล้วจริงไหมเพราะนาฬิกาเนี่ยนะเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกสร้างในขณะที่เราสองคนเนี่ยเราจะอายุ60 70 80เราก็ตายเสียงเราก็จบไป
1: จริงค่ะ
0: แต่นาฬิกานี่เป็นสิ่งเดียวนะที่ฝรั่งเขาบอกว่านาฬิกาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกเสร็จทำเสร็จไม่มีวันเพี้ยนเสียงมันเพราะมากเลยนาฬิกาต้องบอกว่าเราเกิดขึ้นเนี่ยประมาณรัชกาลที่4นะฮะรัชกาลที่4ก็โปรดให้มีคนกำกับเวลาให้มั่นคงก็คือพันธิวาทิตกับพันพินิจจันทรา
1: เอ๊ะแสดงว่ามีชื่อทั้งพระอาทิตย์กับพระจันทร์
0: พระจันทร์ใช่พันธิวาทิตท
1: ิ
0: วานะฮะทิตก็คือผู้ที่ทิวาก็คือวันวานนะฮ
1: ะ
0: ก็คือวันวานเวลากลางวันที
1: ่
0: มีพระอาทิตย์นะครับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันพินิจจันทราก็คือคนนี้หน้านี่ดูพระจันทร์กลองเนี่ยเป็นเครื่องบอกเวลาในเวลาค่ำคืน
1: กลางคืน
0: กลางคืนคล้องบอกเวลากลางวัน
1: ค่ะ
0: เสียงคล้องเนี่ยมันดังไง
1: มง
0: มงมงใช่ถูกต้องมงมงมงเถ่งมงเถ่งมงเถ่งมงมงก็เลยกลายเป็นคำว่าม
1: ง
0: เก่งมาก6โมงเช้า7โมงเช้า8โมงเช้าโมงทั้งนั้น
1: อันนี้คือเริ่มตอนเช้า
0: ใช่พอหมดถึง6โมงเย็นพอหมดจาก6โมงเย็นไปก็เป็นเวลา1
1: ทุ่ม
0: ทุ่ม
1: แสดงว่า
0: ทุ่ม
1: เป็นเสียงกลอง
0: ถูกต้องอีกนั่นแหละ

และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาที่ทั้งมิ้นท์และพัชชาได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปหาคำตอบและคลายฉงนไปกับอาจารย์เผ่าทองแต่ความฉงนยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนค่ะเพราะถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ช่างสงสัยส่งเรื่องราวที่คุณอยากให้คลายฉงนมาที่ Facebook Fanpage รายการคลายฉงนแล้วเรื่องราวของคุณอาจได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการในตอนต่อไปสำหรับสัปดาห์หน้าเวลาใหม่ 11:00 นตรงรายการคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนและจะไปคลายฉงนในเรื่องอะไรต้องรอติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระวิษณุหรือพระนารายณ์ทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวยสนพนิกายเช่นเดียวกับพระศิวะได้รับการยกย่องในสายวานิกายรูปพระนารายณ์มักทำเป็นรูปบุรุษสี่กรถือสังจักรคทธาและธรณีซึ่งอาจใช้แทนด้วยดอกบัวหรือก้อนดินทรงมีครุฑเป็นพาหนะมีชายาคือพระลักษมีหรือพระศรีและพระนางภูมีภาพของพระนารายณ์ยังนิยมสลักเป็นภาพสลักนูนต่ำแสดงเรื่องราวต่างๆเช่นภาพวิษณุอนันตสายินหรือนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งแสดงภาพพระนารายณ์บรรทมเหนือพระยาอนันตนาคราชในเกษียรสมุทรหลังจากที่โลกถูกทำลายเมื่อสิ้นกันระหว่างนั้นจะมีดอกบัวผุดขึ้นมาจากพระนาภีมีพระพรหมประทับอยู่เหนือดอกบัวเพื่อสร้างโลกขึ้นมาใหม่นอกจากนั้นภาพแสดงถึงอวตารของพระนารายณ์ลงมาปราบยุคเข็ญในโลกมนุษย์อันเป็นหน้าที่สำคัญของพระองค์ในการดูแลรักษาโลกให้สงบสุขซึ่งมีปางสำคัญอยู่10ปางเช่นปางกูรมาวตารพระนารายณ์อวตารเป็นเต่ามักแสดงภาพการกวนเกษียรสมุทรวามนาวตารอวตารเป็นพราหมณ์เตี้ยซึ่งมักแสดงภาพตรีวิกรมคือ939บน3โลกกฤษณาวตารเป็นปางที่พระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะตอนที่นิยม

นำมาสลักเป็นภาพบนหน้าบันและทับหลังเช่นตอนพระกฤษณะยกเขาโควันธนะตอนพระกฤษณะประลองกำลังกับสัตว์ต่างๆเช่นพญานาคและสิงห์เป็นต้นรามาวตารเป็นตอนที่คนไทยรู้จักกันดีจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
3: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงเนี้ยครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้เป็นไงครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
1: รู้จักครับ
0: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
1: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
0: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
1: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
2: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
3: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
4: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
2: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
6: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
5: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบ Handcraft ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตางค์ซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทกวนมาฝากจะมีเมนูอะไรบ้างมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสู่วัยอดีตของสตางค์ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับซึ่งสตางค์เคยรับประทานแล้วก็นานมากเลยล่ะครับที่ไม่เคยได้รับประทานประมาณเกือบ20กว่าปีเป็นเมนูขนมพื้นบ้านแบบปักใต้เขาเรียกกันว่าขนมกวนขี้มันรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มด้วยการเตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวออกแรงขยำคั้นบีบให้กะทิออกมันต่อจากนั้นจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางคั้นบีบให้เสด็จตามเสร็จเตรียมนำเม็ดสาคูต้นลงไปปั่นให้ละเอียด
0: ขนมกวนขี้มันนะครับเราสามารถใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผสมกับแป้งข้าวเหนียวแต่ว่าคนปากใต้เนี่ยมีสาคูต้นก็มักจะนิยมนำแป้งสาคูมาเป็นส่วนผสมในการกวนขนมขี้มันนะครับซึ่งเราจะพบได้ในแถบจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังนะครับเพราะว่ามีต้นสาคูก็เลยทำเป็นแป้งสาคูวันนี้สตังก็เลยเอาแป้งสาคูปั่นให้ละเอียดเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของขนมกวนขี้มันครับถ้าเรามีแป้งสาคูสดเนี่ยเราก็สามารถเอาแป้งสาคูเนี่ยมาเป็นส่วนผสมได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีแป้งสดก็ใช้เม็ดสาคูแบบนี้มาปั่นให้ละเอียดผสมไปได้เช่นกันครับ
1: เมื่อเราปั่นเม็ดสาคูจนละเอียดจึงนำมาผสมกับกะทิตีคนให้แป้งละลายเข้ากันตามต่อได้นั้นคือน้ำตาลโตนด
0: ในส่วนของการเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลเราสามารถเลือกชนิดน้ำตาลได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าใครสะดวกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าววันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลโตนดนะครับเนื่องจากว่าน้ำตาลโตนดเนี่ยมีความหวานแล้วให้กลิ่นความหอมนอกจากนั้นจะช่วยทำให้สีของขนมกวนขี้มันเนี่ยมีความเข้มสวยด้วยครับ
1: ตัดด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วจึงใช้เครื่องตีแป้งตีทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเมื่อแป้งเข้ากันได้ที่จึงนำมาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางรอบสุดท้ายเพื่อให้แป้งเนื้อเนียนละเอียดก่อนจะพักแป้งทิ้งไว
0: ้ในขั้นตอนนี้นะครับสตังนำหัวกะทิลงมาเคี่ยวในกระทะเราเคี่ยวไปด้วยไฟอ่อนๆ นะครับเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อกะทิเนี่ยจะแยกออกมาจากน้ำมันนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าน้ำมันขี้โลแล้วก็กากของกะทิที่จับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยเขาเรียกว่าขี้โลนะครับในสมัยโบร่ำโบราณขี้โลเนี่ยจะเอาไว้แต่งหน้าขนมต่างๆนะครับและถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีกับข้าวอะไรนะครับปู่ย่าตายายก็จะเอาขี้โลเนี่ยมาคลุกกินกับข้าวได้เลยนะครับคนปากใต้จะเรียกขี้โลว่าขี้มันก็เลยเป็นที่มาของชื่อขนมกวนขี้มันนั่นเองครับ
1: อดทนเคี่ยวไปด้วยใจเย็นๆและไฟอ่อนๆจนกว่าเนื้อกะทิจะค่อยๆแยกตัวกับน้ำมันใช้เวลาเคี่ยวนานเหมือนกันกว่าจะได้ของอร่อย

0: เมื่อกะทิแยกตัวออกมาจากน้ำมันแบบนี้เราจะเห็นสีสันสวยเข้มขึ้นมาแถมยังให้กลิ่นความหอมโดดเด่นเฉพาะตัวก่อนจะเทกลองรองแยกเอาขี้มันหรือขี้โหลและน้ำมันขี้โหลพักไว้ได้เวลานำทุกอย่างลงไปกวนในกระทะ
1: ในขั้นตอนการกวนนะครับเริ่มแรกเราสามารถที่จะใช้ไฟในระดับที่เรียกว่าไฟแรงได้นะครับหลังจากที่แป้งเริ่มจับตัวเหนียวเราค่อยๆลดไฟลงมาแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่ากวนคนห้ามหยุดนะครับจนกว่าแป้งจะหนืดเหนียวใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่ถาดแต่ก่อนที่เราจะเอาไปเทใส่ถาดนะครับเราจะทาชโลมถาดด้วยน้ำมันขี้โหลเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้ขนมกวนของเราไม่ติดถาดแล้วก็มีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็กวนคนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวขึ้นมานะครับพอแป้งขนมกวนของเราเนี่ยเริ่มหนืดเหนียวคุณผู้ชมครับเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าเราต้องกวนอย่าหยุดมือเลยนะครับมิฉะนั้นแล้วเนื้อแป้งอ่ะมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับต้องคอยกวนอยู่อย่างนี้แหละครับก็เลยเรียกว่าขนมกวนเอง

เมื่อเรากวนขนมที่มันจนได้ที่จึงนำมาเทลงใส่ถาดโรยหน้าด้วยขี้มันที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นตัวสักครู่จากนั้นจึงชโลมทาน้ำมันขี้โหลให้ทั่วที่ตัดขนมนำพาไปตัดขนมให้กลายเป็นชิ้นแค่นี้ก็น่ากินพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติของขนมกวนขี้มันให้ความหนุบหนับเหนียวเด้งสุดเจ๋งกลิ่นความหอมจากน้ำมันขี้โหลประสานกลิ่นความหอมจากน้ำตาลตะโนดและกะทิมิผิดหวังแป้งสาคูชูความอร่อยโรยหน้าด้วยขี้มัน20 ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันไม่ผิดหวังแล้วล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับหลากหลายคนชื่นชอบมากนั่นก็คือขนมเปียกปูนวันนี้สตังเตรียมปรุงให้คุณผู้ชมรับชม2สีนั่นก็คือสีดำแบบสูตรโบราณแล้วอีกสีหนึ่งก็คือสีเขียวจากใบเตยมาลุ้นกันนะครับว่าจะลงเอยหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรเริ่มต้นลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการนำกาบมะพร้าวมาเผาเคล็ดลับสำหรับการทำขนมเปียกปูนในแบบสูตรโบราณนะครับซึ่งจะออกมาเป็นสีดำสีดำที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็คือสีดำที่ผ่านกระบวนการเผากาบมะพร้าวอย่างนี้นะครับเผาไปจนกว่ากาบมะพร้าวจะดำสนิทแบบนี้จากนั้นจึงนำพาไปจุ่มแช่ในน้ำปูนใส

0: จัดการขยำทำให้กาบมะพร้าวแหลกกระจายตามต่อได้นำไปปั่นให้ละเอียด
1: ในสมัยโบราณนะครับคุณย่าคุณยายจะใช้

0: สีดำที่เอามาทำขนมเปียกปูนเนี่ยก็ได้มาจากกาบมะพร้าวเอามาเผาหรือไม่ก็ใช้เปลือกทุเรียนก็ได้นะครับเอามาเผาเช่นเดียวกันและยังมีดีมากกว่านั้นนะครับในทางการแพทย์แผนไทยระบุไว้ว่าน้ำถ่านที่เราเอามาทำขนมเปียกปูนแบบนี้นะครับจะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยดูดซับสารพิษด้วยครับ
1: ก่อนจะเทกลองหลายๆรอบ
0: เราจะทำการกลองหลายรอบนะครับสตางค์กลองตอนนี้เป็นรอบที่5 2รอบแรกนะครับเรากลองด้วยกระชอนตาห่าง2รอบหลังกระชอนตาทีแล้วอีก2รอบด้วยผ้าขาวบางคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีฐานที่มันละเอียดมากเลยนะครับอย่างนี้เราก็จะไม่เอาไปใส่ในขนมนะครับเวลาที่เคี้ยวกัดมันอาจจะมีความรู้สึกถึงผงฐานอยู่นะครับเราต้องการเพียงแค่น้ำสีดำครับ
1: เตรียมละลายแป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวค่อยๆหยอดเติมน้ำปูนใสตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือตีแป้งให้ละเอียดเติมใส่ได้คือน้ำปูนใสและน้ำถ่านดำตีผสมให้ทุกอย่างเข้ากันปิดท้ายจึงเทกลองอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะเตรียมทาน้ำมันขี้โล้ในถาดกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวข้นสีดำสวยเลยล่ะครับ
0: เขาบอกกันว่าขนมเปียกปูนที่ได้ชื่อว่าขนมเปียกปูนก็เพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำปูนนะครับและเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะกวนแบบเหลวๆนะครับคนสมัยโบราณเรียกการเปียกก็คือการกวนหรือว่าเรียกการกวนว่าเป็นเปียกนั่นเองครับเลยเป็นที่มาของชื่อขนมเปียกปูนครับและที่สำคัญเวลาที่ขนมเริ่มงวดนะครับเราจะต้องกวนเร็วๆแล้วก็ลดไฟอ่อนลงกวนให้มันเหลวแบบเปียกๆนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปเทใส่ถาดได้เลยครับอันนี้อีกสักพักนะครับนี่กวนต่อไปเหมือนพายเรือในอ่างกระทะทองเหลืองสตังรู้สึกได้กลิ่นความหอมของถ่านนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์และก็เอกลักษณ์ของขนมเปียกปูนแบบโบราณเลยครับเราจะได้กลิ่นหอมถ่านนั่นเอง
1: เมื่อกวนขนมจนได้ที่จึงยกนำมาเทใส่ถาดแล้วจึงเตรียมขูดเส้นมะพร้าวไว้โรยหน้าผสมด้วยเกลือให้เค็มพอปลาแล้มจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งประมาณ5นาทีจะช่วยทำให้เราเก็บรักษาขนมไว้ได้นานยิ่งขึ้น
0: เรามาลุยต่อกับขนมเปียกปูนในสูตรที่2หรือเรียกว่าเป็นสูตรประยุกต์ที่นิยมทำกันในปัจจุบันนั่นก็คือขนมเปียกปูนใบเตยนะครับซึ่งขนมเปียกปูนใบเตยนะครับจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับขนมโบราณอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าขนมศิลาอ่อนครับเดี๋ยววันนี้สตังจะใส่กะทิลงไปด้วยในขนมเปียกปูนใบเตยทั้งหอมทั้งมันครับ
1: โดยจะนำใบเตยมาปั่นกับน้ำปูนใสให้แหลกละเอียดแล้วจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตส่วนผสมของแป้งเราจะใช้เหมือนกันหยอดเติมใส่นั้นคือน้ำปูนใสตามไปคือหัวกะทิตีให้แป้งเนียนละเอียดก่อนจะเบียดน้ำใบเตยลงผสมตีให้เข้ากันอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวก่อนจะเทเพิ่มเติมน้ำปูนใสกวนต่อไปจนกว่าขนมจะสุกลักษณะแบบนี้ใช้ได้แล้วล่ะครับปิดท้ายจึงนำถั่วทองที่ผ่านการแช่น้ำผึ่งไว้ให้เสด็จ นำลงไปทอดจนกว่าจะเหลืองสุก
0: มาถึงขั้นตอนในการตัดขนมนะครับสี่เหลี่ยมที่เกี่ยวข้องกับขนมของสตางค์ในวันนี้นั่นก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับวิธีการตัดเนี่ยเราจะตัดเป็นแนวเส้นตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้ที่ตัดขนมเนี่ยตัดแนวทแยงเดี๋ยวสตางค์จะตัดให้ดูนะครับว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นอย่างไรครับ

ก่อนจะโรยหน้าขนมเปียกปูนด้วยมะพร้าวอ่อนและถั่วทองหน้าตาช่างน่าลองไปชิมกันเลยครับรสชาติของขนมเปียกปูนสีดำแบบโบราณอร่อยได้การแป้งหนืดเหนียวนุ่มเด้งสุดเจ๋งหอมกลิ่นถ่านอ่อนๆสะท้อนกลิ่นคู่กับมะพร้าวโรยหน้าเข้าท่าตัดเค็มพอประแล้มส่วนขนมเปียกปูนใบเตยมีความหวานมันจากน้ำกะทิมิผิดหวังโรยหน้าถั่วทองถ้าใครได้ลองจะหอมกลิ่นใบเตยลงเอยชวนให้น่ากินจังเลยครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทกวนในวันนี้นั่นก็คือข้าวเหนียวกวนซึ่งสตังจะทำสองสีมีชื่อเรียกว่าข้าวเหนียวแดงและข้าวเหนียวแก้วนะครับ
1: มาเริ่มต้นขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวสตังมีเคล็ดลับดีๆในการที่เราจะเลือกข้าวเหนียวในการที่จะมากวนในวันนี้นะครับนั่นก็คือสตังเลือกข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับแต่ว่าสตังจะเลือกข้าวเหนียวใหม่นั่นหมายความว่าเป็นข้าวเหนียวที่ปลูกภายในปีนี้หรือว่าเป็นข้าวเหนียวที่ไม่ได้ค้างปีนั่นเองนะครับเหตุผลก็เพราะว่าข้าวเหนียวใหม่เนี่ยเม็ดจะสวยเวลาที่เรานำมากวนเนี่ยเม็ดจะไม่แตกหักนะครับและเราจะทำการแช่เนี่ยไม่ต้องนานใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็สามารถนำไปกวนได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สามารถหาข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบใหม่ได้หรือว่าข้าวใหม่ได้ก็สามารถใช้ข้าวเก่าได้นะครับแต่คุณผู้ชมจะต้องแช่ไว้ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงหรือแช่ไว้ข้ามคืนก็ยิ่งดีเลยนะครับและวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมนะครับในการที่เราจะล้างข้าวเหนียวเนี่ยให้เราใช้สารส้มเพราะว่าคุณสมบัติของสารส้มนะครับจะช่วยทำให้เม็ดข้าวสวยใสแล้วก็ไม่แตกหักง่ายนั่นเองครับ

0: นึ่งผ่านไป15นาทีจึงสลับด้านนึ่งต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานึ่งข้าวจนสุกแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผึ่งในกระโบมนะครับโดยเราจะทำการเกลี่ยข้าวนะครับให้กระจายทั่วเลยนะครับก็เพื่อให้ข้าวเนี่ยแห้งตัวเร็วขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเม็ดข้าวยังเปียกอยู่ถ้าเราเอาไปกวนข้าวเหนียวแดงนะครับก็จะทำให้ข้าวเหนียวแดงของเราแฉะนั่นเองครับ
0: ต่อจากนั้นจึงเตรียมคั่วงาขาวพักไว้

0: เคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายเติมใส่ได้คือหัวกะทิก่อนจะตัดเกลือเล็กน้อยแล้วเพิ่มความหอมพร้อมสีสันให้เข้มสวยด้วยน้ำตาลตะโนด
1: หลังจากที่เราเคี่ยวน้ำตาลจนเหนียวแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรานำข้าวเหนียวลงใส่แบบนี้แล้วให้ลดไฟเป็นไฟในระดับอ่อนนะครับแล้วค่อยๆเคี่ยวไปจนกว่าข้าวเหนียวแดงของเราจะเหนียวข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: างแล้วถึงคราวเตรียมผสมน้ำกะทิน้ำตาลทรายเกลือตีผสมให้ทุกอย่างละลายตามต่อได้จึงนำข้าวเหนียวนึ่งสุกใหม่ใส่ลงไปในน้ำกะทิจัดการมูนข้าวเหนียวทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ได้เวลานำข้าวเหนียวที่มูนไว้ลงไปกวนในกระทะกวนคนไปสักพักก่อนจะทายทักด้วยน้ำใบเตยสีสันลงเอยเขียวสดใส
1: ในส่วนของข้าวเหนียวแก้วนะครับมักจะนิยมใช้สีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะใช้สีธรรมชาติอย่างอื่นอย่างเช่นอยากได้สีน้ำเงินจากดอกอัญชันก็สามารถนำมาผสมได้นะครับหรืออยากได้สีแดงจากบีทรูทเมนูขนมไทยประเภทกวนต้องใช้ความอดทนและก็กำลังแขนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันงวดข้นแล้วเนี่ยต้องไม่ช้าเลยครับต้องรีบในการที่จะกวน
0: ข้าวเหนียวต่อไปจนกว่าจะได้ที่

จากนั้นจึงปล่อยให้เซตตัวสักพักแล้วทายทักจัดการตัดแบ่งชิ้นปิดท้ายโรยหน้าขนมด้วยงาขาวคั่วรสชาติข้าวเหนียวแดงหอมแรงจากกลิ่นน้ำตาลประสานความหวานแทรกซึมเข้าสู่เม็ดข้าวเหนียวเคี้ยวกัดได้ความหนุบหนับอร่อยเลยครับข้าวเหนียวแก้วเพราะได้ความหวานมันจากกะทิหอมกลิ่นใบเตยลงเอยด้วยกลิ่นงาขาวคั่วมันช่างลงตัวอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สัปดาห์หน้าสตังจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัย68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและ

0: สวัสดิการครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
1: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการงานสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูและก็ทรัพย์สิน ลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข
2: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
3: เรียนดีมีความสุข
4: เรียนดีมีความสุขครับ
5: เรียนดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารูด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราณตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราได้มาส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารูก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้นั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
0: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของโรงเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมยังไงให้เด็กเรียนดีนะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
6: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4ถึงป.6ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้ จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
4: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้เข้าร่วมตั้งแต่อายุ9ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
1: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปอนอหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกรเนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านศาสนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันและก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
0: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: เอ้าชี้ทำอะไรอยู่นั่นน่ะ
2: มุดกระดาษ
0: ย็อบย็อบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบย็อบย็อบแปลว่าแอบรัก

คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการ

และกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าเรียนรู้ค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
3: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
3: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมาธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมาธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบัน อีกอันนึงก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหาร สถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่าเรดยีสต์ไรท์นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงและวงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวนี้มันประยุกต์ใช้อะไรได้มากแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
2: ้
3: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
2: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
3: ไม่
2: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
3: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
2: อ๋อโอเค
3: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก
2: ็จบ
3: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่ที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงเท่านี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
2: ์
3: นะฮะอันนี้ก็จำเรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
2: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
3: ครับ
2: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
3: ใช่ครับ
2: ครับผม
3: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
2: า
3: เราก็เกิดเครียดว่าทำยังไงไอ้4โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
3: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเบรกหน้า
3: ครับ
2: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
3: ครับ
2: ปุ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
3: ครับ
2: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ก็ทำได้
1: ข้าวเป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับอย่างนั้นก็อย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
2: ครับ
3: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
2: อ
3: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานเนี่ยก็อาจจะ
2: จะรู้สึกแบบ
3: น่ากล
2: ั
3: วน่ากลัว
2: เชื้ออะไรเนี่ย
3: ใช่น่ากลัวมากมากเพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราก็อบนะอบแล้วนี่สี่กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า four processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการเป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เราน ะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
2: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
3: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
2: คือ
3: ล
2: ี
3: นเน
2: ี่ย
3: ประมาณก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
2: โอ้โห
3: อันนี้สำคัญมาก
2: ครับผม
3: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสเตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
2: ครับผม
3: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออปเปอเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นโพลิเมอร์นะซึ่งจริงๆเราสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
2: oh
3: นะฮะ oh. อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อ
2: ัน
3: นี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
2: ม
3: รวมทั้ง อากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
2: 1ไมคร
3: อนมันชื่อเฮป้านะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
2: ม
3: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
2: ไม่ใช่น้ำประปา
3: น้ำประปาก็ไม่ใช้
2: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
3: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
2: ครับ
3: ข้อที่4ก็คือเ ป็น green industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมดไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
2: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย
3: ์คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
2: ครับผม
3: ผมกำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
2: อย่างเช่น
3: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงเราผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
2: บ
3: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอีกอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ยใช้ข้าวแล้ว
2: ใช้ข้าวแล้ว
3: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบซึ่งทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิก

0: เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบเราต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรุษเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี่จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่นั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมออโตเมติกนะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะออโตเมติกเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำออโตเมติกมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือสเตอริไลเซชันคือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะออโตเมติกทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะเติมก่อนหรือเติมน้ำในสตรีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตรีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโต้เคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านไปพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังกระบวนการสเตอริไลเซชันเนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บออโตเมติกเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่าต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะฮะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนกับยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
0: ครับผม
1: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือ termination นะพอหลังจากตัวนี้ปุ๊บมันก็จะ cool down
0: cool down แล้ว
1: cool down แล้ว cool down แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือใน process ที่4คือ dehydration พอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็น chamber เนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้ามันถูกกวาดออกมา

0: กวาดมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหม
1: ดทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึง
0: ครับ
1: ว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหน
0: โอเค
1: สำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัด
1: ครับ
0: นะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02 318 5018
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02 318 5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วเพราะขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้ว่าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ครับผม
2: ค่ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องอะค่ะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมปช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอเป็นมาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรตค่ะแล้วก็เหมือนกับทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
2: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น

0: เรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคลิกการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขเกษโรวัดปากคลองมะขามเฒ่าถือเป็นปูชนียบุคคลที่ได้รับการเคารพนับถือของจังหวัดชัยนาทเรื่องราวของหลวงปู่สุขได้รับการเล่าขานมาทั้งในเรื่องตำนานที่เกี่ยวข้อง

0: กับพุทธคุณศาสตราวิชาอาคมต่างๆทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในกลุ่มศิษยานุศิษย์ไปทั่วประเทศนอกจากเรื่องของวิชาอาคมแล้วยังมีเรื่องของตำรายาสมุนไพรที่จังหวัดชัยนาทได้อนุรักษ์สืบสานด้วยการรวบรวมข้อมูลจากลูกศิษย์หลวงปู่สุขที่ครอบครองตำรายาสมุนไพรอยู่ทั้งในรูปแบบของใบข่อยใบลานสมุดตำรายาโดยได้อ่านและแปลตำรายาสมุนไพรจากภาษาขอมภาษาไทยโบราณให้เป็นภาษาไทยปัจจุบันที่เข้าใจง่ายมากขึ้นหากใครได้ไปเยือนวัดปากคลองมะขามเท่าจะมีพื้นที่สำหรับศึกษาหาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยที่อาคารแสดงตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขรวมถึงอาคารบริการนวดไทยเพื่อเป็นคลังปัญญาให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาอนุรักษ์เรียนรู้และดูแลสุขภาพด้วยตำรับยาภูมิปัญญาไทยและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมศาสนาและวิถีชีวิตพื้นถิ่นด้วยนายเรืองโพอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์หนึ่งในผู้ได้รับการสืบทอดตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขเล่าว่าตำรายาสมุนไพรนี้ได้รับการสืบทอดมาจากตาของตนเองจึงนำข้อมูลมาแบ่งหมวดให้ชัดเจนและจะส่งต่อไปให้ยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดต่อไปขณะเดียวกันพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรให้กระจายออกไปมากขึ้น
1: ก็ตำรับยาที่ผมดูและรักษาอยู่นะครับคือ1นี่ผมแยกเป็นหมวดหมู่ก่อนนะผมได้ดูในตำราที่คุณตาจดไว้ก็เป็นคาถาเกี่ยวกับพุทธาภิเษกหรือคาถาเกี่ยวกับว่าปลุกเสกเราเรียกว่าปลุกเสกให้คนที่เป็นโรคต่างๆเนี่ยได้มีความได้สบายใจก่อนนะครับแล้วต่อมาก็คือเก็บยาแล้วก็ให้ดื่มให้กินแล้วก็ประการที่3ก็คือรดน้ำมนต์ถ้าเป็นการกำชับเป็นการตันทับอีกทีนะฮะให้ต่างๆให้สิ่งต่างๆนั้นหายขาดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าท่านเอาองค์ครูเนี่ยมาใช้องค์ครูมีอยู่3เล่มครับมันแตกต่างกันไปศาสตร์จะแตกต่างกันมีอยู่3เล่มแล้วเล่มที่4ที่5นี่เป็นเรื่องตำรับยาซึ่งตำรับยานี่เป็นภาษาโบราณภาษาขอมซึ่งแต่ละนั่นนี่ก็จะมีคาถากำกับไว้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ท่านได้เผยแพร่นะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยทำต่อไปคือที่น่าจะทำได้ก็คือการให้ความรู้แก่ลูกหลานของเราคือลูกหลานของเราแถวนี้มีโรงเรียนอยู่หลายโรงนะครับเช่นโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์โรงเรียนเทศบาลโรงเรียนของบุญโรงเรียนถาวรนะครับเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าในท้องถิ่นของเราได้ส่งเสริมกันจริงๆแล้วก็มาเขียนเป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะครับคือให้ลูกหลานของเราได้ดูแลได้ดูการ์ตูนเนี่ยมันก็จะน่าสนใจมากกว่าที่จะมาทำเป็นชาร์ตแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันร้าวใจนะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่าน่าจะทำได้ถ้าต่อไปเรามีงบประมาณหรือว่ามีผู้สนับสนุนแล้วทีนี้เมื่อมีทำไอ้นี่แล้วเราอาจจะให้เอานักเรียนเหล่านี้มาเรียนรู้ที่เนี่ยครับเห็นของจริงที่เนี้ยที่วัดเนี้ยผมว่าวัดนี้เขาพร้อมที่จะให้อาหารเลี้ยงดูเด็กอะไรเนี้ยที่จะอบรมเนี่ยครับถ้าทางเบื้องบนหรือว่านั่นนะมาใช้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำได้สองอย่างเนี้ย
0: ขณะที่คุณมาลัยฉิมดีอีกหนึ่งผู้สืบทอดตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขระบุว่าอยากให้มีผู้สืบทอดตำรายาสมุนไพรนี้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ภูมิปัญญานี้คงอยู่ต่อไปได้และพร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้การเก็บรักษาสมุนไพรและอยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเข้ามาส่งเสริมด้วย
2: คืออยากให้พิสูจน์ด้วยตัวเองของอะไรต้องพิสูจน์ถ้าเราเชื่อคนยากพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยสมมติว่าตัวเองเป็นท้องอืดประจำเลยตัวเองก็เอาขมิ้นกินเองเลยเพราะไม่เป็นอันตรายแน่นอนถ้าเราปลูกไว้เองเนาะเอาขมิ้นมากินประจำไปสัก3วัน1อาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วเราทุเลาอาการนั้นไหมนี่คือเครื่องพิสูจน์แล้วถ้าเป็นผดผื่นคันเราก็สามารถเอามาทารักษาผิวหนังเราได้โดยไม่เกิดอันตรายพิสูจน์ด้วยตัวเองท้าพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วตัวเองก็จะเชื่อมั่นเองว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงอยากให้คนเข้ามาเรียนเนาะมาเรียนกับเราอะแต่ว่าการเรียนของเราเนี่ยก็คือว่าต้องมาช่วยเราเก็บยาเราเหมือนจะเป็นพี่เลี้ยงว่าเดี๋ยวจะลองพิสูจน์ว่าลองเก็บยาสักตำรับนึงสิง่ายๆซึ่งเป็นตัวยาที่อยู่ในบ้านเราทั้งหมดเลยไปเก็บสดๆมานะอันที่แห้งก็คือเราก็มีไว้แล้วก็ให้เขาจัดเองว่านี่อะไรแล้วก็ให้เขาจัดว่าหยิบว่าอันนี้จะหยิบสักเท่าไหร่อันนี้จะหยิบสักเท่าไหร่หรือไปตัดมาเอามาสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องเรียนด้วยแบบนั้นนะถึงจะได้ทุกหน่วยงานเลยแต่หลักๆป่าไม้อะกับสาธารณสุขอะป่าไม้ก็ให้อนุรักษ์ป่าสงวนอนุรักษ์สมุนไพรไว้ต้นไม้ไว้อย่างเช่นสมมติถ้าคุณจะทำถนนหนทางทำห้วยหนองคลองบึงที่มันมีต้นไม้อยู่ก็ให้แบบคือผู้ที่มีความรู้อยู่บ้างอ่ะไปดูก่อนว่าอะไรที่จะย้ายเอาไปปลูกในสถานที่อื่นๆที่มันจะเก็บไว้ได้แล้วอะไรที่มันใช้ได้เดี๋ยวนั้นเลยบ้างก็ให้ไปเอามาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนยาราคาถูกหรือยาฟรีก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปอ่ะถ้าไม่มีใครที่แบบว่าจะสามารถมาทำเป็นยาที่แบบคือทำอย่างเราอย่างเงี้ยคือมีรายได้มาใส่ตัวแล้วก็หมุนเวียนช่วยคนไปอย่างนี้ด้วยตลอดก็เอาไปที่จัดไปที่สาธารณสุขที่อนามัยโรงพยาบาลซึ่งให้ฟรีด้วยซ้ำไปแต่ว่าแล้วแต่ว่าเขาจะบริจาคค่าครูค่ายาเขาจะให้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แล้วแต่เขาเลยอันนี้ยาจะไปรักษาคนได้เร็วแล้วมากขึ้น
0: โดยด้านคุณสินชัยมีฤทธิ์ผู้อำนวยการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทยืนยันว่าจะนำองค์ความรู้นี้ไปสู่ลูกหลานร่วมมือกับท้องถิ่นให้ตำราสมุนไพรหลวงปู่สุขคงอยู่สืบไป
3: ครับในส่วนของตำรายาหลวงปู่สุขนะครับและตำรับยานะครับที่ได้รับความนิยมถึงปัจจุบันนั้นเนื่องจากหลวงปู่สุขนั้นมีศิษยานุศิษย์นะครับจำนวนมากมายนะครับแล้วได้มอบตำรายาหลวงปู่สุขนะครับไว้ให้กับศิษยานุศิษย์จำนวนมากนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับจึงทำให้ตำรับยาของหลวงปู่สุขนั้นยังเป็นที่นิยมแพร่หลายอยู่ตั้งแต่อดีตกว่า100ปีจนถึงปัจจุบันการบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการประสานงานและก็บูรณาการในส่วนภูมิภาคจะมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับให้ตำรายาหลวงปู่สุขนั้นยังได้รับความนิยมและก็มีการสืบทอดนะครับไปสู่เยาวชนนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับโดยการบูรณาการทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีนะครับและก็สถานศึกษาในพื้นที่และภายในจังหวัดก็ดีนะครับอันนี้เป็นการบูรณาการที่ทางหน่วยงานภาคราชการนั้นจะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการขับเคลื่อนให้ตำรายาหลวงปู่สุขนั้นยังคงอยู่ต่อไปครับผม
0: แม้ว่าสุขจะละสังขารมาแล้วมากกว่า100ปีแต่องค์ความรู้เกี่ยวกับตำรายากลับไม่เคยสูญหายไปแต่ในทางตรงกันข้ามกลับยังคงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์และต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2561เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าทุกฝ่ายต้องมีส่วนเข้ามาช่วยกันเพื่อให้ตำรายาสมุนไพรของหลวงปู่สุข ได้รับการส่งเสริมให้เป็นการแพทย์ทางเลือกสำหรับประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกคัพปี้ของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: หนึ่งสองสาม
1: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะแต่ให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
7: Very good.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right, be
2: eating,
7: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยดิชเชียส

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปตัวจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเราโดนน้ําฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ําเลยก็คือเกลือกับน้ําจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ําถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ําภัยธรรมชาติคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากสึนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วในแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: เดี๋ยวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะตัวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปา

0: ท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดใบซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่าง

0: เรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและเช่นเคยนะครับช่วงแรกนั้นก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับปัญหาปูนากัดกินข้าวนั้นฟังดูเหมือนว่าเป็นปัญหาง่ายๆเป็นปัญหาเล็กๆนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เกษตรกรจากทั่วประเทศนั้นกำลังเผชิญกันอยู่นะครับและวิธีแก้ไขของเกษตรกรส่วนใหญ่นั้นก็คือการซื้อสารเคมีเพื่อที่จะใส่ลงไปในข้าวปูแต่ผลที่ตามมาก็คือว่าไม่เพียงแต่ปูจะตายเท่านั้นนะครับบรรดากบเขียดรวมถึงแมลงชนิดต่างๆซึ่งเป็นผลดีต่อระบบนิเวศในนานั้นก็พลอยตายไปด้วยนะครับจริงๆแล้วเรามีวิธีการแก้ไขง่ายๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูท่านหนึ่งจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปูนากัดกินข้าวให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับวิธีการนั้นก็ง่ายแสนง่ายจนแทบไม่อยากเชื่อทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นติดตามได้ครับในช่วงเกษตรพึ่งตนครับ

0: ไม่ยากเลยครับเรื่องการพึ่งพาตัวเองนี่ทุกคนทำได้เลยครับคือยกตัวอย่างในแปลงของผมนี่จะใช้มูลขี้ไก่หรือขี้ไก่นี้ครับเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองหรือถ้าหาไม่ได้ก็ไก่ขี้ไก่พันธุ์ก็ยังได้ครับก่อนที่จะปักดำเราถอนก้าตอนเย็นนี้แล้วก็เอาขี้ไก่นี้ครับมาเทใส่ตรงที่เฉพาะที่เราจะเอาก้านี้มารวมกันไว้ได้ให้รากของต้นก้านี้ครับดูดซับกลิ่นขี้ไก่เข้าไปขั้นแรกๆที่ในแปลงนานี่ก็เราถอนก้าเสร็จนี้เราต้องเตรียมก่อนที่จะปักดำคือเราตัดใบก้าเสร็จเนาะตัดใบก้าเสร็จแล้วเรานำขี้ไก่มาสักกันหนึ่งกะลามะพร้าวนี่ครับก็นำมาแล้วโรยตรงที่เราจะเอาก้ามารวมกันนะครับรากก้ามันจะดูดซึมขี้ไก่ครับปูมันได้กลิ่นขี้ไก่มันก็จะไม่มารบกวนต้นข้าวครับขั้นตอนที่สองที่เราโรยขี้ไก่แล้วต้องเอาก้านี้มารวมกันครับไว้ให้แน่นๆนะครับพอได้หนึ่งคืนนะครับที่นี่เราเอากล้าตัวนี้ไปปักดำพอเอาไปปักดำแล้วอีปูมันจะไม่กินข้าวแค่นี้ครับเคล็ดลับนี้มีอยู่แค่นี้ง่ายๆครับแต่ก็ต้องลงมือทำเองครับปูกับไก่มันไม่ค่อยถูกกันตามโบราณท่านสอนน่ะก็เลยเอามาทำดูก็เป็นอย่างที่คนเฒ่าคนแก่เขาให้องค์ผมรู้ไว้นะครับปูก็เลยไม่กินข้าววิธีที่สองที่ใช้นี่คือทำยังไงจะให้มีปลาที่มันตัวที่พอมันจะไล่กินอีปูได้นะครับในแปลงพ่อถานี่คือในแปลงพ่อถาคือออมน้ำออมการออมน้ำของพ่อถาคือขุดสระพอมีสระน้ำแล้วปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติมันก็จะมาอยู่ในบ่อพอถึงฤดูกาลหรือถึงฤดูฝนปลามันก็จะขึ้นมาวางไข่เหมือนกันระหว่างปลาขึ้นมาวางไข่กับปูมาวางไข่นะครับสองอย่างนี้ทั้งปลาทั้งปูมันก็จะเป็นอาหารซึ่งกันและกันถ้าปลาตัวไหนมันตายปูก็กินถ้าปูตัวไหนมันเดินเพี้ยนพ่านปลาก็จะกินนะครับทีนี้ในแปลงพ่อถานี่ต้องปลามันต้องขึ้นมาอยู่ดีเพราะว่าธรรมชาติเราเกิดปูโดยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันดีเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะนี้พอถึงฤดูฝนปลามันก็จะขึ้นมาในพื้นนาเราถ้าถึงฤดูเดือนกันยาหรือปลายเดือนกันยาเดือนตุลานี่ถ้าเขาวางเบ็ดแล้วก็ใส่เหยื่ออีปูนี่ทำเหยื่อล่อจะโดนแต่ปลาช่อนติดครับฉะนั้นแล้วเลยเราดูธรรมชาติเราสังเกตธรรมชาติว่าปลาช่อนมันทำไมถึงชอบกินปูเราเลยมีทางออกว่าอ๋อมีหน้าถ้าในแปลงนาไหนที่มีปลาช่อนตัวเครื่องๆนะถ้าไร่หนึ่งนะถ้าตัวกิโลนี่ไม่เกิน2ตัวพอเลยครับที่จะไปปล่อยในต่อไร่ปูมันจะหนีถ้าได้กินปลาช่อนหรือปลาช่อนรบกวนมันก็จะหนีมันก็กลัวตายเหมือนกันครับถ้าเรารักษาระบบนิเวศคือธรรมชาติเกื้อกูลกันเราไม่ต้องหามาปล่อยถ้าสมมุติว่าเราไม่มีแหล่งน้ำปลาขึ้นมาไม่ถึงเราก็ช่วยมันบ้างนะครับช่วยยังไงครับคือเอาได้ปลาเนี่ยถ้าหาปลาช่อนไม่ได้ก็เอาปลาดุกครับปลาดุกพวกนี้มันก็กินเนื้อครับมันกินเนื้อคือปูมันมากินข้าวเอาปล่อยปลาดุกลงไปมันก็จะไล่กินปูพอมันไล่กินปูถ้าปูตัวไหนมันตัวใหญ่มันก็เดินข้ามหนีจากขนานี้ไปอยู่ในแปลงใหม่แปลงใหม่ที่ต้นข้าวมันแก่แล้วมันก็ไม่รบกวนเพราะว่าหญ้าก็มีบ้างอาหารอย่างอื่นก็มีบ้างธรรมชาติมันก็เป็นแบบนี้ครับคือมันพึ่งพาซึ่งกันและกันมันก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็สร้างความสมดุลของธรรมชาติในธรรมชาติปลามันก็กินปูอยู่แล้วทีนี้เราต้องช่วยธรรมชาตินิดนึงเพราะว่าธรรมชาติมันก็ขาดเหินไปในเรื่องถูกทำลายของเพื่อนมนุษยชาติแหละฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือธรรมชาติบ้างขั้นตอนง่ายๆก็ไม่ยากครับได้ปลามาก็ปล่อยลงในแปลงที่มันมีหลักฐานที่ว่ามีปูกัดต้นข้าวนะครับแล้วมาเราก็ปล่อยครับ
1: ปล่อยค่อยๆปล่อยลงไปครับ
0: แค่นี้ง่ายๆครับไม่ต้องไปพึ่งพาสารพิษสารเคมีอะไรเลยครับเราอยู่กับธรรมชาติสุขภาพเราก็ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับ
1: สารเคมีอย่าไปพูดถึงเลยครับมันก็บั่นทอนสุขภาพของเกษตรกรเองแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเอายามาฆ่าปูใช้เคมีฆ่าปู ไม่ตายแต่เฉพาะปูครับกุ้งหอยปลามันก็ตายไปด้วยตัวเองก็ได้รับโทษจากสารเคมีไปด้วยครับง่ายๆแค่นี้ครับเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองได้นะครับไม่มีอะไรยากสำหรับที่เราจะทำ

0: กระแสการบริโภคน้ำมันมะพร้าวถือได้ว่าอยู่ในภาวะเฟื่องฟูทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวนั้นมีคุณสมบัติครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่เรื่องของภายนอกร่างกายนะครับเป็นเครื่องในการประทินโฉมประทินความงามสามารถใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับหรือแม้แต่สำหรับการรับประทานหรือว่าการบริโภคนั่นก็เพราะว่าน้ำมันมะพร้าวนั้นมีคุณสมบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคเบาหวานนะครับรวมถึงสามารถช่วยลดไขมันส่วนเกินช่วยปรับภาวะสมดุลในร่างกายด้วยนะครับและยิ่งมีความนิยมมากขึ้นเท่าไหร่แน่นอนนะครับราคาก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยแต่ว่าเราสามารถที่จะทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบง่ายๆเพื่อรักษาสุขภาพด้วยนะครับทำอย่างไรบ้างไปติดตามชมได้เลยครับ
1: แล้วคุณทราบไหมคะว่าทำไมกระแสนิยมน้ำมันมะพร้าวจึงมากมายอย่างขนาดนี้เนื่องจากว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยค่ะประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวนะคะมีประโยชน์มหาศาลเราจึงได้ให้สมญาของมันว่ามหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์ตั้งแต่ศีรษะยันปลายเท้านะคะหรือเราจะใช้ศีรษะทำให้ผมดกดำเงางามผิวหนังชุ่มชื้นป้องกันโรคสะเก็ดเงินและโรคผิวหนังต่างๆจนกระทั่งถึงปลายเท้านะคะนอกจากนี้นะคะเรายังช่วยในเรื่องอื่นอีกก็คือในเรื่องของโรคมะเร็งโรคเบาหวานแล้วก็โรคติดเชื้อต่างๆนะแล้วก็โรคอ้วนซึ่งมีความสำคัญกับสุขภาพสตรีนะคะซึ่งจะทำให้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมันจะเกิดฟันเผาผลาญไม่ให้เป็นพลังงานอย่างรวดเร็วนะคะไม่มีการตกค้างไม่มีไขมันสะสมเพราะฉะนั้นเมื่อสุขภาพสตรีรับประทานไปก็จะโรคอ้วนหรือคนที่เป็นโรคอ้วนนะคะท่านทราบไหมคะว่ามันมีประโยชน์มากมายขนาดนี้แต่ว่าเราสามารถทำเองได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้กระแสความนิยมสูงราคาในท้องตลาดค่อนข้างแพงบางครั้งเราจะเอามาทาผิวเยอะๆเนี่ยมันก็คงใช้จ่ายมากเพราะฉะนั้นเราสามารถทำเองได้ที่บ้านโดยท่านสามารถปลูกมะพร้าวหรือหาซื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวจากท้องตลาดนะคะเอามาทำเองเราจะไปดูกันไหมคะว่าทำยังไงก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกมะพร้าวนะคะถ้าในกรณีที่ท่านมีลูกมะพร้าวอยู่ไม่เป็นมะพร้าวงอกหรือมะพร้าวที่เน่าเสียนะคะเพราะว่ามีผลกับกลิ่นรสของน้ำมันมะพร้าวที่ได้นะคะหลังจากได้เนื้อมะพร้าวมาแล้วก็เอามาผสมกันอัตราส่วน1:1ก็คือเนื้อมะพร้าว3กิโลน้ำ3กิโลนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเทน้ำลงไปในเนื้อมะพร้าวที่เราขูดแล้วนะคะขยับให้เข้ากันนะคะก็เมื่อขยำให้เข้ากันเราก็คั้นพยายามบีบให้เนื้อพร้าวค่อนข้างแห้งนิดหนึ่งมันจะได้น้ำกะทิออกมามากนะคะหลังจากได้น้ำกะทิแล้วนะคะน้ำกะทินี่มันยังมีกากตากมะพร้าวอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็กรองแยกออกกากออกเราคั้นกะทิได้แล้วนะคะจะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เพื่อให้เกิดแยกชั้นของชั้นหางกะทิแล้วก็หัวกะทินะคะนี่นะคะหลังจากที่เราไปใส่ตู้เย็นมาแล้วมันก็จะเกิดการแยกชั้นเห็นไหมคะมีชั้นระหว่างหัวกะทิแล้วก็หางกะทิตักหัวกะทิขึ้นมานะคะใส่ในภาชนะอีกอันหนึ่งเพื่อจะนำไปแยกชั้นน้ำมันต่อไปนะคะเราก็จะตักหัวกะทิเวลาตักแยกนะคะต้องพยายามไม่ให้ถึงชั้นน้ำหลังจากกะทิที่เราได้แล้วนะคะเราก็เอามาใส่ลังโฟมเพื่อเราจะได้ควบคุมอุณหภูมินะตรงนี้เราก็จะควบคุมอุณหภูมิวางลงไปที่มีหม้อที่ต้มน้ำเดือดนะคะปิดฝาไว้หลังจากใส่ไปวางแล้วเราก็ปิดฝานะคะตั้งทิ้งไว้ประมาณ16-20ชั่วโมงหลังจากที่เราทิ้งไว้16ชั่วโมงนะคะเรามาเปิดดูนะคะว่า

มันเป็นยังไงแล้วก็พบว่าส่วนข้างบนนี่เป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นเราก็จะตักน้ำมันส่วนน้ำมันแยกออกมานะคะมาผ่านผ้าขาวบาง

0: ากเราได้น้ำมันออกมาแล้วนะคะน้ำมันนี้อาจจะมีน้ำปะปนเพราะฉะนั้นการเก็บรักษาน้ำมันที่มีน้ำปนเนี่ยมันจะให้น้ำมันเหม็นผืนได้ง่ายเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตเนี่ยคุณต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้าเราผลิตได้น้ำมันแล้วเราต้องเอาน้ำมันที่ได้นะคะไปตุ๋นเอาไล่น้ำออกไปค่ะหลังจากเราตุ๋นแล้วนะคะเราก็ตั้งทิ้งไว้ให้ประมาณสัก7วันเพื่อตะกอนที่มีอยู่นะคะนอนก้นแล้วเราก็กรองพอกรองเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำมันที่ใสนะคะน้ำมันที่ใสเมื่อเราผลิตได้แล้วเนี่ยเราก็จะบรรจุในภาชนะบรรจุนะคะภาชนะบรรจุก็แล้วแต่ว่าเราจะบรรจุถ้าเราใช้ในบ้านทำใช้ในบ้านเราก็ใส่เป็นขวดแกลลอนเนี่ยคือขนาดนี้540หรือแกลลอน1ลิตรหรือบรรจุในขวดเพื่อสะดวกในการพกพานะคะอาจจะขวดขนาด90ซีซีหรือขวด30ซีซีค่ะถ้าท่านจะนำไปเพื่อบริโภคในที่ต่างๆเราก็สามารถทำในขวดได้หลากหลายนะคะภาชนะบรรจุก็เป็นสิ่งสำคัญแต่อย่างไรก็ตามคือน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ที่ท่านผลิตได้ในวันนี้นะคะท่านก็สามารถทำน้ำมันได้แล้วสามารถใช้ในบ้านนะคะครัวเรือนไม่ยากใช่ไหมคะสามารถใช้ประโยชน์ในครัวเรือนแล้วก็หากเหลือใช้ถ้าท่านทำแล้วสะอาดมากมายแล้วก็สามารถนำไปจำหน่ายให้กับเพื่อนบ้านครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องให้ได้ใช้น้ำมันมะพร้าวทั้งบริโภคแล้วทั้งชาวภายในตั้งแต่หัวจรดเท้าให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ
1: คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าสบู่กับแป้งเย็นที่เราจะต้องซื้อหามาสำหรับการใช้ในการชำระล้างร่างกายแล้วก็เอามาทาตัวในช่วงหน้าร้อนๆแบบนี้นั้นมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับแล้วบรรดาผลิตภัณฑ์เหล่านี้นั้นจำเป็นที่จะต้องออกมาจากโรงงานใหญ่ๆถึงจะมีคุณภาพจริงหรือเปล่านะครับชาวบ้านอย่างเรานั้นสามารถที่จะผลิตทำใช้เองได้หรือไม่นะครับแล้วถ้าจะต้องทำใช้เองนั้นทั้งสบู่แล้วก็แป้งเย็นนั้นทำมาจากวัสดุอะไรบ้างวัสดุเหล่านั้นสามารถหาได้หรือไม่และวิธีการทำอย่างไรนะครับฟังดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีการที่ยุ่งยากแต่ว่าวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเราท่านนี้นะครับจะมาทำให้เรื่องที่ฟังดูเหมือนจะยากนั้นง่ายนิดเดียวแล้วก็ทำเองได้ด้วยนะครับไปติดตามได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวครับ
2: เกี่ยวกับความสวยความงามอีกแล้วผมเนี่ยเป็นโรคอะไรไม่รู้อยากให้คุณสาวๆคุณแม่บ้านสวยงามกันอยู่เรื่อยนะครับอ้าวต่อไปนี้จะทำเรื่องแป้งเย็นทาตัวครับทีนี้ผมให้ความรู้ก่อนนะคุณแม่บ้านทำไมผมถึงอยากให้คุณแม่บ้านมาทำแป้งเย็นทาตัวใช้เองรู้ไหมครับคุณแม่บ้านไปสังเกตนะแป้งเย็นตามท้องตลาดคุณแม่บ้านไปดูฉลากนะครับส่วนผสมที่สำคัญจะมีตัวหนึ่งที่น่ากลัวนะครับเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า TALC แปลว่าอ่านว่าทัสย่อมาจากทาวคัมพาวเดอร์แปลเป็นภาษาไทยนะครับฝุ่นแร่ครับเข้าปากเข้าจมูกไปเข้าสะดือเด็กแรกเกิดเราจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดภูมิแพ้และหอบหืดไงแปลว่าเราต้องหันมาทำแป้งใช้เองดีกว่ามั้งอ้าวเอาอีกแล้วหน้าตาสงสัยอีกแล้วทำไมสงสัยกันนักกันหนาล่ะครับก็เดี๋ยวจะบอกให้เนี่ยคิดอีกเลยเนี่ยโอ้โหแล้วจะไปทำยังไงแป้งเย็นตาตัวทำได้ครับอันนี้ส่วนผสมอันดับแรกนะครับดินสอพองครับนี่หน้าตาแบบนี้ลำดับต่อไปนะครับอันดับ2เราเป็นกลุ่มพืชหรือสมุนไพรที่มีรสขมฝาดเฟื่อนเขาจะมีสารแทนนินช่วยระงับเชื้อราและแบคทีเรียนะพวกผิวโรคผิวหนังกลาดเกลื่อนกลิ่นตัวแล้วก็ตุ่มสิวฝีหนองนะครับอันนี้เราขมก่อนนะครับใบบกครับนำมาตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงเห็นไหมครับเปลือกมังคุดครับเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงครับขมิ้นครับเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงครับหรือคุณแม่บ้านบอกโอ้โธอยู่ในกรุงเทพไปทำไงนาะใบบกไอ้เปลือกมังคุดบางทีมันหายากอ้าวผมก็มีให้เลือกครับกลุ่มระงับเชื้อราแบคทีเรียเนี่ยพิมเสนกระบูลทำมาจากพืชเป็นกลุ่มระงับเชื้อราและแบคทีเรียก็นี่หาซื้อไม่ได้ใช่ไหมคุณแม่บ้านพิมเสนกระบูลเดินเข้าร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับโจ้ถามเขาเลยมีไหมครับมีขายทั่ว

ไฟครับอย่างที่3จะต้องเย็นใช่ไหมล่ะเราก็เอาใช้นี่ครับง่ายๆเปปเปอร์มินต์นี่หาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือจะซื้อเป็นเมนทอนก็ได้นะครับเมนทอนก็มีพวกนี้มาบดเป็นผงให้ละเอียดไก่ดิครับส่วนที่เป็นแป้งไปก่อนคืออินทผลองถูกไหมครับในที่นี้ผมจะใส่ใบบัวบกครับใบบัวบกนี่มีรสขมไงครับมีสารแทนนินระงับเชื้อราและแบคทีเรียเชื้อราก็คือทำให้ตัวเราเป็นกากเกลื่อนเป็นฝีเป็นตุ่มผื่นคันเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียบางคนแบบไม่มีกระบูนใส่กระบูนก็ได้ผมให้ความรู้นะครับแป้งเย็นทั่วไปที่เขาขายตามท้องตลาดทุกยี่ห้อเขาจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษเขียนไว้ว่ากาพอนะครับแปลเป็นไทยว่าการะบูนครับอ้าวก็ใส่หน่อยนิดนึงก็ได้ครับอ้าวเราอยากให้เหมือนท้องตลาดใส่ไปหน่อยครับใส่กระบูนนิดหน่อยครับอ้าวนะครับแต่ละคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันครับคนให้เข้ากันครับทีนี้ต้องการเย็นครับอันนี้ผมใส่เปปเปอร์มินต์อันนี้ขายทั่วไปตามร้านขายยาก็มีหาซื้อง่ายมากครับคุณแม่บ้านครับทำมาจากต้นมิ้นครับต้นมิ้นครับบ้านเราก็คือเราจะใช้เป็นสะระแหน่ก็ได้นะคุณแม่บ้านสะระแหน่มาบดลงไปก็ได้ครับต้องจานเย็นมากนะครับก็ใส่ไปครับคนให้เข้ากันครับบดให้เข้ากันนะครับเพราะมิ้นเวลาจะหยอดมันจะเป็นก้อนใช่ไหมครับเหมือนน้ำหยดในแป้งมันจะเป็นก้อนคุณแม่บ้านนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนจะเย็นเป็นบันที่มันไม่เย็นทั้งหมดนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับอ้าวเสร็จแล้วครับคุณแม่บ้านแป้งเย็นทาตัวเป็นไงครับเอาสักหน่อยโอ้ยเย็นชื่นใจเป็นไงความเย็นไปถึงที่คนแม่บ้านแถวสามไหมครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับแป้งเย็นทาตัวสูตรธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหอบหืดแล้วก็ภูมิแพ้ครับโอ้หอมครับหอมเย็นครับหอมเย็น

สวยความงามเช่นเดิมครับแต่คราวนี้จะเป็นสบู่สบู่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้กันนี้แล้วนิยมใช้สบู่แล้วมันแบบผิวชุ่มชื้นใช่ไหมครับผิวชุ่มชื้นผิวนุ่มนวลวันนี้ผมมาตามคำเรียกร้องครับนี่สบู่นี่ครับเราเรียกว่าเกล็ดสบู่ใสกีซีนครับส่วนผสมเขาก็ประกอบไปด้วยพวกกรดไขมันแล้วเราก็เติมกีซีนลงไปเมื่อเราใช้สบู่แล้วกีซีนจะตกค้างบนผิวเราจะได้ผิวชุ่มชื้นเสร็จแล้วเราต้องการให้สบู่เราเนี่ยมีคุณสมบัติหลากหลายเช่นเราต้องการป้องกันผิวตุ่มผื่นคันเราก็ใส่สมุนไพรกลุ่มขมฝาดเฝื่อนซึ่งมีสารแทนนินไปในที่นี้เราจะใช้ขมิ้นชันซึ่งอยู่ในกลุ่มฝาดเฝื่อนมีสารแทนนินงั้นสบู่เราก็จะช่วยระงับเชื้อราและแบคทีเรีย2ลอกเซลล์ส่วนที่ตายออกให้เราสร้างเซลล์ใหม่ชุ่มชื่นเด้งดึงเด้งดึงตลอดก็มีรสเปรี้ยวซิตริกแอซิดครับหรือกรดมะนาวกรดมะนาวรสเปรี้ยวใช่ไหมครับก็เช่นอะไรครับรสเปรี้ยวของแม่บ้านนึกถึงอะไรครับติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตอกมะนาวติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตอกส้มติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตอกมะกรูดติ๊กตักติ๊กตอกมะเฟืองเห็นไหมครับถูกต้องหมดทุกข้อที่คุณแม่บ้านตอบมาทางหน้าจอนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมกลุ่มที่3ชุ่มชื้นเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่มั้ยครับอะไรก็ได้ที่มันดูลื่นๆชุ่มชื้นเย็นๆนะครับมะละกอก็ได้มะเขือเทศก็ได้นะครับว่านหางจระเข้นะครับได้หมดนะครับใส่ไปก็สบู่เราก็จะมีความชุ่มชื้นเป็น3กลุ่มจําได้มั้ยครับระงับเชื้อราแบคทีเรียลอกเซลล์ส่วนที่ตายมีรสเปรี้ยวแล้วก็กลุ่มให้เกิดความชุ่มชื้นจําได้มั้ยครับคุณแม่บ้านจําได้แน่นอนเห็นยิ้มอยู่นะครับเห็นมั้ยง่ายๆในการบังคับให้สบู่เราเนี่ยมีคุณสมบัติตามที่เราต้องการนะครับขั้นตอนที่1คือเราเอาเกล็ดสบู่ใสกีซีลีนหยอดลงไปนะครับโดยการตั้งไฟอ่อนเขาจะค่อยๆละลายทำไมเราต้องตั้งไฟอ่อนครับคุณแม่บ้านเพราะถ้าเราตั้งไฟแรง1นี่อาจจะไหม้ได้2เมื่อเขาเดือดเป็นฟองฟองเนี่ยเมื่อเวลาเราไปเทในแบบพิมพ์มันก็จะทำให้หน้าสบู่เราไม่สวยใช่ไหมครับจะเต็มไม่ได้ฟองงั้นเราจึงใส่แล้วค่อยๆใช้ไฟอ่อนๆ นะครับมันก็จะค่อยละลายละลายละลายมันก็จะเกิดฟองน้อยหรือแทบไม่เกิดเลยเมื่อเราไปเทในแบบพิมพ์มันจะแบบพิมพ์จะสวยหน้าแบบพิมพ์จะสวยใช่ไหมครับจะไม่มีฟองเจือปนอยู่เลยไหมครับสบู่เราก็จะสวยปิ๊งเลยครับ

0: ั้นต่อไปนะครับพอเราได้เกล็ดสบู่ที่เราหลอมละลายแล้วเรียบร้อยเราก็เติมสมุนไพรที่เราต้องการอันนี้เราจะทำเป็นสบู่ขมิ้นนะครับนอกจากให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็ยังให้คุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องระงับเชื้อราและแบคทีเรียนะครับเดี๋ยวเราก็เติมน้ำหอมลงไปนะครับคนให้เข้ากันครับเสร็จแล้วก็เทใส่แบบที่ต้องการครับครับโดยแบบเนี้ยเราจะเลือกเอาก็ได้นะครับคุณแม่บ้านครับเราจะเลือกเป็นให้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็ได้ครับคุณแม่บ้านเห็นไหมครับง่ายๆแล้วได้ของดีราคาถูกแล้วแถมสามารถทำได้เองภายใน6นาทีเราจะได้สบู่ไซส์ทันที14ก้อนเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับปกติเนี่ยก้อนขนาดนี้ถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดก้อนละ60บาท70บาทแต่วันนี้เราทำเองครับคุณแม่บ้านครับคุณสาวครับนอกจากผิวจะชุ่มชื้นนุ่มเนียนละไมแล้วต้นทุนตกก้อนละ15บาทเองครับซื้อเขาเนี่ย50 60บาท70บาทบางยี่ห้อเขาปะยี่ห้อดังๆไปก้อนละ120บาทครับต้นทุนก้อนละ15บาทเองเหมือนเขาเป๊ะเลยครับเขาเอาจากเราก้อนละเป็น100เลือกเอาครับคุณแม่บ้านจะเอาแบบไหนครับ
1: เห็นวิธีการทำสบู่กับแป้งเย็นไปแล้วก็คงจะต้องบอกว่าง่ายแสนง่ายแล้วก็ถูกแสนถูกจริงๆเลยนะครับจะว่าไปแล้วคนไทยนี่โชคดีจริงๆเลยนะครับที่เราเกิดอยู่บนผืนแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของผลผลิตทางธรรมชาตินะครับไม่แค่เรื่องอาหารการกินเท่านั้นนะครับแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างสามารถที่จะนำมาแปรรูปจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้เราใช้ได้เองด้วยนะครับขอเพียงแต่ว่าอาศัยทั้งปัญญาอาศัยทั้งองค์ความรู้อาศัยการเรียนรู้แล้วก็ลุกขึ้นมาทำลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงก็สามารถที่จะได้ของใช้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปควักกระเป๋าเสียสตางค์ซื้อเลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับรายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นความเรียงร้อยแก้วในหอสมุดแห่งชาติมีอยู่2ชุดด้วยกันคือชุดที่เริ่มความเหมือนกลอนบทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1จับความตั้งแต่ฮิรัญยักษ์ม้วนแผ่นดินแล้วหนีไปเมืองบาดาลปรากฏชื่อบนปกว่ารามเกียรติ์ย่อเล่ม1เล่ม2เริ่มความตั้งแต่พระรามพระลักษณ์และนางสีดาเดินทางออกไปบำเพ็ญพรตในป่านาน14ปีจนถึงพระพศยกพลโยธาออกติดตามไปถึงเขตอาสมพระสารพังคฤาษีชุดที่2คือชุดที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่านารายณ์10ปางหรือนารายณ์20ปางตามชื่อบนปกและสันหนังสือสมุดไทยดำหลายๆเล่มนอกจากนั้นต้นฉบับหนังสือสมุดไทยบางเล่มก็จะใช้ชื่อแตกต่างกันออกไปแม้ว่าเนื้อหาของเรื่องในเล่มจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ตามโดยให้ชื่อหนังสือว่าพงศาวดารรามเกียรติ์หรือรามเกียรติ์หรือพระนารายณ์อวตาร10ชาติก็มี

อวตารทั้ง10ปางของพระนารายณ์นั้นได้มีการนำมาเขียนภาพลายเส้นหรดานคือเส้นสีเหลืองที่ได้จากแร่หรดานผสมกับกาวยางไม้ลงบนหนังสือสมุดไทยดำหลายเล่มโดยเขียนภาพพระนารายณ์อวตารบางปางปะปนอยู่กับภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์

ในราวพุทธศตวรรษที่18อาณาจักรเขมรได้ขยายอิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมไปทั่วภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยรวมไปถึงที่เมืองศรีสัชนาลัยด้วยร่องรอยของวัฒนธรรมเขมรที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในเมืองศรีสัชนาลัยได้แก่ปราสาทวัดเจ้าจันทร์ซึ่งเป็นปราสาทเขมรในศิลปะบายนมีลักษณะเป็นปราสาทหลังเดียวก่อด้วยศิลาแรงฉาบปูนและปั้นลวดลายตกแต่งที่ผิวภายนอกด้านหน้าเป็นห้องที่มีกรอบประตูโค้งสำหรับประดิษฐานรูปเคารพด้านอื่นๆทำเป็นประตูหลอกแต่เนื่องจากต่อมาในสมัยสุโขทัยวัดเจ้าจันทร์ได้ถูกดัดแปลงให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจึงมีการถมปรับพื้นที่รอบๆปราสาททำให้ชุดฐานบัวลูกฟักของปราสาทอันเป็นลักษณะเด่นของศิลปะเขมรถูกฝังอยู่ใต้ดินส่งผลให้รูปทรงของตัวปราสาทในปัจจุบันดูเตี้ยและทึบตันไม่สูงเพรียวเหมือนกับปราสาทเขมรหลังอื่นๆที่พบในประเทศไทยในปีพุทธศักราช2535มีการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงและได้พบหลักฐานสำคัญคือกระเบื้องเชิงชายรูปบุคคลสวมเสื้อหรือมงกุฎใบหน้ายิ้มแบบมีเลศนัยคล้ายประติมากรรมเขมรในศิลปะบายนหลักฐานชิ้นนี้สอดคล้องกับซุ้มปราสาทเฟื้องที่ประตูทางเข้าวัดซึ่งเป็นโคลนศิลาแรงประดับปูนปั้นเป็นรูปใบหน้าบุคคล4ด้านและรูปนางอับสรร่ายรำโดยทั้งรูปร่างลักษณะของใบหน้าและผ้านุ่งของนางอับสรนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นศิลปะเขมรแบบบายนในพุทธศตวรรษที่18ที่ผสมผสานเข้ากับศิลปะพื้นถิ่น

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่คงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: ่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตาผู้มือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันบ้านบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าใครหม้องบ่หลายก็บ่ได้ใส่พอได้กินแล้วคนก็ได้ขายแล้วคนก็ได้กิน
1: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอคงจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
0: สนิทปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มีเพื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมีทุกพันธุ์ปลาที่เคยเห็นมาบ่เห็นก็มีแล้วดูๆมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมริมควงโค้งซั่นนี่เอาแฮ่หน่อยสิตึกแต่ตึกบ่ยังได้สบายกูมื้อนี่ตึกยากก็ปามลดลงลดลงลดลงเป็นหยังไปตาเรียนแต่เป็นสาเหตุตัวหยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนละมาจากคนสอดแล้วเป็นหลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดนะมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแต่ต่างกันแบบว่ากูหากับบัวได้บางมือไปหากับบัวจมโอ้มันมีเงินค่าน้ำมันเหร
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนูปนยังอันยาเสียแล้วใส่ไปแบบนี้ตีนี่พวกเคล็ดทางมาพวกเคล็ดทางตีนี่แต่เสียงรถกลางปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเข็นรถนอนรถพวกรถเกศรถนั่งมานะก็พากันบูปลาเข้าไปเลยบูปลาไปหลัดเดินวงดูแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบังรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบูเคยเห็นรถนะ
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวก็หาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนหนทางมาห่อนความเจริญมาห่อนแน่เขาก็แยกไปแยกไปนะเมื่อก่อนมันมีหยังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเบิดอย่างไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับมามานอนมันต่างกัน
2: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็ที่นี่กรุงเทพไผกับบ่เลี้ยงน่ะห่วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสบ่แล้วหาเลยส่วนกับยายซะยังไงว่าแต่น่ะสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดนแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามเจ้าเพิ่นก็ให้ดีนะ

0: ขาก็ไปซื้อบ้านก็บ่ได้เศร้านะมันจะพี่น้องย่าไม่พี่น้องอื่นกินหยังยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่าม่วนลุงเจ็บม่วน
1: ลุงพงได้ยังว่าโอ้ยลุงพงได้แล่นมาแล้วเว้ย
2: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

อนยังเงินยังหน่อยมันมีรถไมโครมียังถ้าเลนคือว่าเลนมันอุปกรณ์ของขุนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆหลังที่มีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเลนเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าทุ่มหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูเกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาติ

0: นี่มันทำไมคือกินลงๆมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
1: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
2: แต่ว่าชอบมาต่อถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้าสองคนเคยไปไปทำอะไร
3: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
2: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
3: อยู่บ้านกลุ่ม
2: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
3: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
4: ห้าสิบในใจก็อยากเข้าไปหรอกแต่ว่ามันสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาอยากไปครับถ้าพ่อแม่เบาก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
5: มันก็คือพอแกงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกมีเต่าหลูร้านเบื้องแง่งนะหากินหาจางสู้กินหนึ่งแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันจะหามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
2: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
3: อยาก
2: ตอนโตนะไปทำอะไรอยาก
3: ทำงาน
2: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
3: พออยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

0: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกมันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนธรรมที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยไม่อาจจะไม่แทบจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางที่อยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่แทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทน

และจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเอง

มีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นที่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เยาวราชย่านคนจีนขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าไชน่าทาวน์ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ถ้ากินอะไรไม่ออกก็ขับรถไปเยาวราชหาของกินหรือไม่ก็มาแค่ขับรถเล่นมาถ่ายรูป
2: คงมาหาของกินมั้งถ่ายรูปแบบที่เขาถ่ายลงกันอะ
1: ใช่
3: ชอบบรรยากาศค่ะแล้วก็พวกของกินอะไรพวกนี้ด้วย
4: ก๋วยจั๊บหมึกย่าง
0: ถ้าเกิดพูดถึงเยาวราชแล้วหลายคนคงนึกถึงอาหารอร่อยๆนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะได้ยินคำล่ำลือก็ถึงขนาดที่สำนักข่าวต่างประเทศอย่าง CNN ยกให้เยาวราชเป็นแหล่งของกินที่พลาดไม่ได้ดังนั้นวันนี้นะครับผมและรายการจากรากสู่เราจะพาทุกคนไปตามรอยรสชาติเยาวราชตั้งแต่ยุคเสือผืนหมอนใบจนถึงยุคสวรรค์ของสตรีทฟู้ดกันครับพร้อมไปกันเลยครับ

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณสำเพ็งนะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นไชน่าทาวน์ในสมัยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้ในช่วงนั้นเองที่ประเทศจีนก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจหรือปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเองทำให้มีคนจีนอพยพเข้ามาอยู่ในสยามเนี่ยจำนวนมากแล้วก็เข้ามาหลายระลอกด้วยกันในครั้งนั้นน่ะทางเราเองก็ต้องการแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะหลังเซ็นสนธิสัญญาบาริ่งในปี2398ทำให้คนจีนจำนวนมากที่อพยพเข้ามานะครับก็อาศัยอยู่ในบริเวณสำเพ็งซึ่งทำให้บริเวณนี้มีความแออัดมีความหนาแน่นแล้วก็เกิดไฟไหม้หลายครั้งนอกจากนั้นเรายังพบว่าชาวจีนอพยพเข้ามาเป็นแรงงานเป็นจำนวนมากเมื่อมีการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและตัดถนนเจริญกรุงเพื่อขยายเมืองส่งผลให้สำเพ็งแออัดมากยิ่งขึ้นต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่5พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ตัดถนนและวางผังเมืองแบบตะวันตกเพื่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าที่จะเกิดขึ้นในพระนครรวมทั้งในย่านนี้ด้วยแต่ถนนสำเพ็งขยับขยายได้ลำบากทำให้ต้องตัดถนนสายใหม่ขึ้นนั่นก็คือถนนเยาวราช
1: ทีนี้พอเริ่มตัดถนนในสมัยกาลที่5ขึ้นมาเนี่ยนะคะในช่วงนั้นเนี่ยเมืองจีนเปลี่ยนแปลงคนอพยพออกมากมีทั้งเรื่องของสงครามฝิ่นในช่วงปลายราชวงศ์ชิงส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่แร้นแค้นนะคะอดอยากหนีสงครามหนีความรุนแรงโดยเฉพาะทางจีนใต้กลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่นะคะเขากล่าวว่าเป็นกลุ่มของชาวแต้จิ๋วที่เดินทางอพยพเข้ามาเนี่ยชาวแต้จิ๋วเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มคนจีนที่เข้ามาใหม่เนี่ยที่มาแบบเป็นแรงงานเนี่ยโอ้โหมาแบบถล่มทลายสมัยการที่2เนี่ยมีอยู่ประมาณ 2-3 แสนคนแต่ว่าพอมาสมัยการที่4คนจีนเข้ามาประมาณล้าน4แสนคนเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าสมัยการที่5ก็ได้เปรียบเทียบดูเนี่ยแรงงานจีนก็คือประมาณ2ล้านคนนะซึ่งพอๆกับประชากรสยามทั้งประเทศเพราะนั้นแรงงานที่เข้ามาแบบมหาศาลจากปลายกันที่2จนถึงรัชกาลที่4เนี่ยและรัชกาลที่5เนี่ยทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหคนจีนนี่อาจจะมีมากกว่าประชากรในกรุงเทพด้วยซ้ำแบบรวมประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแล้วนะเพราะนั้นเยาวราชก็คือถนนสายใหม่ก็จะเป็นที่รองรับของการเข้ามาทำมาหากินนะของกลุ่มคนจีนยุคใหม่เสือผืนหมอนใบเข้ามา
0: ถนนเยาวราชเส้นนี้นะครับแม้ว่าจะมีความยาวเพียง 1.5 กิโลเมตรแต่ใช้เวลาตัดนานถึง9ปีเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเวรคืนแล้วก็ส่งผลให้ถนนเนี่ยมีความคดเคี้ยวจนได้รับสมญานามว่าถนนมังกรถนนเยาวราชนะครับนอกจากจะมีความคดเคี้ยวแล้วเนี่ยทั้งเส้นเนี่ยจะมีความกว้างความแคบแตกต่างกันไปแต่ละช่วงนะฮะถ้าสังเกตดูเนี่ยบริเวณนี้ครับบริเวณหน้าตลาดเนี่ยจะมีความแคบมากกว่าช่วงอื่นแล้วก็รถมักจะติดนะฮะท่าทางคงจะมีปัญหาเรื่องเวรคืนในอดีตนะครับว่ากันว่าคนจีนอพยพกลุ่มใหม่เมื่อมาถึงพระนครก็ไปพึ่งพาเจ้าสัวเนียมเจ้าสัวเนียมเป็นใครเจ้าสัวเนียมเป็นจีนเก่าเป็นหนึ่งในกลุ่มพญาราชาเศรษฐีจีนที่ย้ายมาจากชุมชนชาวจีนในเขตพระบรมมหาราชวังมาอยู่ที่สำเพ็งเจ้าสัวเนียมเป็นเจ้าที่ดินรายใหญ่บริเวณตลาดเก่าซึ่งเป็นตลาดขายสินค้านำเข้าจากจีนที่สำคัญของพระนครครับ
1: ย่านตลาดเก่าเยาวราชเนี่ยเป็นตลาดซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญของกรุงเทพในยุคนั้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นตลาดที่รับสินค้าจากเมืองจีนเข้ามาขายโดยตรงนะไม่ว่าจะสินค้าอะไรต่างๆจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู
2: ่วันนี้ไปซื้ออะไรมาบ้างคร
3: ับตะพบปลาแห้งซื้อที่ตลาด
2: ของจริงนะ
3: ของจริงเนี่ยซื้อที่ตลาดเก่าโลละ 8,000
2: โลละ 8,000
3: ตรงนี้ 4,000
2: ฮะพี่ 4,000 บาท
3: อ่ะใช่ก็บอกแล้วไงโคเชลราก็บิดตังค
2: ์ทำไมถึงซื้อแพงขนาดเนี้ย
3: ก็ของแพงอ่ะมันยังมีโลเป็นแสนเป็นล้านก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแพง
2: โลเป็นล้าน
3: ไอ้โตนึงเป็นล้านอ่ะทำไมต้องมาเยาวราชเพราะว่าเยาวราชมีของครบคุณไปซื้อกระเพาะปลาที่หาซื้อไม่ได้ตามรอบนอกคุณหาซื้อไม่ได้ก็ต้องมาซื้อนี่
1: ตลาดที่เยาวราชโดยเฉพาะตลาดเก่าอ่ะมันเป็นตลาดทําโดยธรรมชาติที่เป็นความต้องการนะของคนจีนคนเชื้อจีนคนที่มีเซี่ยวจีนหรือว่าคนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่คนจีนแต่ต้องการวัตถุดิบแบบนั้นน่ะ เป็นธรรมชาติของวัฒนธรรมของสังคมที่ต้องการสิ่งเหล่านี
4: ้ตลาดของเยาวราชเหมือนเป็นเมืองหลวงของกับข้าวจีนในประเทศไทย
0: กระนาชายขายยังไง
5: ถุงเล็กแค่10จ้
0: าจับชายถุงนึงเอากระนาชายถุงเล็กดีกว่าฮะ
5: ได้ค่ะ
4: กระนาชายเนี่ยทำมาจากลูกกระนาถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือลูกสมอเราลองถามว่าทำจากสมอไทยได้ไหมเขาบอกไม่อร่อยเราลองถามที่ร้านแน่นอนร้านบอกไม่อร่อยต้องซื้อจากจีน
6: ฉันต้องซื้อซีอิ๊วแล้วซีอิ๊วนั้นเขาบอกแค่ฉันต้มข้าวต้มเฉยๆแล้วโรยก็เป็นแค่นั้นแหละอร่อยละอร่อยเลิศกินถั่วอะไรไม่ได้มาเลยเรารู้ทันทีเลยว่าอันนี้หมักจริงๆ
0: คนจีนพ้นทะเลในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น5กลุ่มตามภาษาพูดนะครับมีจีนกวางตุ้งจีนไหหลำจีนฮักก้าจีนฮกเกี้ยนและจีนแต้จิ๋วบางข้อมูลนะครับจะบอกว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีประชากรของคนแต้จิ๋วมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจีนกลุ่มอื่นๆอาจจะมีมากกว่าจีนแต้จิ๋วในมณฑลกวางตุ้งด้วยซ้ำไปนะครับและคนจีนแต้จิ๋วเองก็มีวัฒนธรรมการกินที่สำคัญและนำติดตัวเข้ามาด้วยในสยามในเยาวราชนั่นก็คือการเจี่ยม่วยครับ
7: รุ่นแรกเลยก็เป็นญาติของเตี่ยที่เข้ามาจากพ้นทะเลเมืองจีนมาก็มาอยู่แถวเยาวราชแต่ว่าสมัยก่อนข้าวต้มมันไม่เหมือนอย่างที่สมัยนี้ครับมันมีแค่ไม่กี่อย่างมีจับไชมีถั่วต้มมีถั่วทอดเกี๊ยมไชอะไรเนี่ยใช่ไหมเจี๋ยก็แปลว่ากินม้วยก็แปลว่าข้าวต้มเจี๋ยม้วยก็คือกินข้าวต้ม
0: เจี๋ยม้วยคือการกินที่มีข้าวต้มเป็นจานเติมด้วยกับข้าวง่ายๆอย่างเกี๊ยมหรืออาหารรสเค็มเข้ากันดีกับชีวิตเร่งรีบของคนจีนยุคก่อร่างสร้างตัว
4: หลายๆบ้านบอกว่าเช้ามาก็กินเจี๋ยม้วยบางทีไม่มีเวลาก็เก็บเจี๋ยม้อยไว้กินมื้ออื่นๆด้วยตอนถ้ามันเร่งรีบอ่ะใครเดี๋ยวจะต้องทำงานก็รีบกินแล้วก็รีบทำงานซะนะคะเพราะนั้นอาหารตอนเช้าเนี่ยจะมาเสียเวลาทำและเสียเวลากินกับมันไม่ได้ต้องเลือกอาหารที่มันทำก็ง่ายกินก็ง่าย
6: ยังว่าต้องโบราณกับงานจริงๆขายได้เช้าเลยนะไม่ขายกลางคืนก็คือฟาสต์ฟู้ดของคนโบราณนั่นแหละกินเข้าไปแล้วก็ไปละไปทำงานละอะไรอย่างเงี้ย
0: จากอาหารเช้าหลายร้านก็ปรับปรุงให้เจี๋ยม่วยเป็นอาหารที่กินได้ทั้งวันทั้งคืนเมื่อเยาวราชกลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงของพระนคร
7: รุ่นอากงอ่ะ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดปีนึงหยุด3วันสมัยก่อนที่อยู่เยาวราชอ่ะเปิดทั้งวันทั้งคืนผับบาร์เลิกตี2ตี3ขายดีนะสมัยก่อนจะรู้เลยเขาต้องแปลงนาม
6: เมื่อก่อนนี้เนี่ยตอนที่เด็กๆเยาวราชคือศูนย์รวมของความบันเทิงของประเทศไทยเลยนะจะบอกให้ก็คือ Fifth Avenue ของนิวยอร์กเลยคนจะต้องแต่งตัวสวยๆอ่ะแล้วก็มาเดินเล่นในเยาวราชอ่ะแล้วไปดูงิ้วอ่ะมันก็มีชีวิตกลางคืนมีซ่องมีอะไรก็อยู่ในนั้นทั้งหมดก็ขึ้นมามีบ่อนมีอะไร
1: เมื่อมีบ่อนแล้วก็ต้องมีร้านอาหารแน่นอนเงินมันหมุนเวียนได้เยอะมันก็พัฒนาขึ้นมาเนี่ยย่านเศรษฐกิจแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นย่านไชน่าทาวน์ทั่วโลกนะที่เป็นแบบเนี้ยแล้วไชน่าทาวน์ทั่วโลกก็มีจุดเด่นเรื่องของอาหารทุกที่
0: นอกจากนี้เจี๋ยม่วยยังถูกปรับให้เข้าปากคนไทยที่ชอบอาหารรสจัดจ้านและเรียกว่าข้าวต้มกุ้ยซึ่งเพี้ยนมาจากพุ้ยแต่บางคนก็บอกว่ามาจากการกินที่ไม่สุภาพเลยเรียกว่ากุ้ยกินข้าวต้มอ๋อสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะเสิร์ฟหมูกรอบเป็นจานๆไปใช
7: ่
0: ไหม
7: ใช่หมูกรอบอ่ะเขาจะสับแล้วใส่เป็นจาน
0: เดี๋ยวนี้ก็คือเอามาผัดกับพริกเผา
7: ใช
0: ่เปลี่ยนไป
7: ผัดพริกเผาพี่ยำหมูกรอบผัดผักอะไรพวกนี้มีหมดแล้วก็หมูกรอบทอดพริกเกลือ
0: แล้วนี่อะไรครับเจ๊อ
7: ันนี้ซี่โครงหมูอบจ้ะอันนี้ก็ซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะ
0: ก็คือสมัยเจ๊

0: หรือว่าสมัย
1: ใช่สมัยเรานี่แหละอย่างสมัยก่อนรุ่นตะกงอ่ะไม่กินเผ็ดกับข้าวทุกอย่างต้องเจอไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะเค็มหน่อยมันจะมีซีอิ๊วเป็นถ้วยแล้วเขาก็ไปจิ้มกินพริกเผารุ่นฉันที่อากงนะยังไม่ได้ใช้นะมารุ่นฉันถึงใช้พริกเผานะเพราะรุ่นอากงอ่ะไม่มีต้มยำมีแต่ต้มเจิดๆแกงเจิดอะไรทุกอย่างมีหมดผัดผักทุกอย่างก็ไม่ใส่พริกไม่เหมือนยุคเราผักก็ต้องใส่พริกบางทีลูกค้าย้ำเลยนะใส่พริกนะคะเผ็ดๆกระเทียมเยอะๆพริกเยอะ
2: ๆคนจีนไม่ได้เล่นเรื่องมะนาวเลยไอ้เรื่องยำนี่ไม่มียำกุ้งแห้งก็ไม่มียำไข่เค็มก็ไม่มีย
1: ำไข่เค็มมาเริ่มมาสมัยยุคฉันเนี่ยแล้วก็กลายเป็นเมนูที่ว่าวัยรุ่นอ่ะเวลาจะกินข้าวต้มถ้าเมากลับมายำไข่เค็มยำเกี้ยมชัยอะไรเงี้ยเขาจะชอบ
3: ไปเล่นไออาหารกลุ่มที่มันเป็นอาหารยำต่างๆเนี่ยต้องเกิดขึ้นในสยามเท่านั้นประเทศอื่นไม่มีจีนไปที่อื่นต้องไม่ได้ไปอยู่ LA ใช่ไหมไปอยู่บรูไนไปอยู่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่น่าจะมีขนาดนี
4: ้คนจีนเนี่ยนะก็จะได้ชื่อว่าเน้นในเรื่องของอาหารต้องดีในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นผู้ทำอาหารแล้วนะแม้ว่าจะไม่ใช่อาหารจีน
1: สมัยคงไม่มีกระชัยฉันก็เลยบอกเฮียว่าเขาทำแบบนี้นะเครื่องปรุงอยู่ที่เราทำเองเฮียฉันก็คิดเครื่องปรุง
5: ค
1: ิดสูตรขึ้นมาเองอะไรขึ้นมาเอง
4: ดูแล้วมันมีข้อสังเกตว่าโอ้คนจีนเขาปรับให้มันเข้ากับความชอบของคนในท้องถิ่น
6: จากเจียม้วยหรือข้าวต้มที่กินกันแบบเรียบๆง่ายๆกินเร็วๆให้อิ่มท้องแถมมีกลับอยู่ไม่กี่อย่างจึงกลายมาเป็นข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มโต้รุ่งร้านข้าวต้มที่เปิด24ชั่วโมงแล้วก็ยังถูกปากคนไทยเรียกได้ว่าทุกวันนี้เรามีร้านข้าวต้มอยู่แทบทุกหัวมุมถนนเลยนะครับถ้าหากพูดว่าเจี๋ยม้วยหรือการกินข้าวต้มเป็นวัฒนธรรมการกินของคนแต้จิ๋วที่ทุกวันนี้เข้ามาผสมกลมกลืนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างแยกไม่ออกเราก็อาจจะพูดได้ว่าวัฒนธรรมของคนกวางตุ้งเองก็มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินโจ๊กกินก๋วยเตี๋ยวและก็กินบะหมี่ครับ
7: คุณพ่อคุณแม่มาจากเมืองจีนมาจากสัวเถามาตั้งหลักที่เมืองไทยประมาณสงครามโลกครั้งที่สองนี่ก็ขายบะหมี่ขายโจ๊กเพราะเป็นอาชีพหลักทางบ้านเขาสืบทอดมาจากคุณแม่ป่วยก็ต้องทำยืนหยัดด้วยตัวเองตั้งหลักด้วยตัวเอง
6: หลังสืบทอดกิจการบะหมี่ตำรับกวางตุ้งต่อจากคุณแม่เฮียสุวิทย์ก็ปรับให้เป็นบะหมี่ที่เน้นปริมาณเพื่อให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานได้กินอิ่มๆมีแรงทำงานมีพลังสู้ชีวิตจนได้ชื่อว่าบะหมี่จับกลางครับ
7: อยากจะให้เขากินอิ่มกินได้เยอะคนมันตั้งชื่อให้ไงพอมันได้เยอะกินเยอะมันก็อิ่มใช่ป่ะมันก็เสียเงินน้อย
6: ทุกวันนี้ลูกค้าของเฮียสุวิทย์เป็นคนหลากรุ่นหลายวัยหลายอาชีพเพราะกินง่ายเข้าถึงง่ายเช่นเดียวกับบะหมี่ปากซอยทั่วกรุงเทพซึ่งได้กลายเป็นอาหารในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว
4: เราก็เลยรับว่าทำอาหารมาอย่างจะว่าไม่เลือกสรรก็ไม่ใช่นะก็ต้องเลือกสรรด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในสำรับของคนไทยเนี่ยโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเช่นข้าวต้มเนี่ยบ้านเราก็อาจจะไม่ได้มีเชื้อจีนแต่เรากินข้าวต้มนะโจ๊กที่อาหารจีนจะชัดเรารับทุกอย่างนะข้าวมันไก่ก็ต้องพวกคนหายหลอมใช่ไหมมันก็กลับกลายมาเป็นวัฒนธรรมที่แบบทุกคนแบบก็เอนจอยในการที่แบบออกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วก็ไปหาอาหารอร่อยรับประทานมันคนจีนเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่เร่งทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้มากขึ้น
6: ในอดีตนะครับเคยมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เคยให้ความคิดที่เคยพูดเอาไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่4สมัยรัชกาลที่5เนี่ยบ้านเราไม่มีชนชั้นกลางซึ่งก็หมายถึงบ้านเราเนี่ยไม่มีพ่อค้าไม่มีขหาบดีเรามีแต่ชนชั้นสูงแล้วก็ชนชั้นล่างเลยซึ่งชนชั้นกลางเนี่ยมีความสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและในตอนนั้นเนี่ยที่จีนก็มีแล้วที่ญี่ปุ่นก็มีแล้วแต่บ้านเรายังไม่มี คนจีนพ้นทะเลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับนอกจากจะนำวัฒนธรรมอาหารที่วันนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแล้วเขายังเป็นชนชั้นกลางกลุ่มแรกๆที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเยาวราชของกรุงเทพและก็ของประเทศไทยครับ
4: เราเริ่มปลดปล่อยทาสต้นรัชกาลที่5เนี่ยนะคะแต่มันก็โครงสร้างมันยังไม่ขยับมันก็ยังว่างที่มาถางมหาศาลเลยนะมันก็เลยทำให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมันขาดสิ่งเหล่านี้อยู่คนจีนเนี่ยเข้ามาเติมสิ่งเหล่านี
6: ้คนจีนพ้นทะเลสู้ชีวิตบากบั่นทำงานด้วยความมุมานะขยันประหยัดอดทนบางคนไต่เต้าไปเป็นชนชั้นกลางบางคนก้าวไปไกลถึงระดับเจ้าสัว
0: Lai Wung is a Chinese refugee here in Bangkok without a passport or visa. He makes a living as a street peddler. Lai Wung could afford a better home, but he wants to save. He wants to succeed in Bangkok. He's determined never to return to China.
6: แต่ในขณะเดียวกันนะครับชีวิตของคนจีนพ้นทะเลหลายต่อหลายคนก็ไปไม่ถึงชนชั้นที่หวังไว้และต้องจากไปอย่างศพไร้ญาติยังเคยมีคำกลอนจีนได้กล่าวไว้ว่าชีวิตเคยล่องผ่านน้ำดำเคยกินน้ำขมความในใจอันเต็มอุระไหลไปกับสายน้ำหวังจะเป็นเจ้าสัวไม่สามารถกลับสู่แผ่นดินเกิดเมื่อแก่ลงก็ฝังกระดูกที่นี่สัวตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยเล็กๆซอยหนึ่งนะครับบริเวณถนนเยาวพาณิชย์เดี๋ยวเข้าไปข้างในนะฮะจะมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง

0: ที่นี่นะครับเป็นตำนานขนลุกของเยาวราชว่ากันว่าคนจีนพ้นทะเลที่ผิดหวังก็จะมาจบชีวิตลงที่นี่คนแถวนี้เรียกซอยนี้ว่าตรอกผูกคอครับ
1: คนที่อยู่ที่เยาวราชบางกลุ่มก็ขึ้นไปจนถึงเป็นเจ้าสัวบางกลุ่มเนี่ยก็กลับไปสู่แผ่นดินเกิดแผ่นดินแม่บางกลุ่มกลับไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของการมาสู่แผ่นดินสยามแล้วก็พ่ายแพ้ก็คือต้องฝังตัวเองอยู่ที่สุสานวัดนอนหวังว่าจะเป็นเจ้าสัวก็เป็นไม่ได้นะคะแล้วก็กลับบ้านก็ไม่ได้ซึ่งตรงนี้เรามองว่าคนจีนส่วนใหญ่จะรวยอะไรอย่างเงี้ยนะประสบความสำเร็จแต่คนที่ประสบความสำเร็จจะเป็นแค่จำนวนไม่มากนักของจำนวนเป็นล้านๆคนที่เข้ามาสู่สยามในยุคที่สร้างถนนเยาวราช
0: นับตั้งแต่มีการตัดถนนเยาวราชในสมัยรัชกาลที่5เยาวราชก็เติบโตควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพจนเป็นย่านการค้าสำคัญในหลายด้านเช่นศูนย์กลางอาหารและวัตถุดิบนำเข้าจากจีนและเป็นตลาดซื้อขายทองคำที่สำคัญของประเทศอีกอย่างนะครับถ้าเกิดพูดถึงเยาวราชหลายคนอาจจะคิดถึงอาหารอร่อยๆที่เรียงรายอยู่ตามข้างทาง2ฝั่งถนนเยาวราชหรือที่เราเรียกกันว่าสตรีทฟู้ดแล้วก็คิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยมีมาตั้งแต่เริ่มแรกสร้างถนนเยาวราชหากความเป็นจริงแล้วอาหารข้างทางในเยาวราชเพิ่งมีมาเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วเองครับ
2: คุณพ่อเป็นคนแต้จิ๋วจีนมาจากเมืองจีนแต่คุณแม่เนี่ยเป็นแต้จิ๋วในเมืองไทยจีนในเมืองไทยแม่เปิดร้านหน้าตัวเองด้วยที่แต่งงานกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อเนี่ยเขาก็สมัยก่อนเขาก็เป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องเขาพวกด้านอาหารด้วยเขารู้จักวิชาการหมักหมูหมักเนื้อทำอะไรต่ออะไรเขาก็ชอบตั้งพอแต่งงานเขาก็บุกเบิกกันมาสองคนตายาย
0: เจ้อ้วนเริ่มต้นธุรกิจร้านราดหน้าของตัวเองอย่างลุ่มๆดอนๆต้องย้ายทำเลอยู่หลายครั้งกระทั่งเจ้อ้วนมาตั้งร้านริมถนนเยาวราชในปี2523ซึ่งถือเป็นเจ้าแรกที่ออกสู่ถนนเยาวราชก่อนกลายเป็นฟู้ดสุดฮิตอย่างทุกวันนี
2: ้เมื่อตอนนั้นปี2523-24มันก็โล่งๆไม่ค่อยมีรถราเท่าไหร่มันยังไม่ถึงกับว่าคนมากพอแม่มาลงปุ๊บเจ้าหน้าที่ดูแม่ใหญ่เลยว่าทำไมมาตั้งไม่ได้โอ้โหวันนั้นดูแม่ใหญ่เลยแม่ร้องไห้กลับบ้านร้องไห้ใหญ่เลยคุณตาน่ะเขาก็ไปขอว่าให้ลูกสาวมาทำเขาก็บอกโอเคอย่าให้มันดูเลอะเทอะเกินไปแล้วหกแล้วเหเลย

0: ต้อนไปหลายที่มายึดได้ที่นี่สตรีทฟู้ดที่นี่ประสบความสำเร็จเป็นจุดเดียวที่ทำให้เราประสบความสำเร็จพอแม่มาเปิดได้ไม่นานก็มีเพื่อนๆมาแล้วมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อย
1: ๆเมื่อก่อนมันไม่มีสตรีทฟู้ดเมื่อก่อนมันจะไม่มีคนขายตามริมถนนไม่มีนะมีแต่หาบพวกหาบบะหมี่อะไรอย่างเงี้ย
2: สตรีทฟู้ดเยาวราชยุคแรกคือวัฒนธรรมอาหารที่เป็นไปโดยธรรมชาติเพราะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตของคนในย่านแห่งนี้และอาจจะเรียกได้ว่านี่คือรสชาติของเยาวราชซึ่งเป็นประวัติศาสตร์สังคมที่เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยปลายลิ้น
3: อาหารทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องผู้คนจริงๆด้วยเห็นไหมคะบอกความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ได้ด้วยยังทำให้เห็นความเป็นย่านใช่ค่ะย่านนี้เช้ามาต้องรีบค้าขายอาหารแบบไหนล่ะก็อาหารแบบนี้แหละที่เขาชอบมนุษย์เป็นหลักฐานที่อยู่คู่กับอาหารผลัดกันซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจมนุษย์ก็ไปดูอาหารของเขาหรือว่าอยากเข้าใจอาหารของเขาก็ไปดูตัวเขา
2: ทุกวันหลัง6โมงเย็นฟุตบาท2ฝั่งถนนเยาวราชจากแยกเฉลิมบุรีไปจนถึงแยกราชวงศ์ความยาวราวๆ400เมตรก็จะเรียงรายไปด้วยร้านอาหารนะฮะเป็นสตรีทฟู้ดแต่หลายคนบอกว่าตรงนี้คือสตรีทฟู้ดยุคใหม่เป็นสตรีทฟู้ดเพื่อการท่องเที่ยวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเองครับหลายคนที่เคยมาเดินสตรีทฟู้ดที่เยาวราชนะครับก็คงจะคุ้นตากับภาพเหล่านี้นะครับภาพที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต่อแถวกันเพื่อซื้ออาหารนะครับซึ่งอาหารเหล่านี้ก็จะมีทั้งอาหารยุคเก่านะครับแล้วก็มีอาหารที่หน้าตาใหม่ๆขายโดยคนเยาวราชเองแล้วก็ขายคนนอกพื้นที่บ้างนะครับซึ่งภาพเหล่านี้นะครับทำให้บางคนเนี่ยพูดว่าวัฒนธรรมอาหารของเยาวราชเนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว

0: เมื่อก่อนเนี่ยท่านกินของอร่อยท่านเดินถนนสายเดียวแล้วจบคือถนนเยาวราชบะหมี่จีจ้องหัวอร่อยมากกุยซีหมี่จีจ้องหัวอร่อยมากคุณโบราณเนี่ยทำอะไรเนี่ยจะอร่อยทุกวันนี้มันเป็นท่องเที่ยวให้มากินท่องเที่ยวกัน
1: พี่คิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยคำว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยมันเป็นการสร้างวัฒนธรรมขึ้นมามันผ่านจากเรื่องของการประดิษฐ์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผ่านทอเลยนะผ่านบล็อกเกอร์แล้วยุคหลังเป็นพวกรีวิวอาหารพวกอะไรต่างๆแล้วมันทำให้ภายในช่วงเวลา10ปี5ปีเนี่ยที่เรามีการสื่อแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้วัฒนธรรมอาหารของเยาวราชเนี่ยมันถูกมองอีกแบบนึงถูกมองเป็นเชิงการท่องเที่ยว
2: หลายคนอาจจะบอกว่าไม่แปลกหากอาหารจะปรับหรือเปลี่ยนไปตามลิ้นของคนกินหรือว่าจะเปลี่ยนไปตามค่านิยมของแต่ละยุคสมัยไม่แปลกที่เยาวราชจะมีสตรีทฟู้ดแบบนี้แต่ถ้าหากเราเห็นอาหารกินอาหารตรงหน้าและสามารถเชื่อมโยงกับความเป็นมาของย่านแห่งนี้ได้บางทีการมากินมาเที่ยวที่เยาวราชของเราครั้งต่อไปก็อาจจะสนุกและมีรสชาติของเยาวราชมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้